0: ที่สำคัญเราอยู่ในยุค AI ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยซึ่งตัวนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยเนี่ยนะครับเราจะมาอบรมการที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นอีกไม่กี่วันแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10ที่นั่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลดลงไปทุกทีแล้วนะครับถอยหลังลงไปทุกทีแล้วดังนั้นเนี่ยท่านไหนที่ยังลังเลอยู่นะมีเวลาจนถึงวันที่25สิงหาคมเท่านั้นนะครับสมัครด่วนเลยหมายเลขโทรศัพท์ครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับด่วนเลยนะครับตอนนี้ที่นั่งเนี่ยกระซิบเลยว่าไม่ใช่แค่ต่ำกว่า10นะแต่มันลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับยังไงก็รีบกันให้เต็มที่เลยครับ
1: นะคะ Encore CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะรอคุณผู้ฟังไปสมัครกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราติดตามในหัวอัดกันนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟัง FM 100.5 Good Morning อาเซียนทุกท่านครับ
0: ครับอ่ะ
3: ขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะครับ
0: แน่นอนครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอกันนะในหลักสูตรนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฟังในหัวอัดไม่จุใจนะในรายการก็ไปฟังกันเต็มๆเจอตัวเป็นๆด้วยนะครับในหลักสูตรนี้ได้เลยครับ
3: ครับได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องของผมตั้งหัวข้อในการพูดคุยกับแฟนรายการกูดมอร์นิ่งอาเซียนว่าปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนเขาเป็นอย่างที่ดร.เจตพูดถึงผมคิดว่าดร.เจตก็คงน่าจะได้ยินชื่อคุณลิซ่าก็น่าจะได้ยินชื่อ
0: ครับ
3: คือเรารู้จักเขาในทางสื่อในทางบทบาทของการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่นะครับแต่เขาคงไม่รู้จักเราหรอกครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าเขามีบทบาทสำคัญที่จะปราบจีนทำไมผมคิดว่าปราบจีนมือปราบจีนก็เพราะว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเขาเป็นใครนะครับดร.เจตกำลังเช็คอยู
0: ่ครับ
3: ได้ยินเสียงก็เก็บวุฒิการศึกษาเนี่ยคุณปีเตอร์นาวาโรนี่นะครับจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ก็คงจะเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมพฤติกรรมของมนุษย
0: ์คล้ายๆแบบอักษรประมาณนั้นอ
3: ะไรประมาณนั้นที่มาลัยทัฟจูวานิสยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็เป็นมาลัยดังอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
3: หลังจากจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยคุณปีเตอร์นาวาโรเนี่ยนะครับนาวาโรนี่ก็มีโอกาสได้มาอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยและอาเซียน
0: โอ้เคยมาไทยด้วย
3: ใช่ประมาณ3ปีหลังจากจบปริญญาตรีแล้วนะเสร็จแล้วก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็น องค์กรเรื่องของสันติภาพที่ชื่อว่า PeaceCOPS นะครับแล้วก็ไปต่อปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะนั้นเริ่มศิลปศาสตร์โทก็เป็นอีกใบอีกนะแล้วเอกก็เป็นอีกหนึ่งใบอีกนะปริญญาเอกปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะนั้นเขาจะมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมการบริหารภาครัฐนโยบายของรัฐการจัดการของภาครัฐแล้วก็มาเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งงานวิจัยของปีเตอร์นาวาโรนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะพลังงานและที่สำคัญที่สุดที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือนโยบายการค้าระหว่างประเทศสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ในสมัยยุคทรัมป์หนึ่งจนทรัมป์สองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา122มาตรา301หรือแม้กระทั่งรายงาน Transshipment Scam นะฮะที่ออกมาล่าสุดนี่นะครับก็เป็นบทบาทของปีเตอร์นาวาโรทั้งสิ้น
0: ครับ
3: นะเขาจบประวัติศาสตร์ก็จบบริหารภาครัฐและก็เศรษฐศาสตร์มันเลยทำให้การมุมมองของเขามีความหลากหลายมากๆปัจจุบันปีเตอร์นาวาโรอายุ77ปีครับ
0: จริงอายุมากแล้วนะฮะ
3: ใช่ยังมีบทบาทสำคัญทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบาย

0: บายสาธารณะของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์อิเมริตัสเป็นโปรเฟสเซอร์อิเมริตัส
1: ศาสตราจารย์กิตติคุณ
0: ครับกิตติคุณมันมีสองคำนะมันมีคำว่าเกียรติคุณกับกิตติคุณ
1: ครับ
0: อันนี้เขาใช้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับท่านผู้ฟังครับเกี่ยวข้องโอเคสั้นๆประวัติสั้นๆเกี่ยวข้องกับจีนอย่างไรคนคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับจีนอย่างไรและมันก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยเกี่ยวข้องกับจีนเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเขียนหนังสือเกี่ยวกับจีนอย่างน้อย3ฉบับอย่างน้อย3เล่มแต่ผมจะบอกว่าเป็นเล่มไหนบ้างแล้วก็เป็นคนเขียนนโยบายหาเสียงของทรัมป์ตั้งแต่ทรัมป์1ทรัมป์2ด้วยนโยบายหาเสียงของทรัมป์ที่พูดถึงนี่ก็เป็นนโยบายการค้าของประเทศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและประเด็นนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ให้โดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2เพราะนั้นก็เขามีบทบาทสำคัญในการเมืองของสหรัฐอเมริกาหนังสือ3เล่มที่ผมพูดถึงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยนะท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านนะเล่มแรกก็จะเป็น The Coming China Walks นะครับเป็นเรื่องของการเล่มนี้ The Coming China War เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจของจีนที่มากมายมหาศาลและอิทธิพลของประเทศจีนที่มาส่งผลต่อการแข่งขันศักยภาพการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาในตัวสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ในตลาดโลกซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าพลังงานที่จีนมีบทบาทก็เรื่องการค้าพลังงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ The Coming China Walks ในเขียนเมื่อปี2006เล่มที่2ผมคิดว่าเป็นเล่มสำคัญ Debt by China พูดเรื่องของเงินอุดหนุนของประเทศจีนการแทรกแซงเงินหยวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานแรงงานที่ต่ำซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิตการจ้างงานและโดยตรงต่อสหรัฐอเมริกาอันนี้เล่ม2011เล่มที่3เนี่ยนะครับ Crouching Tiger พูดถึงจีนที่เป็น Crouching Tiger Crouching Tiger ก็คือ
1: เสือหมอบ
0: เสือซุ่มเสือหมอบ
1: เสือหมอบเหมือนชื่อหนังเลยครับ
0: พร้อมจะตะปบกินใครก็ได้นะท่านลงไปดูเวลาเสืออยากขย้ำเหยื่อเนี่ยก็จะไปซุ่มแต่หมอบไว้แล้วก็โจมตีพูดถึงเรื่องอะไรเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดนะ2015เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเพิ่มกำลังทางทหารของประเทศจีนในอินโดแปซิฟิกซึ่งมีประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งในไต้หวันความขัดแย้งในทะเลจีนใต้การแข่งขันการแข่งขันด้านความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟิก2เล่มแรกเป็นเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเล่มสุดท้ายล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงที่จีนมีบทบาทในอินโดแปซิฟิก3เล่มนี้มีส่วนสำคัญที่ไปเข้าตาทรัมป์แนวคิดเรื่องจีนของปีเตอร์นาวาโรเนี่ยตรงกับแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจึงมาร่วมงานกัน
1: ครับ
0: สมัยแรกเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้าของคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและก็เป็นผู้ร่วมร่างนโยบายหาเสียงด้านเศรษฐกิจการค้าและการฟื้นฟูภาคการผลิตของสหรัฐอันนั้นเป็นสมัยแรกพอสมัยที่2เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานาธิบดีและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการค้าการผลิตมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกฎนโยบายภาษีอย่างที่ผมบอกไปนะครับเล่มที่ล่าสุดบทบาทล่าสุดก็คือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับรายงาน The Great Transshipment Scam ที่ประเทศไทยถูกตรวจสอบว่ามีสินค้าสวมสิทธิ์เล่มนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการปราบกลโกงของสินค้าสวมสิทธิ์ซึ่งหลักๆของการพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของของการเข้าไปพูดถึงประเทศจีนอ่ะพูดง่ายๆคือพูดถึงประเทศจีนล้วน
1: ๆครับ
0: คือออกมาจัดการกับจีนในอีกรูปแบบหนึ่งนะโดยตรวจสอบ40ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็เป็นประเทศไทยสาระสำคัญของTransshipment Scam ก็คือคนโกงการสวมสิทธิ์ครั้งใหญ่รายงานมันเป็นชื่อว่ากลโกงการสวมสิทธิ์ครั้งใหญ่การขยายตัว ขอบเข

0: และต้นทุนความเสียหายภาษาอังกฤษใช้ว่ารายงานนี้ว่า the great transshipment scam rights scope and costs ซึ่งบอกว่าจีนเนี่ยใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อไปสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาอันนี้ชัด
1: ครับ
0: อันนี้เราเห็นว่าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเยอะแล้วก็ไปปลายทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหลายทั้งปวงตอนต้นที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นภาษีตอบโต้มาตรา M.122 M.301 หรือแม้กระทั่งรายงานล่าสุดเนี่ยสาระสำคัญที่มาที่ไปของมาตรการภาษีต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาเนี่ยจัดการกับประเทศจีนและเพื่อจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าสาระสำคัญอยู่แค่นี้แหละครับ2เรื่องครับจัดการกับประเทศจีนแล้วก็การขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเพราะนั้นจีนจึงใช้ประเทศที่3ตามคำกล่าวอ้างของรายงานที่ว่านะครับว่าจีนใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อทางผ่านสินค้าเพื่อส่งไปสหรัฐอเมริกาก็มันมีเหตุและผลของมันอยู่ในข้อที่1ก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีประเทศจีนมีสงครามการค้าตั้งแต่สมัยทรัมป์1เป็นต้นมาสินค้าจีนก็เข้าสหรัฐลำบากนโยบายของประเทศจีนก็คือว่าไม่ลดกำลังการผลิตเพราะถ้าลดกำลังการผลิตเขาก็เกิดการจ้างงานก
1: ็
0: มีปัญหาเรื่องภาคอสังหาริ
1: มทรัพย์จะสะดุด
0: นะฮะสะดุดผลิตเท่าเดิมสินค้าไปไหนก็ต้องมาประเทศไทยครับต้องมาประเทศไทยต้องมาประเทศอาเซียนแหละครับหรือทั่วโลกนะครับเพราะนั้นจีนก็ต้องใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อไปสหรัฐอเมริกาในรายงานนี้ยังบอกเป็นข้อที่2ว่าการคำว่าการสวมสิทธิ์สินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ตัวแต่มันมีหลายรูปแบบมากมันอาจจะมาจากด้านเรื่องของ local content ใช้วัตถุดิบที่ต่ำในประเทศนั้นๆมันอาจจะมาเป็นเรื่องของการ re-export re-rebrand re-labeling นะครับเปลี่ยนตลาดมันมาจากเรื่องของการเข้ามาเป็นทุนที่เข้ามาลงทุนเดี๋ยวนี้ตามรายงานนะครับนี่ตามรายงานนะครับข้อที่3ก็คือว่าประเทศไทยถูกจัดในเทียร์2ก็คือระดับที่2เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเทียร์2เทียร์3นี่มันคืออะไรส่งรายงานนี้เพื่อจบเบรกแรกเลยนะครับส่งรายงานนี้เข้าไปที่ศุลกากรเพื่อให้ศุลกากรตรวจสอบสินค้าใน40ประเทศ 7:15 ครับท่านผู้ฟังครับผมขอเบรกก่อน
2: ครับเราก็รู้นะว่าอาจารย์เนวราเนี่ยคือใครเขียนหนังสืออะไรบ้างแล้วทำไมต้องเป็นจีนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้มีผลกระทบนะต่อนโยบายจีนนับจากนี้นะครับแล้วเราเกี่ยวอะไรกับไทยด้วยอันนี้คืออาจจะเป็นอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทย

0: พื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามคุณมณีอาเซียนกันต่อนะครับคุณลิซ่าอาจารย์อาจครับ
4: ครับอาจารย์ดร.ครับสวัสดีครับคุณสุมิตศิริโชตนะครับคุณพงศ์สิทธิ์ใช่ไหมพลพงศ์สิทธิ์บอกว่าให้นาวาโรมาปราบสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูด้วยนะครับ
3: ครับ
4: โอเคเราไปต่อกันครับท่านผู้ฟังประเทศที่เจอการตรวจสอบจากรายงานกลโกงการสวมสิทธิ์เนี่ยก็มีอยู่40ประเทศนะตามรายงานของเขาเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ระดับเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์1เนี่ยเป็นประเทศประมาณสัก8ประเทศเนี่ยเป็นพันธมิตรของสหรัฐล้วนๆเนี่ยเขาเล่นด้วยนะ
3: ไม่ไว้หน้าใครไม่สนใคร
4: ใช่มีแคนาดามียุโรปมีอินเดียมีอิสราเอลด้วยนะญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้ไต้หวันเหตุผลของระดับที่1เทียร์1เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มประเทศ8ประเทศเนี่ยเชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีมูลค่าสูงมีฐานการผลิตมีโรงงานผลิตนะครับแล้วก็ส่งไปสหรัฐกลุ่มเทียร์2เนี่ยมีอยู่ประมาณ6ประเทศก็เป็นประเทศไทยด้วย
3: อยู่ในนี้
4: มีบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียไทยตุรกีแล้วก็เวียดนามไอ้กลุ่มเทียร์2นี่ก็ไทยอยู่ในนั้นเนี่ยมันเขาบอกเหตุผลว่าไอ้กลุ่มประเทศเนี้ยประเทศไทยเนี่ยไปเชื่อมโยงกับจีนเยอะเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผมก็ระหว่างเทียร์หนึ่งที่แบบส่งไปเยอะๆไปอเมริกากับกลุ่มเทียร์สองที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยอะไรกระทบเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่ากันผมว่าพอๆกันเลยนะสูสีนะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเผลอๆไอ้เทียร์สองเนี่ยจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเทียร์สองเนี่ยทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำด้วยนะเทียร์สามเนี่ยระดับสามเนี่ยก็มี24ประเทศอาเซียนก็จะมีกัมพูชามีลาวนะครับผมเมียนมาไอพวกมีอาร์เจนตินามีชิลีมีโคลัมเบียอะไรเนี่ยกลุ่มประเทศนี้เขาบอกว่าเขาคือสหรัฐอเมริกาบอกว่าพวกคุณเนี่ยใช้แรงงานต่ำแล้วส่งไปสินค้าไปขายสหรัฐอเมริกาแล้วคุณเนี่ยในเทียร์3เนี่ยคุณคือไอ้24ประเทศเนี่ยคุณจะใช้แรงงานต่ำและคุณก็ไม่มีกับระเบียบกติกาศุลกากรของคุณเลยคือพูดง่ายๆคือสินค้าจีนผ่านคุณง่ายได้เลยอะไรประมาณนี้นี่คือ3เทียร์ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่รายงานนี้จะถูกตรวจสอบส่งไปให้ศุลกากรสหรัฐอเมริกาที่ตัวย่อว่า CBP เนี่ยนะครับตรวจสอบลายสินค้าตามที่ปีเตอร์นาวโลซึ่งเป็นผู้กำกับสำนักงานที่พูดถึงเนี่ยเป็นสำนักงานนโยบายการค้าและการผลิตแห่งทำเนียบขาว
3: ครับ
4: ตัวย่อมันเป็น OTMP สำนักงานที่อยู่ under ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเนี่ยปกติเนี่ยผมยังจะเข้าใจว่ามีเฉพาะ USTR สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสำนักงานมากๆทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้าUSTR ก็เป็นเรื่องของภาษีกรณีของที่คุณปีเตอร์นาวโลกำกับดูแลเนี่ยก็เป็นสำนักงานนโยบายการค้าและผลิตแห่งทำเนียบขาวซึ่งก็ออกรายงานมานะครับมาดูตรงนี้กันหน่อยแล้วจากรายงานนี้จากต้นทางมาที่คุณปีเตอร์นาวโลแล้วเนี่ยนะครับจากต้นทางของรายงานเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบประเทศไทยยังไงประเทศไทยเนี่ยจะถูกตรวจสอบจะได้รับผลกระทบจาก8อุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ส่งไปสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมก็มาดูตัวเลขว่าปัจจุบันเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศจีน

0: เยอะมากเยอะกว่าการส่งออกมากกว่าการส่งออกประมาณสัก 2.5 เท่านำเข้าจากจีนมากกว่าการส่งออกประมาณสัก 2.5 เท่าทำให้ขณะนี้เนี่ยนะครับการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนประมาณสัก2 ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับงบประมาณของประเทศงบประมาณของประเทศประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทแต่ถ้าเอาตัวเลขสะสมที่เราขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยมาจนถึงวันนี้ประมาณ12 ล้านล้านบาท4 เท่าของงบประมาณประจำปีของประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งมีกลุ่มการวิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์ว่าและกลุ่มไหนได้รับผลกระทบมากน้อยจากรายงานของคุณปีเตอร์นาโวโลวิธีคิดง่ายๆก็คือว่าผมก็ไปเอาว่าสินค้าไหนที่เรานำเข้าจากจีนมากที่สุดมันเพิ่มมากเป็นผิดปกติแล้วผมก็ไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาสินค้าตัวไหนที่เพิ่มผิดปกติเพิ่มผิดปกติแบบว่าเพิ่มสูงผิดปกติ
1: ครับและ
0: ออกมาเทียบกัน
1: และพบว่า
0: ก็จะมี8อุตสาหกรรมครับท่านดร.ครับ
1: ครับ
0: อิซ่าครับ1ครับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลโลหะมีค่ารถยนต์และส่วนประกอบพลาสติกเหล็กและผลิตภัณฑ์เอกทองแดงเครื่องมือทางการแพทย์ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมไทยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของการปิดกิจการผมยกตัวอย่างว่าอย่างนี้ครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังก็คงได้ตามข่าวว่าชามตาไก
1: ่
0: ถ้วยไก่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: และราคาถูกกว่า
1: ใช่แทบไม่เหลือแล้วว่าที่ลำปางคือผมเห็น สัมภาษณ์แบบเป็นคนที่เขาทำงานอยู่ในโรงงานเซรามิกชามตาไก่อ่ะโอ้ออกมาร้องไห้บอกว่าแบบไม่มีงานหายไปหมดเลยครับ
0: ใช่ครับท่านด็อกเตอร์ครับทุกชนิดทุกประเภทสินค้าขณะนี้เจอหมดต่อไปเนี่ยอนาคตผู้ประกอบการไทยจะเป็นเช่นไรผมบอกท่านผู้ฟังได้เลยจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นก็คือปิดกิจการไปนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขาย
1: ง่ายกว่าร
0: อดแต่มันไม่ดีในแง่ของเศรษฐกิจ
1: ใช่ครับเพราะมันไม่เกิดงานเลย
0: ถูกต้องเดี๋ยวเวลาอีก2 นาทีเองจริงๆจะต้องแบบเสนอ6 ข้อเสนอแนะแต่ว่าประเด็นนี้สำคัญและก็อยากจะแชร์ท่านผู้ฟังก็คือว่าปัจจุบันเวลาเราสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกต่างๆเราก็ต้องไปซื้อเหล็กมาเหล็กเส้นเหล็กนู่นเหล็กนี่เนี่ยแล้วเราก็จ้างคนงานให้มาเชื่อมต่อหลังคาจากเหล็กต่างๆวันนี้ดร.กุลิซาก็จะไปถ้าเป็นอาคารตึกหรือร้านกาแฟสวยๆนี่ก็จะใช้เป็นโครงเหล็กนะอันนั้นปกติเราทำแบบนั้นเอาเหล็กมาเป็นแท่งๆๆแล้วไปจ้างช่างมาเชื่อมการติดต่อเป็นบ้านเป็นหลังคาอะไรก็ว่ากันไปวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วครับมันเป็นเหล็กสั่งตัดหมายความว่าถ้าด็อกเตอร์คุริซ่าอยากจะสร้างร้านกาแฟสัก1 ล้านหรืออยากสร้างบ้านหรืออยากจะสร้างโรงงานหรืออยากจะสั่งสินค้าไม่ต้องหาช่างเชื่อมมาแล้วไม่ต้องซื้อเหล็กเป็นท่อนๆมาต่อกันแล้วครับ
1: ครับ
0: คุริซ่าด็อกเตอร์ไปบอกเขาเลยเขาจะสั่งตัดเหล็กมาโดยปริยายมาประกอบเหมือนเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปซื้อราวตากผ้ามันก็จะใส่เป็นกล่องๆเรามาขันน็อตประกอบ
1: DIY เองเลย
0: DIY
1: ฮะ
0: ตอนนี้มันไปถึงขนาดว่าเหล็กสั่งตัดประกอบที่แน่ๆก็คือว่าช่างเชื่อมพี่ๆที่ใช้แรงงานในการเชื่อมต่างๆตกงาน
1: อืมแล้วต่อไปแบบว่าอาจารย์นึกถึงอาชีวะภาคช่างเชื่อมจะอยู่ยังไง
0: ไม่ต้องเปิดหลักสูตรแล้วล่ะครับเพราะมันไม่จำเป็นอันนี้เขาเอาโครงเหล็กมานะครับแล้วก็ขัดน็อตประกอบก็เป็นร้านกาแฟเป็นบ้านเป็นอาคารต่างๆได้เร็วมากมาก
1: ครับ
0: แล้วอันนี้ก็ภาษีนำเข้าของเข้ามาประเทศไทยเป็น0ครับ
1: ครับอ๋ออ่ะนี่ต้องคิดให้เยอะๆนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยการที่เราได้ของถูกมานะครับอาจจะรู้สึกว่าจ่ายน้อยกว่าสะดวกสบายกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเข้ามาแบบนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนปลาหมอคางดำเลยไหมอาจารย์คือมันกิน

0: เรียบเชิงราบทำลายระบบนิเวศทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องดูกันให้ดีๆนะว่าได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับอาจารย
1: ์ดร.สรุปได้ดีมากๆเลยขีดเส้นใต้ที่ดร.เจตสรุปไว้เมื่อกี้สุดยอด
0: ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน M-Quad CEO of ASEAN นะครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณท่านดร.คุลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้ทาง Good Morning ASEAN ค่ะ
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขหวังว่ารถจะไม่ติดมากนะฮะเผื่อเวลากันด้วยนะเพราะว่าดูฝนอาจจะตกในหลายพื้นที่แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ับฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่21สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับประเด็นที่พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับก็มีหลากหลายประเด็นโดยการเมืองขึ้นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เดินทางเยือนนิวซีแลนด์อยู่แล้วก็มีการให้ความคิดเห็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านแม้ว่าจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกหลายจังหวัดของภาคเหนือเมื่อคืนนี้ครับมีการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนักในหลายจังหวัดให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะครับแต่ขอเริ่มต้นด้วยการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์แทบจะทุกฉบับเลยครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินหน้าสานต่อภารกิจตามประเทศครับบินตรงจากออสเตรเลียเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่าง 20-21 สิงหาคม22สิงหาคมนี้ครับประเดิมวันแรกเปิดห้องพบผู้บริหารระดับสูงของ Skyline Enterprise นะครับผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศที่2ต่อเนื่องจากการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียครับโดยมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่าง 20-22 สิงหาคมสำหรับภารกิจเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางออก

0: ออกจากท่าอากาศยานกรุงแคนเบอร์รา 9:30 ครับมุ่งหน้าสู่นครโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์คณะของนายยกมีกำหนดเดินทางถึงโอ๊กแลนด์ตอน 14:45 ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย5ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติภารกิจสำคัญในช่วงบ่ายนะครับเน้นขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนชั้นนำของนิวซีแลนด์เข้าพบหารือเริ่มจากเวลา 16:00 นพบหารือกับผู้บริหารของ Skyline Enterprise 16:30 หารือกับบริษัท TNG Globalนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมโอกาสการทำธุรกิจร่วมกันก่อนที่วันนี้ครับศุกร์ที่21สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการเพื่อหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ผลักดันความร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพหารือครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์เพื่อเชื่อมธุรกิจผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิวส์นะครับ2ยักษ์ใหญ่นิวซีแลนด์เชื่อคารมอนุทินเทลงทุนผลไม้และบันเทิงดันเกษตรกรไทยปลูกแอปเปิ้ลสอสอส้มภูเก็ตโบยไม่เกี่ยวโนมินีโรมถามเสียหนูเชื่อจริงหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวจะโกหกประชาชนไปได้อีกนานแค่ไหนนายกจะนิ่งเฉยกับเรื่องแอบอ้างเบื้องสูงในการหัวสวได้อย่างไรทั้งที่มีหน้าที่ปกป้องนิติรัฐนิติธรรมแฉเมื่อเห็นข้อมูลแล้วข้อหาอันยี่ซ่องโจรจะดูเล็กไปด้วยซ้ำไอซ์วอนประชาชนช่วยกดดันกกต.ส่งเรื่องไปศาลฎีกานายกยันไม่รู้ไม่เกี่ยวอภิปรายมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบถ้าเรื่องบริหารนิภาพรวมก็พร้อมจะตอบกรรมธิการงบตัดเงินจ่ายค่าปรับคดีคลองด่าน 3,000 ล้านบาทออกจากงบปี70สงสัยทำไมเรื่องรัฐให้บังคับจ่ายทั้งที่คดียังฟ้องร้องในศาลแพ่งสมชาติสสภูเก็ตพรรคส้มบวยถูกกล่าวหารุนแรงเป็นโนมินีให้ต่างด้าวขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังเยือนนิวซีแลนด์อยู่ครับ
1: ค่ะซึ่งระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหัวสว.หลังจากฝ่ายค้านหยิบเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะหลังจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันเรื่องการหัวสว.เป็นหนึ่งในประเด็นที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่าได้พูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาและหัวสว.เป็นเรื่องที่เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภามันเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการทั้ง3เป็นเสาหลักของประเทศไม่สามารถไปก้าวก่ายก้าวล่วงหรือว่าไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นายอนุทินกล่าวอีกนะคะว่าคำว่าหัวสว.เป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่จะต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนเองมองว่าถ้ามีการหัวสว.จริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแล้วรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินพร้อมบอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ตอบได้ก็ตอบส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสว.ไม่มีอะไรต้องมีความกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องตอบหรือเป็นเรื่องพรก.เงินกู้พรบ.งบประมาณเรื่องของไทยช่วยแทนพลัสเรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ตอบชี้แจงแต่หากเป็นการบริหารในภาพรวมตนเองก็ยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนค่ะประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้มติชนก็พาดหัวข่าวใหญ่พาดหัวข่าวหลักเช่นกันค่ะภูมิใจไทยโยนโสภณเคาะยติซักฟอกหัวสว.ไม่เกี่ยวรัฐบาลอนุทินชี้อยู่กันคนละสถาบัน

0: พรรคประชาชนเฉ่งอย่าหลอกตัวเองเดชรัตได้เบอร์4ชิงอบจ.นนท์นายกนำทีมถกบิ๊กธุรกิจกีวีดึงลงทุนชูไทยเชื่อมอาเซียนภูมิใจไทยโยนประธานโสพลเคาะยัตติซักฟอกฝ่ายค้านคดีหัวสว.ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอนุทินชี้อยู่คนละสถาบันกันนำคณะดินนิวซีแลนด์ถกบิ๊กธุรกิจกีวีดึงลงทุนชูไทยเชื่อมอาเซียนเถ็งนำเดชรัตสู้ศึกนายกอบจ.นนท์ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของการเมืองนั่นก็คือข่าว DSI ออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้การนะครับเรื่องของการไปถือหุ้นอาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีนี่แหละครับก็มีรายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เปิดเผยครับว่าสำหรับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานในคันการสืบสวนพบว่าว่าที่ร้อยตรีสมชาติครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและก็อาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันนี้กองคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างการสืบสวนเรื่องดังกล่าวล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกแก่ว่าที่ร้อยตรีสมชาติให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยานกับคณะพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงในวันจันทร์ที่31สิงหาคมถ้าหากว่าที่ร้อยตรีสมชาติมีความประสงค์จะเข้ามาชี้แจงก่อนกำหนดนัดหมายก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับโดยทางพนักงานสืบสวนมีความพร้อมในการเปิดพื้นที่รับฟังข้อมูลและก็พยานหลักฐานของพยานอยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับว่าที่ส.ส.สมชาติก็โพสต์นะครับว่าจะเข้าชี้แจงกับ DSI เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทางพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงมีความพร้อมในการสอบปากคำในฐานะพยานแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่มีการประสานเข้ามาพบแต่อย่างใดนะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันครับกองคดีความมั่นคง DSI ออกหมายเรียกพยานสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดภูเก็ตชี้แจงถือหุ้นบริษัทคนต่างชาติเข้าข่ายนอมินีส่วนไทยโพสต์ก็พาดหัวประเด็นนี้นะครับว่า DSI ออกหมายเรียกพยานส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าชี้แจง31สิงหาคม69ปมถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติส.เข้าข่ายนอมินีเจ้าตัวโต้เป็นการกล่าวหาจนเกินเลยไปจากความเป็นจริงยื่นหนังสือยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ตรวจสอบครับ
0: ก่อนจะไปพักกันนะคะมีข่าวมาจากคปภ.ค่ะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องเวลาที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินคืนหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญาโดยช่วงที่1ก็คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจสามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้ประกันชีวิตหากค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงถ้ามีช่วงที่2ก็คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะน้ำที่ท่วมในเขตเมืองน่านก็ค่อยๆลดลงต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูค่ะโดยที่อำเภอปัวน้ำลดแล้วแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหายขนาดใหญ่เอาไว้โดยน้ำจากแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงถึง5เมตร56เซนติเมตรจนล้นข้ามผนังกั้นน้ำทะลักเข้าท่วมในเขตเมืองน่านมาเกือบ1วันซึ่งเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็เริ่มแห้งลงหลายพื้นที่แต่ว่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ซึ่งระดับพื้นที่ต่ำกว่าชุมชนอื่นๆในเมืองน่านก็ยังมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมสูงอยู่กว่า1เมตรบางจุดสูงเกือบ1เมตรครึ่งชาวบ้านในชุมชนหลายร้อยครัวเรือนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากติดเกาะกลางน้ำท่วมไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาจะเข้าจะออกก็ต้องอาศัยเรือจากทหารและกู้ภัยหลายคนที่อยู่เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินก็ทำได้แค่รอข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มที่กู้ภัยและทหารนำเข้ามาแจกจ่ายชาวชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท้อใจกับภัยธรรมชาติที่ถล่มบ้านเรือนทรัพย์สินพังชีวิตมาถึง3ปีติดต่อกันเข้าไปแล้วค่ะนอกจากนี้ในเมืองน่านที่บ้านร้องหมู่ที่4ตำบลปัวอำเภอปัวที่ถูกน้ำป่าซัดถล่มความเสียหายก็ยังหนักหนาบ้านเรือนหลายร้อยหลังยังเต็มไปด้วยดินโคลนรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายร้อยคันที่ถูกน้ำป่าซัดก็ยังจอดตายระเกะระกะอยู่ในชุมชนชาวบ้านบางคนออกมาเดินดูบ้านเรือนทรัพย์สินของตนเองทั้งน้ำตาประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแน่นอนว่ายังอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวรองผวาโบสถ์ทรุดตัวจมวัดภูมินเชนระดมกู้วิกฤตน่านทะลักสุโขทัยท่วม3อำเภอแม่ฮ่องสอนถนนขาดเตือน25จังหวัดมีฝนหนักน่านยังไม่คลายวิกฤตมวลน้ำไหลบ่าทะลักท่วมเมืองทั้งย่านเศรษฐกิจและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพวัดภูมินจมค่ะพระสงฆ์สามเณรพายเรือสำรวจบริเวณรอบพระอุโบสถวัดภูมินอำเภอเมืองน่านโบราณสถานสำคัญที่มีจิตรกรรมฝาผนังล้านนาอันทรงคุณค่าปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกถูกน้ำท่วมขังรอบวัดสูงประมาณ 70-80 เซนติเมตรเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายต่อตัวจิตรกรรมฝาผนังและองค์พระอุโบสถอย่างชัดเจนค่ะ
1: เช่นเดียวกับทางเดลินิวส์นะครับก็มีภาพประกอบด้วยแต่ว่ามาดูเนื้อหากันก่อนเลยครับเพราะว่าเมื่อค่ำวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับเรียกประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่ก็มีการสั่งการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือว่าวอลลุ่มทุกจังหวัดครับดึงทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความช่วยเหลือเน้นย้ำให้ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดครับในที่ประชุมกำหนด5ข้อสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือก็ได้แก่การตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์วอลลุ่มแบบจุดเดียวในทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและก็ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยการเตรียมกำลังพลให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลาการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ได้ทันทีนะครับแล้วก็นายชนันท์บอกด้วยนะครับว่าจะต้องมีการซักซ้อมการเตือนภัยเผื่อเกิดเหตุอีกครั้งซึ่งจังหวัดน่านจะเป็นตัวอย่างในการสั่งการระเบียบของรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัตินะครับภาพประกอบของ Daily News นะครับเป็นภาพจมบาดาลเป็นภาพน้ำป่าลักทะลักท่วมจังหวัดน่านครับโดยรัฐบาลถอดบทเรียนถนนสะพานกีดขวางทางน้ำต้องปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำในอนาคตพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและ AI นำผลพยากรณ์มาประมวลแล้วก็พัฒนาระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้แจ้งเตือนภัยเร็วขึ้นพาดหัวข่าวของ Daily News นะครับยอมรับระบบแจ้งน้ำท่วมช้า ปรับใหม่รู้เร็วขึ้น5วันดึง AI ช่วยพยากรณ์ทรงศักดิ์ถอดบทเรียนน้ำป่าถล่มน่านถนนสะพานกีดขวางทางน้ำเล็งปรับปรุงเพิ่มช่องทางระบายน้ำในอนาคตยอมรับระบบเซลล์บรอดแคสต์ช้าปรับปรุงแจ้งเตือนให้เร็ว

ึ้น 5-10 วันหรืออย่างน้อย1วันเพื่อให้ทันตั้งตัวจอนำเทคโนโลยี AI มาช่วยพยากรณ์มากขึ้นชี้ฝนจะตกหนักอีกช่วง 27-30 สิงหาคมขณะที่รัฐบาลยกระดับ

0: ทยอยจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกทันทีเตือนพะเยาลำพูนรับมือน้ำป่าด้านมท.3ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แนะแม้น้ำลดลงแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวครับ
1: โดยมีการอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์นะคะซึ่งช่วงคืนที่ผ่านมาทางปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์เตือนฝนตกหนัก2จังหวัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยช่วง 3:30 นนะคะเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำและที่ลุ่มต่ำรวมถึงที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางต่อมาเมื่อช่วง 4:30 นเซลบอร์ดแคสต์ก็ได้แจ้งเตือนมีฝนตกหนักจังหวัดสุโขทัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนาเชิงคีรีตำบลคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวสถานการณ์น้ำท่วมเช่นกันค่ะท่วมทะลักเขตเมืองน่านจมมิดเฝ้าเข้มภูเพียงเวียงสายศชนานค้างคืนลุยสู้น้ำสั่งเร่งฟื้นฟูปัวและท่าวังผาแม่ฮ่องสอนดินสไลด์ทับโรงเรียนบ้านเจ็บ5น่านยังวิกฤตน้ำป่าจากปัวทะลักท่วมกลางเมืองน่านจมพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนร้านค้าโรงแรมวัดดังอย่างวัดภูมินท่วมหนักค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ครับร่วมถกกรรมาธิการกระจายอำนาจปมรักษาสิทธิผู้สอบท้องถิ่นที่สุจริตชี้กระบวนการถอดถอนรายชื่อ 5,925 คนไม่มียืดเยื้อนะครับแล้วก็ล่าสุดไปพบเส้นเงินพุ่งถึง 9,000 ล้านมีข้าราชการระดับ10แล้วก็นักการเมืองเอี่ยวกับการทุจริตด้วยครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับมีการประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็การบริหารราชการแบบพิเศษนะครับมีนายคงกฤตฉัตรมารีรัตน์ ส.ส.ระนองภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการเป็นประธานประชุมพิจารณาเรื่องความเสียหายสิทธิ์บางประการของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในกลุ่มที่ไม่อยู่ในข่ายทุจริตในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68มีการเชิญนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมครับนายคงกฤตบอกว่าเนื่องจากครั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตอาจเสียสิทธิ์ในการบรรจุหรือว่าแต่งตั้งในจังหวัดที่เขาไม่ได้เลือกมาก่อนสำหรับวันนี้ครับเมื่อได้ขึ้นบัญชีก็อยากให้โอกาสกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เลื่อนบัญชีขึ้นมาขณะที่รัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าหากได้ติดตามกระบวนการขั้นตอนกำลังส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้ทางคลังให้กับทางกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งหลังจากนั้นกจังหวัดครับก็จะมีการประชุมและก็ส่งข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้ถอดถอนผู้ที่ทุจริตและถูกบรรจุเข้าไปเมื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกถอนออกไปครับก็จะทำให้มีที่ว่างเดิมเกิดขึ้นเมื่อถามว่านอกจากสิทธิ์สอบแล้วจะสืบเนื่องถึงสิทธิ์อะไรบ้างเช่นเรื่องเงินเดือนนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าทั้งหมดอยู่แล้วเพราะเราถือว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรได้ก็ต้องดำเนินการต่อแต่นี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกซึ่งคนเหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เริ่มวันที่บรรจุหลังจากมีการเรียกบัญชีและก็บริหารบัญชีเสร็จเมื่อเรียกคนไปบรรจุก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นรวมแล้วประมาณ 5,000 กว่าคนแต่ตัวเลขมีการขยับทุกวันครับเมื่อถามว่าการถอดถอนรายชื่อ 5,925 คนจะมีอุปสรรคหรือไม่เพราะบางท้องถิ่นยังกังวลสุดท้ายจะยืดเยื้อออกไปหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่าไม่ยืดเยื้อแน่นอนครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวแนวหน้าครับมท.4 ถกกรรมาธิการกระจายอำนาจปมรักษาสิทธิผู้สอบท้องถิ่นสุจริตยันกระบวนการถอดถอน 5,925 รายชื่อไม่ยืดเยื้อไร้ฟอกข่าวครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง

0: ชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะไปที่เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะสุดเศร้ารับศพเรย์ปมฟุบดับหัวใจตีบถึง3เส้นเมียร่ำให้ยันไม่รู้ว่าป่วยลีโอพุทธชาคริสเผยเคยเตือนพักผ่อนน้อยสวดวัดยางสวนหลวงรวม7คืนพิธีเผา26สิงหาคมและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพภรรยาพร้อมคุณชาคริสแย้มนามรับศพเรย์แมคโดนัลด์พิธีกรและพระเอกชื่อดังที่จากไปกระทันหันออกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดยางพระอารามหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพโดยชาคริสระบุมีเส้นเลือดหัวใจตีบ90% ถึง3เส้นเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตค่ะ
3: เรื่องของขบวนการบัตรชมพูนะครับจะมีการขยายผลไปทั่วประเทศนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ไล่ออกเจ้าหน้าที่ไปอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่เขตดินแดงนะครับและผู้ว่าชัดชาติสั่งเช็คย้อนหลังทั้งหมดเลยครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับก็หยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ TNA Epcot ของสำนักข่าวไทยกันก่อนเลยนะครับว่าผู้ว่าชัดชาติขีดเส้นสอบปมสวมสิทธิ์บัตรชมพูสุกนี้สั่งสอบย้อนหลัง10ปีทุกเขตพร้อมจ่อหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทะเบียนป้องกันปัญหาการทุจริตขณะที่วานนี้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมขบวนการออกเพิ่มอีก1รายครับ
2: มีณผลมีโผของนายพลใหญ่นะคะก็จะมีการออกมาวันที่23สิงหาคมนี้ชื่อของบิ๊กเต่าขยับคุมพื้นที่สีน้ำเงินผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3โดยทางหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวเรื่องของโผนายพลตำรวจค่ะบิ๊กต่ายนั่งประธานเคาะโผนายพลสะพัดบิ๊กเต่าผงาดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 23สิงหาคมตำรวจนัดประชุมบอร์ดกลั่นกรองเคาะโผนายพลบอร์ดชงกตร.เห็นชอบสะพัดเก้าอี้เกรด A ทินกรรังมาศผู้บัญชาการไซเบอร์นพสินผงาดผู้บัญชาการสตม.และบิ๊กเต่าขึ้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ค่ะ
3: มีอีกประเด็นหนึ่งอยู่ใน M-Cord News นะครับนั่นก็คือเรื่องของวัดป่าอดุลยารามก็ฟีเวอร์หนักเลยนะครับตอนนี้มีคนแห่จองเป็นประธานกฐินกันจำนวนมากครับแล้วก็ส่วนป้าดาเองถูกออกหมายเรียกนะครับซึ่งพาดหัวข่าวของสำนักข่าวไทยพาดไว้ว่าพลังศรัทธาไม่แพ้วัดป่าอดุลขอนแก่นเดินหน้าจัดกฐินใหญ่17สายทั่วประเทศชุมชนร่วมใจทำนุบำรุงศาสนาเดินหน้าทำบุญแม้มีประเด็นพิพาทเรื่องของที่ดินครับ
2: มีข่าวของน้องเนเน่รอยัลนะคะก็ถึงลอสแอนเจลิสแล้วคนไทยในสหรัฐแห่ต้อนรับอบอุ่นค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะน้องเนเน่ถึงสหรัฐคนไทยแห่รับกระหึ่มลงจิง AGT รอบไลฟ์โชว์เจ้าตัวมั่นใจซ้อมหนักซึ่งก็มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐค่ะร่วมถ่ายรูปกับน้องเนเน่รอยัลร็อกเกอร์สตาร์สาววัย16ปีนะคะขณะมารอต้อนรับที่สนามบินในโอกาสที่เนเน่เดินทางมาร่วมการแข่งขันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
3: ส่วนไทยรัฐเองมีภาพหมอฟันเถื่อนครับเมื่อวานนี้ตำรวจปคบลุยจับหมอฟันเถื่อน5รายใน3จังหวัดหลังเปิดร้านลักลอบทำฟันเถื่อนยึดอุปกรณ์การแพทย์กว่า1,000ชิ้นก็มีการจับกุมนางสาวอุทัยพรมใสที่ร้านอุทัยเทคนิคทำฟันย่านบางเขนครับสารภาพเปิดร้านซ่อมฟันปลอมมา 4-5 ปีแล้วนะครับโดยใน5รายนี้นะครับบางรายจบแค่ป .6 และอีกรายหนึ่งจบม .3 ครับแต่ว่าได้มีการทดลองทำกับฟันตัวเองจนเชี่ยวชาญ ขาบอกอย่างนั้นนะครับก็เลยมาเปิดรับลูกค้าแต่ว่าก็ถูกตำรวจจับไปในที่สุดนะครับพาดหัวสั้นๆของไทยรัฐครับระดมจับ5ร้านหมอฟันเถื่อนช็อกจบแค่ป.3อีกรายดู YouTube แล้วก็มาเรียนแบบครับมีเรื่องของกรมน.ภาค4ครับพร้อมจัดแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับเดินหน้าสนับสนุนตัวแทนจากทุกอำเภอในการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอระแงะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่โรงเรียนดารุสสลามในตำบลตันหยงมัดมอบเงินสนับสนุนจากกรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้แก่ทีมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหรือว่า U15 หลังผงาดคว้าแชมป์สันติสุขครับระดับอำเภอพร้อมเป็นตัวแทนสู้ศึกในระดับจังหวัดในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสันติสุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการใช้กีฬาดึงพลังของเยาวชนออกจากวงจรยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่จุดประกายให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองมีแบบอย่างที่ดีแล้วก็มองเห็นอนาคตที่ชัดเจนผ่านเส้นทางกีฬาครับก็ขอขอบพระคุณข้อมูลนี้จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้ค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันศศิธรสั่งสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนักใน2จังหวัดเมื่อคืนนี้เมื่อเวลาประมาณ 21:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บของมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางต่อมาเวลา 22:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักที่จังหวัดสุโขทัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนาเชิงคีรีตำบลศรีคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตะโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางโดยหลังมีการแจ้งเตือนในช่วงบ่ายถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้วให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นประชาชนในพื้นที่ก็อัปเดตสถานการณ์น้ำที่ไหลแรงเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านหลายเส้นทางและบางจุดน้ำไหลเชี่ยวมากปภ.ย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางทรัพย์สินจับตาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเบื้องต้นนางสาวรัชดาพรได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการ5แนวทางปฏิบัติของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงต้องคาดการเป็นเคสที่ร้ายแรงที่สุดก่อนคือ 1. ถ้ามีสถานการณ์หรือใกล้เกิดสถานการณ์ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือทรัพย์สินที่มีความเสียหายสูงออกจากพื้นที่ก่อน 2. การเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางต้องเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่ก่อนเป็นลำดับแรกหลังมีการคาดการณ์จะเกิดเหตุขึ้น 3. ต้องประสานชลประทานอย่างใกล้ชิดหรือเมื่อมีความคิดว่าเกิดเหตุการณ์แล้วจะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมอย่างไรหรือน้ำจะลงมาจากที่ไหนต้องรีบแจ้งมาที่ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อมีข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ 4. จะต้องประสานสาธารณสุขให้ชี้เป้ากลุ่มเปราะบางอยู่ครัวเรือนใดเพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและ 5. เน้นย้ำถึงเรื่องการประสานเครือข่ายมูลนิธิในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจะต้องคิดเสมอว่าทำงานกันเป็นทีมและบูรณาการกันทุกหน่วยงานโดยจะต้องตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้เพื่อมอบหมายงานลงไปให้เจ้าหน้าที่สำหรับการแจ้งเตือนภัยและการคาดการพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบได้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่42จังหวัดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: สุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ

0: 20% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมท.เพื่อชุมชนนะครับท่านพฤมังกับบ่าวตูช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาเซตๆนะครับนะจนถึงเวลา9นาฬิกาเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องราวคงดูแลปัญหารถยนต์ครับนี่แหละผู้อุปการะปรักผู้อุปการะคุณก็เรานะครับนะเอาเราก็จะมากันที่เรื่องราวข่าวสารกันเลยนะครับแบบไม่ฉักฉากันนะครับพวกชาวนี้ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ก็จะฉายสนามของโรงเรียนวัดสุนทรีวาสเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดสุนทรีวาสตรงนั้นแหละครับนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะสนุกสนานนะครับให้ได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีนะครับปีละหนสำหรับกิจกรรมการกีฬาเราก็ส่งเสริมนะครับเซตรายการในบ่าวตู้ก็จะไปดูบรรยากาศโครงการแข่งขันพี่น้องที่อยู่แข่ๆนะครับไปชมไปเชียร์นะครับกีฬาให้นุ่งน่านกันนะครับแล้วเมื่อไรว่าในบ่าวตู้ก็ไปเที่ยวนะครับนะไปเที่ยวที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับสงเงียมบุตรบุติจันนะครับพัฒนามาร์คมุติจันนะครับของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับไปดูน้องๆลูกๆนะครับได้กินอาหารกลางวันกันดีไหมนะครับนะก็ไปกันแบบไม่ได้บอกกล่าวกันล่วงหน้านะครับมอแต่ว่าก็เป็นเมนูแกงจืดนะครับกับอะไรอ่ะกับหมูนะแล้วก็มีฟักแล้วก็อีกก็เป็นจืดๆนะครับมีกับข้าวส่งรายการนะครับแล้วก็จะมีผลไม้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับไอเด็กคนละ3ชิ้นเด็กเด็กเล็กนะครับนะชิ้นก็ไม่รู้จะกินเม็ดไม้นะครับนะก็อยู่ที่ว่าถ้ากินไม่หมดนะครับมันจะเลือแล้วมันจะทิ้งเสียดายโค้งนะครับอันถ้าเราให้เด็กไปสักชิ้นหนึ่งส่งชิ้นนะครับกินหมดแล้วเขามาเติมได้ปะเนี้ยมันก็จะทำให้เราสอนเด็กให้กินอาหารแบบเกิดประโยชน์สูงสุดมันจะไม่กินทิ้งกินขวางเมื่อเถียวที่ว่าได้คิดเดียวนะครับเด็กก็คงจะกินกันได้ไม่หมากในวันนี้แล้วบ่าวตู้ก็ไปเล่นะครับส่วนใหญ่บางคนก็ไม่ค่อยกินบางคนก็ซื้อหมูย่างมาจากบ้านนะครับนะเตรียมมาจากบ้านมากินก็แล้วแต่บางคนก็ไม่ชอบนะครับก็อันเราจะทำอาหารที่ให้ทุกคนชอบเหมือนกันนี่ทำไม่ได้นะครับก็ต้องทำแล้วก็ให้เด็กทุกคนกินเหมือนกันนะครับนั่นเด็กบางคนก็กินมั่งไม่กินมั่งนะครับตามประสาของเด็กนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าเด็กได้ครบได้สารอาหารครบถ้วนนะครับตามหลักโภชนาการครับนะ เราก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยนนะครับเด็กก็เห็นแล้วก็คุณภาพนะครับในรายในตามขารายวัว22บาทต่อวัวนะครับก็ถ้าว่าแล้วนะครับคุณภาพมันก็ต้องตามราคาด้วยกันครับเราก็มาเริ่มนอกเนื่องจากกิจกรรมการกีฬาแล้วนะครับต่อเช้าต่อวันอาทิตย์นะครับนี่เราต้องประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเราวันนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันก็คือกิจกรรมปันให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีนะครับกิจกรรมเนี้ยนะครับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยท่านนายกประเสริฐบุญประทบครับท่านทั้งอกทั้งใจครับที่จะให้กิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็พยายามจะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการให้มีอะไรให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในบ้านเรานะครับนั่นท่านตั้งใจมากครับนะท่านนายกประเสริฐนะครับผมแกก็รวมกับชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็หลายๆองค์กรมารวมกันจัดนะครับปันให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีซึ่งทีนี้ก็จัดกันในวันอาทิตย์นะครับจัดกันในวันอาทิตย์เนี่ย23สิงหาคมนี้แหละนะครับผมซึ่งทีนี้ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับก็หมดแต่ว่าบ่าวตู้ก็ไปเดินนะครับรอบบึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเดินทางรอบนะครับนะเดินบางช่วงของบึงก็จะเห็นว่าถนนนะครับก็ได้มีการปรับปรุงนะครับปะตรงจุดที่เป็นลุ่มเป็นบ่อนะครับก็ทําเพื่อให้ใช้งานได้ก่อนนะครับบางที่ถ้ามันเพิ่งไปทําเสร็จทีเดียวดิมันต้องอยู่ที่งบประมาณนะครับนะมันไม่ใช่ว่าเราจะสื่อเข้าเก่งนะครับมันต้องใช้เวลาในการต้องเข้าท่าผาต้องโค้งไล่เรื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยกให้อบจ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรื่องเทศบาลก็ไปป้าไปเรื่อยพันนี้นะครับไปกวาดถนนที่เป็นลูกหินเรียออกให้หมดแล้วก็มีป้ายปักนะครับว่าจะเส้นทางวิ่งไปทันนี้นะครับนะก็มีการปักป้ายนะมอเตอร์วาที่ที่เห็นเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นการทำงานนะครับอย่างแข่งขันในความตั้งใจของท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับนะก็มีการดำเนินการอย่างเรียบร้อยถึงทีนี้นะครับนะในวันที่23เนี่ยนะครับหลายคนก็ต้องพอส่วนใหญ่แหละจักรยานเนี่ยก็จะมีรถนะครับรถส่วนตัวมาบรรทุกจักรยานมาซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องที่จอดนะครับนะซึ่งที่จอดเนี่ยทางเทศบาลก็ได้มีการเตรียมสถานที่ไว้นะครับนะทางจังหวัดนะครับทางเทศบาลนะครับชมรมจักรยานเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมนะครับจุดจอดนะครับโซน A นะครับนะโซน A นะครับก็เป็นโซนแขกพิเศษนะครับนะแขกพิเศษนะครับก็ VIP นะครับนะจอดได้12คันนะครับนะจอดได้12คันก็ตรงบริเวณ3แยกแล้วก็จอดกันตรงในพื้นที่ใต้สะพานตรงนั้นแหละนะครับใต้สะพานที่ยกขึ้นมาทุ่งสู้กันแล้วนะครับนะที่ริมบึงกุตาเลนะครับผม

จุดนี้นะครับเป็นโซนจอดรถนะครับนักกีฬานะครับนะก็คือเวลามาจากสี่แยกตาปานนะครับถึงจุดตรงที่เป็นสามแยกก็ให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงนั้นจะเป็นลานจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้120คันนะครับตรงนั้นถ้าไม่พอนะครับนะถ้าไม่พอเนี่ยนะครับก็มีโซนซีนะครับโซนซีก็คือตลาดชิวเล่ตลาดชิวเล่ตรงนั้นนะก็สามารถจอดได้นะครับ100คันจอดได้100คันนะจอดตรงนั้นจอดได้100คันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าว่ายังไม่พอนะครับนะก็ที่โซนนี้นะครับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่417นะครับระยะห่างจากบึงกุนทะเลจุดจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับจุด75กิโลเมตรนะครับก็ประมาณ750เมตรนะครับ750เมตรนะครับผมนะถ้ายังไม่พอแล้วนะครับนะเราก็ยังมีโซน E นะครับที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8อีก250คันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสถานที่จอดรถไม่ต้องวังเวิร์ดนะครับมีการเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วนะครับนี่ก็คือในส่วนของทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเตรียมรับกิจกรรมปรับมือกับกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจปั่นให้รวยใจเกินรวยเมืองคนดีนะครับดีเราก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ทราบกันนะครับสำหรับในกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับผมในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็เรียกว่าในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับสมาชิกหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับสวัสดิการนะครับได้เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลอุบัติเหตุทุพพลภาพเสียชีวิตนะครับด้านการศึกษาตามระเบียบของกองทุนนะครับนะเมื่อวันพฤหัสนะครับ20สิงหาคมนี้นะครับทางกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็มีการเบิกจ่ายเงินนะครับมีทั้งนอนโรงพยาบาลนะครับมีทั้งอุบัติเหตุนะครับนะรายรายนะครับนะก็รวมเงินทั้งหมดเนี่ยที่จ่ายไปนะครับ56รายเป็นเงิน 164,000 บาทนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้การสำหรับให้การช่วยเหลือกับทางสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับซึ่งท่านนายกประเสริฐแกก็บอกว่าอยากจะให้กองทุนเราของเราเนี่ยได้สักมีสมาชิกได้สัก 15,000 คนนะนี่ครับอ้าวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนี่เราก็รายงานข่าวนี้นะครับต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวนะครับเราก็มากันที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดกิจกรรมนะครับจัดกิจกรรมที่เรียกว่ามหากรรมสุขภาพสี่สุราษฎร์นะครับเขาก็มีรปภ.สต.นะครับในสังกัดของเทศบาลไอ้ของอบต.เนี่ยนะครับเขามารวมกิจกรรมไปจำนวนมากมีการประกวดกิจกรรมบาสโลปนะครับมีเรื่องของสมุนไพรนะครับโดยเฉพาะยาดองนะครับได้รับความสนใจนะครับจากหลายๆคนนะครับนะก็ไปที่สุ่มยาดองกันได้ให้ชิมให้ได้กันมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำอะไรนะน้ำใบเตยยาหวานนะครับน้ำใบเตยยาหวานบอกตัวได้ชิมหอมหวานนะครับนะอันนี้ก็จะดูแลสุขภาพเหลืองคงคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับบอกตัวก็ไปวัดเหมือนกันนะครับนะไปวัดขาน้ำตาลในเลือดนะครับก็วัดมาได้180 วัดมาได้180ครับได้180นะครับบอกตัวก็เลยเรียกว่า อะไรอ่ะก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับหมอแต่ว่าก็เลยไปเดินซะเต็มที่นะครับ 7-8 กิโลนะครับเพื่อเอาพลังงานออกน้องนุ่มส่งสัญญาณมาให้นะครับหมอแต่เช้านี่บ่าวตู้ไปนั่งกินติ่มซำที่ร้านกิ่งแก้วตรงที่ปากซอยของอทมทเราเนี่ยแหละครับนะดีใจขากาแฟนะครับขาติ่มซำอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่าไม่จ่ายได้นะครับมันขึ้นว่าไม่สามารถจะใช้ได้นะครับแอปกรุงไทยนะแอปกรุงไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับตอนแรกก็มีข่าวว่า6โมงอีเซ็ต6โมงก็ยังไม่เสร็จ7โมงบอกว่ามาเสร็จ7โมง7โมงก็ยังไม่เสร็จบ่าวตู้ก็นั่งรอนะแอปกรุงไทยสักชั่วโมงได้นะครับสุดท้ายต้องไปกดนะครับสแกนจากไอ้แอปของ First Choice นะครับนะสแกน First Choice ก็คือต้องไปเอาไปกู้เงินมานะมากู้เงินประพันหนึ่งแล้วครับแล้วก็มาจ่ายค่าต่อ

แฟบนแต่เช้านะครับสรุปแล้วขากาแฟแต่เช้านี้ขากาแฟนี่60 บาทไปบุกขาดอกเบี้ยอีก36 บาทนะครับเกือบร้อยแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องนะครับนาทีเนี่ยที่ร่างต้องพกเงินสดไว้หรือไม่ก็ต้องมีแอปส่งธนาคารคือถ้ามีแอปส่งธนาคารจะต้องมีโทรศัพท์ส่งเครื่องนะครับเพราะว่าแอปหนึ่งนี่มันจะให้จ่ายได้แอปเดียวนะครับหรือบันพื้ไม่แน่ใจส่งแอปได้ไหมนุ่มได้นะเราก็ไม่เคยลงส่งแอปแต่ว่าก็ต้องมีธนาคารส่งธนาคารเป็นธนาคารเดียวนี้ไม่ได้นะครับอาจจะลงตรงส่งแอปนะครับนะแต่ว่าและตรงจ่ายตรงธนาคารนะเอาไม่ได้ก็ลงทำเลยเอาตอนนี้จ่ายงานได้แล้วขอบคุณหลวงนุ่มมากนะครับทันทีจะจ่ายมาแต่เช้านี้นะครับก็ลำบากกันบนกันพอสมควรเหมือนกันนะครับเราก็มาต่อกันนะครับเรื่องของทางด้านอปจนะครับนะก็มีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมนะครับต้องยอมรับว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับสำหรับปาโซภานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ให้รปสตในการสร้างกัดนะครับมาจัดกิจกรรมมหากรรมสุขภาพดีศรีสุราษฎร์นะครับนะนี่ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพหลายอย่างมีเรื่องของการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพเมนูสุขภาพนะครับนะอย่างเมนูสุขภาพเนี่ยก็แต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าใครได้ไปนะครับนะก็มีการมอบรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับมีการประกวดบาสโลปอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ได้ออกกำลังกายนะครับก็ได้รับความสนอกสนใจจากเกือบแทบทุกอำเภอนะครับในการส่งทีมมาประกวดประชันกันนะครับนะในเรื่องของสุขภาพนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นอะไรนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณชายบริการในห้องสุราธานีโฮเนี่ยมากนะครับตอนนี้บรรยากาศของมหกรรมกีฬานะครับนะกีฬาชุมชนนะครับของเทศบาลตำบลบ้านประดูนะครับก็ได้ขบวนในเดินเอินออกมาจากอุตสาหกรรมพักซิบนะครับไปที่สนามนาววัดสุนทรีวาสนะครับนะตอนนี้ขบวนพาเรดก็กำลังเดินอยู่นะครับผมนะก็ทยอยเดินกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดนะครับจากเพจของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปชมไปให้กำลังใจกันได้นะครับน้องๆเด็กๆนักเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสมวังโรงเรียนสุรัตน์พิทยาช่องอะไรพวกนี้นะครับก็จะมารวมกิจกรรมกันมากมายหลากหลายนะครับผมอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันตรงนี้นะครับผมในส่วนของข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อแต่ว่าครับโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับก็มีการบูรณาการความร่วมมือจัดโครงการแทนความห่วงใยมุ่งสร้างวัฒนธรรมดูแลสุขภาพเชิงรุกป้องกันโรค NCDS นะครับแล้วก็โรคมะเร็งนะครับนามอเตวาที่ห้องประชุมวิภาวดีชั้นซีอาคารโภชนาการโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับท่านผู้ว่าก็ได้หมอบหมายให้นายปณิธานสื่อมโนธรรมนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดนะครับโครงการแทนความห่วงใยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพเชิงป้องกันนะครับภายใต้แนวคิดส่งต่อความห่วงใยให้ไกลว่าที่คิดก็มีอาจารย์ณัฐวันภรณรานะครับพนราประธานมูลนิธิดังพ่อสอนนะครับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครือข่ายประชาชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมก็คงจะได้ความรู้นะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเหมือนกับบ่าวตู่บ่แต่ว่าไปนั่งฟังอยู่ที่หลักกิจกรรมมหากรรมสุขภาพดีซีสุราษฎร์เนี่ยที่จันนึงนะครับนาโรบินสันเขาก็พูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานเพราะว่าถ้าเราจะวัดความหวานนะครับในตําน้ําตาลในเลือดนี่ย้ายเกินร้อยนะครับถ้าเกินร้อยนะครับก็ถือว่า อะไรอ่ะถือว่ามากนะครับมันจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้นะครับเส้นเลือดบ่าวตูก็ขึ้นไปชั้นซีนะครับเผื่อจะไปข้อตรวจน้ําตาลในเลือดนะครับปกติถ้าจะให้ได้ขาเทียงเนี่ยเขาต้องอดน้ำอดอาหารนะครับในช่วงก่อน12 ชั่วโมงนะครับถึงจะมาตรวจว่าน้ำตาลในเลือดเป็นพื้นบ้างนะครับแต่ว่าบาตูก็เอาละก็เป็นการตรวจแบบเบื้องต้นนะครับนะก็วัดได้180ก็เลยบอกแต่ว่าไปเดินประมาณ8
ประมาณ8โล9โลได้นะครับแต่ว่าไปเดินแบบทดหนองนะครับฝั่งเข้าฝั่งไร่ไปกันนะครับก็เราก็ได้แลสถานที่จัดปันในร้อยใจเกินร้อยเมืองคุณดีนะครับที่ริมบึงคุณทะเลนะครับนะก็รู้สึกว่าทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็เตรียมการไปพร้อมนะครับเตรียมไปพร้อมอ่ะนะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะพอเมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านจุมพลวรรณชัตรินะครับก็นําคณะหมู่ประธานหมู่บ้านต้นกลากองทุนแม่คงเป็นดินนะครับ28หมู่บ้าน3ชุมชนนะครับเข้าร่วมมหกรรมนะครับกองทุนแม่คงเป็นดินนะครับประจําปี69นะครับแล้วก็ได้รวมรับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ได้รับน่าจะเป็นเข้มหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับนะเป็นรางวัลนะครับแต่ที่ไปรับนะครับมอแต่วันที่19ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ได้ส่วนโค้งทางท่านรองกลางนรงค์ยุติธรรมนะครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมแล้วก็รักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ห้องประชุมตาปีนะครับโดยมีสำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฎร์ธานีนะครับกรมป่าไม้นะครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าภาพนะครับในการดูแลนะครับในการประชุมนะครับก็ได้ดูแลเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับการจัดการแนวเขตได้ต่างๆนะครับนะเรื่องของแผนที่วันแมปนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวในสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐนะครับนะการดูแลรักษาพื้นที่ป่านี่ก็สำคัญนะครับพี่น้องก็ตอนนี้พี่น้องก็คงจะรุนข้าวนะครับที่จังหวัดน่านนะครับน้ำเนี่ยป่าเลยลากมานะครับโจมตีบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องรถยนต์นะครับหลายสิบคันเป็นหลายร้อยคันได้รับความเสียหายนะครับก็คิดดูนะครับนั่นแหละคือพ้นพวงนะครับจากการที่เราได้ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็มันก็โยนกลับมาที่โมเราไว้แล้วนะครับนะสุดท้ายก็กลับมาที่โมเราก็ถ้าพอจังหวัดน่านก็นึกถึงท่านชัยพลหนูพักนะครับนะท่านเกษตรจังหวัดน่านนะครับคนที่แกจะไปยุ่งจังหวัดน่านแกก็ยุ่งมายุ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้หลายคนก็ส่งกำลังใจนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจุมพลวรรณชัตรินะครับท่านก็ได้ทำแบรนเนอร์นะครับส่งกำลังใจไปถึงชาวน่านนะครับให้กำลังใจครับชาวจังหวัดน่านที่กำลังประสบภัยอยู่ตอนนี้นะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านข่าวนะครับจากต่างสำนักงานปิดท้ายอีกสักนิดหนึ่งนะครับสั้นๆโยโย่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับคุมเข้มความปลอดภัยสถานประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนะครับท่านนายอำเภอเมืองสุเชาทูโมซิกนะครับก็ได้มอบหมายให้นายอำนวยกลันสุวรรณปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารปกครองนะครับพร้อมด้วยนางชมชนกปัญญาทิพย์ปลัดอำเภอฝ่ายอนุญาตปกครองนะครับสมาชิกอส.เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์นะครับนะผู้แทนนายกนะครับและหลายหน่วยงานนะครับนะไปตรวจสถานศึกษาไปตรวจสถานประกอบการนะครับขออภัยหาแห้งนะครับในเขตพื้นที่นะครับที่มีใบอนุญาตถูกต้องนะครับมีทั้งดับเพลิงมีป้ายนี่ฟงนี่ฟอยได้เรียบร้อยนะครับระบบกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้นะครับก็มีการไปตรวจเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนะครับถ้าเกิดเหตุแล้วก็สามารถที่จะดูแลอะไรชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับผมดีดีมากนะครับเอาช่วงนี้8นาฬิกา32นาทีนะครับขอบคุณตูเดย์คาเฟ่นะครับท่านนายกสมนัติปริมแก้วนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ร้านตูเดคาเฟ่นะครับที่เราจะต้องบอกกล่าวกับตรงนี้เป็นประจำนะครับก็ขอบคุณกันนะครับนะบริการเรียกว่าอาหารนะครับเครื่องดื่มนะครับที่แอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับอันนี้ก็ฝากย้ำกันตรงนี้กันนะครับในส่วนของทางด้านตูเดคาเฟ่นะครับแล้วก็อีกสักนิดหนึ่งหนองนุ่มนะครับผมทางด้านสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผู้ที่สนใจจะเป็นสมาชิกนะครับของสหกรณ์นะครับก็ต้องตอนนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าตัวสำคัญก็ต้องมีอาชีพหลักทางเกษตรกรรมแล้วก็มีกิจกรรมรวมนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของ
ทางสหกรณ์นะครับนะอันนี้ก็คือลักๆนะครับนะใครสนใจนะครับถ้าเป็นประเภทสมาชิกสามัญ นะ

0: ครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นสมทบนะครับนะสมทบก็มีส่งแบบนะครับก็สนใจจะเป็นสมาชิกของสากลนะครับนะก็โทรไปที่077-2-7-2-461ครับเอาช่วงนี้นะครับช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงที่สองนะครับเราก็มาติดตามข่าวแล้วก็เปิดสายให้กับท่านผู้กว้างนะครับได้โทรเข้ามาเล่งมาคุยกันนะครับเราพักกันสักครู่เดียวครับน้องนุ่มครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลาย10 ปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัท PTC Big Clean สุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC Big Clean สุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสิงสุขใส
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ขอบคุณน้องนุ่มมากนะครับผมก็ในช่วงที่ช่องนะครับเราขอบคุณนะครับบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับนะปาล์มที่มีคุณภาพก็ให้นึกถึงนี้นะครับห้างไผ่ทองกองไผ่ซ่านนะครับมิสูสุราษฎร์ครับผมเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีบัดกรุงซีเฟิร์สชอยนะครับชั้น3เซ็นทรัลสุราษฎร์นะครับตูเดย์คาเฟ่คาโกเฟ่อาเรสแอร์พอร์ตเรสซอรองนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้สากลการเกษตรเมืองครับกำลังรับสมัครสมาชิกโยนะครับสนใจก็สมัครสมาชิกกันได้ไปกันที่สายแรกกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
7: พี่ตู่ผมจ้องใส่เลยก่อนโฆษณาผม
0: ครับเชิญครับผม
7: สวัสดีพี่ตู่สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับ
0: ครับผมเชิญเลยครับ
7: ก็ยินดีครับผู้ว่านะผู้ว่าครับไปรับนู่นจะประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็ยินดีนะสิ่งแก่ตานตำเราก็ให้กำลังใจกันนะสิ่งดีนะ
0: ครับครับ
7: ทีนี้เรื่องของอาหารโรงเรียนพี่ตู
0: ่งานกลางวัน
7: งานกลางวันทีนี้ผมก็สั่งข้าวนะผมว่าจริงๆแล้วอะถ้าว่าทุกโรงเรียนจริงจังนะถ้าไม่ใช่มีปัญหานี่พี
0: ่
7: ทุกสิ่งทุกอย่างในนี่ในประเทศไทยนี่มันไม่จริงจังกันนี่ใช่ไหมอ่ะถ้าจริงจังอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาคือใช่ไหม
0: ครับครับ
7: เรานึกถึงไอ้ลูกหลานเราคนที่ทำงานถ้าเป็นลูกเราอ่ะ
0: ครับครับ
7: คิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราอ่ะนั่นไงแต่ผมบอกว่าถ้าคิดว่าเป็นเราแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี่หมดนี่ ไม่จะมีปัญหาเลย
0: ครับครับ
7: ซึ่งปีนี้เล่นเรื่องไกลอิฐ
0: ได้ไกลแค่ไหนก็ได้
7: มีการจับปุ้มมีการจับปุ้มเนี่ยมาเป็ดปีนี้คิดย่อยเลยในบ้านเราก็คิดย่อยจับเป็ดซึ่งอาเชื่อมันจะได้นี
0: ่
7: ไปก่อนเลย
0: คร
7: ับนั่นนี่คือปัญหาซึ่งอีกเรื่องเรื่องรุดตายไปดูไปไกลเลยทีนี้นู่น
0: ไปถึงต่างประเทศไหม
7: ไปถึงจ่ายแดน
0: นู่นจ่ายแดนครับ
7: ไอ้ตู้กี่ไรผมขวางข้าวไรผมโลกี่ย่างอยู่ผมอดไม่ได้คือระยะเวลาที่เดือนเป็นปีแล้วมึงทำรัวจากกองทุนชมเด็ดนะหาใจติดใช่ไห
0: ม
7: ทำได้ได้ไหมทำได้หรือว่าพอทำได้หรือว่าเด็ดทีนี้ท่านเสนาธิการนะ
0: ครับ
7: ผมจำชื่อแกไม่ได้แกลงใต้คนนั้นร้อยเด็กคนนั้นแต่มาจีแจ้งว่า1กิโลเนี่ยต่างว่าตุ่มนุ่นต่ำนู่ต่ำนี่แล้วแต่ว่าเราเข้าใจได้นะว่านุ่นกว่าจะได้มันลำบากต
0: ้
7: องต่ำนุ่นต้องปรับด้วยประมาณ60ว่าล้านต่อ1กิโลนะ
0: ครับครับ
7: ต่อ1กิโลตั้งทีนี้800ว่าลูกมันมากันมันนานนะต่อด้วยเซ็ตนั่นไงซึ่งทีนี้ผมมาคิดแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเราคนแค่ว่าพออย่างพอว่าพอมีช่วยกันสักประมาณสัก70ว่าล้านคนเราช่วยครับทำที่บ้านหลังคนโกน่าร้อยไปเลยแต่ว่าทำไม่เท็จน่ะทำไม่เท็จไอเดียวเลยหลุมข้าวเลยทำไม่ชับนี
0: ่ครับ
7: มันจ่ายประมาณก้าไม่ถึงพันล้านอย่างที่ดู
0: ใช่
7: เอาที่ว่าพันล้านได้เราช่วยกันใช่ไหมปีตูนวิ่งมั่งไอปีไอนู่มั่งไอปีได้ก็ปีกันโจมปลังมั่งปีปุ้มมั่งไอปิมวิพายมั่งพวกมาทันว่าแต่ทำไม่จริงจังนี่ไม่หมดเดี๋ยวหลุมเลี่ยมที่ต้นกำลังแล้วเลยฆ่าที่มาฆ่าเร็วไอ้พอแรงตึงป่าขึ้นไปดู
0: ขึ้นนะ
7: ป่าขึ้นไอ้ไม่ตันใจเย็นแรงไงไอ้บ้านเราไปดู
0: เอา
7: ไปดูนะก็คุณมาก
0: ครับคุณครับเดี๋ยวโทรมากับเราแล้วนะอย่าก
7: ับปีพอดี
0: ครับครับผม
7: พอดีครับปี
0: มาแต่เดียวประตูแรงหนึ่งแอปคงกรุงไทยนะครับนะว่าลงได้กี่แอปในเครื่องหนึ่งบอกก็สั้นบอกว่าลงได้ยี่สิบแอปว่ะเอาไปติดสายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับครับ
8: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: อ้าวครับผมหนุ่มกระน้อมบาล
8: บาลที่เรื่องเอฟครับพี่โตไอ้ป้อมกระจวนมาอะไรว่าคนที่จ่ายโทรศัพท์ก็ไม่ปอกปากสดซึ่งพบว่าการปันนี้มันก็ไม่ใช่ดีในพี่โตในปากเห็นป้อมหน้าว่าเวลาเราไปซื้อนุ่มถึง10บาทเนี่ยเราจะโอนมันนี่บางเมกาบางคนก็ไม่จะมีเครื่องบางคนช่วงอายุในก็มันไม่จะมีเครื่องก็ขอนางขายนุ่มดื่มนุ่นไปเนี่ยไปถึงเสือนุ่มไปถึงยิบทองอันยี่สิบบาทพอบอกก็โอนทีนี้คุณยายนั่นแกบอกว่าแกไม่ใช่มีตัวสักที่จะให้โอน
0: จ
8: ำเรื่องทีนี้ยืนนั่นไปยันมาก็หันไปหาคนข้างๆใครบอกมีมั่งในพวกโอนนะพวกก็ต่างชดกับปรากฏว่าคนข้างๆก็ไม่มีก็เลยต้องรับไปบ้านไปวิ่งกลับไปบ้านประมาณ5โลเลยครับก็ตั้งมาอยู่ที่นั่นคือภาระก็เราแต่เราไม่ใช่พิษการด้วยนะไปตัวนะ
0: คร
8: ับ เพราะว่าวันนี้บางคนนี่เข้าใจตัวสักซึ่งพ่อฝาว่าตั้งใส่ป้าไปมั่งรอยทองรอยเปิดเราเหมือนได้ยินที่แกล้งครับ
0: คร
8: ับเนี่ยซึ่งทีนี้พ่อมาเรื่องประเด็นของยาเทปติดอีกนิดหนึ่งไปโดนในเรื่องของกัญชานี่แหละป้อมฝังก้าวเร็วเลยเขาบอกกัญชาดักซ่าสุกโรคเพราะก็ต้องสกัดเป็นน้ำมันบอสกัดเป็นน้ำมันป้อมก็เสือกินน้ำมันทองปีที่แล้วในขวดละพันโรยตายยอดตายลิ้นหนึ่งยอดก่อนนอนเพราะว่าดักซ่าสุกโรคป้อมป้อมก็เป็นเบาหวานเลยไปโดนหน่วยว่าแล้วเมื่อไรซึ่งทีนี้เขาว่าจะช่วยได้ป้อมกินอยู่ประมาณ5ขวดไปโดนยอดตัวก็ไม่มีความรู้ทุกที่ว่าหลักการที่ลดไม่มีเลย
0: ก็ไม่นะ
8: กลับซึ่งเขาว่าจับทราบคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่กองเทต้องผ่านไปโรยพระช่างเธอมาทองขวดละช่างเธอมาทองขวดละตาเขามายอดตายลิ้นแล้วแต่มันหน้าบ้านก็ยุ่งของเดิม
0: เหมือนเดิม
8: กลับซึ่งทีนี้เพื่อนพ่อแกเขาบอกกัญชาจับทราบถูกหรือว่าอะไรเนี่ยเขาทีนี้เขาเอาดอกกัญชามาคว้านคว้านมาต้มยาเส้นน้ำอืดกันไปด้วยกันวันมิ่นคงไปใช่ไหมพ่อแม่มองไม่มีอะไรให
0: ้ก็เราก
8: ับเนี่ยทุกทีเราว่าว่าการดักซ่าถูกหลอกของกัญชามันดักซ่าน้อยทีนี้กัญชาเลยทำให้ประเทศไทยเตื้อมไปตัวก็แล่ต่อป้อยเพราะว่าคนไม่มีแรงจะทำงานพอทุบกัญชานั่งยิ้มแต่ท้วนไปตรงนั่งหัวร้อนแต่ท้วนเห็นใกล้เดินกันนั่งหัวร้อนป้องมันนุ่มมันบาเลยไม่ล
0: ู
8: กทีนี้พออาชีพตัดย่างประตูเทียงคืนน้องหยกขึ้นเนี่ยเขาลามป้องว่าปกติพอปลุกปั๊บพลุกขึ้นหนังเวี้ยวมาทุบกัญชาท้องปี้ว่างทีหยกขึ้นจากแต่น้อยเป็นชั่วโมงไปทุบกันเลย
0: นอนหยกขึ้นตัดย
8: ครับปกติสีที่ต้องสีที่เขาแท็กย่างปั่นตอนสีแป๊กว่าจะลำเลียงไปเลยอย่างตัดคืดไม่ได้จริงซึ่งทีนี้มันเดียวแรงมาแต่เลยเราไปดูปัญชาเพราะอยู่ฝันนี้ซึ่งถ้าเราไปรับตับปูชาเมื่อวีก็ว่าเนี่ยกัญชาวางที่หยกปืนขึ้นมาตั้งบนบ้านนี่เพราะกัมพูชายิงได้ไหมเลย ซึ่งจะเปรียบว่ากระถมนี่มันพิษกันเรากระถมกินเลยทำให้ร่างกายแข็งแรงกับถ้าเราสัมมานนิ่งสัมมานมากเรากินใบกระถมมันทำให้เรากึกกักและทำไม่เลื่อยไปดูแต่ว่ามันกับอีโถดคือว่าถ้าเราหยุดกินมันไม่ปวดเหมือนในกระดูกมันจะลุดจังไปดู
0: ครับ
8: นี่ก็พร้อมกับป้อมกันลองเรื่องกระถมกันลองแล้วกันจ้ากันลองแล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าสาธารณทุกข์ปัญญาญาติมอบกินหรือว่าเมื่อลุงตะวีวาทั้งมวลไปตอนที่ค่ายกันเคลื่อนในโทรทัศน์ค่ายตรงนั้นค่ายตรงนี้ค่ายพร้อมกระทั่งมาเป็นเมื่อเลยไปตัวก็ไม่มีประโยชน์ได้เลยพร้อมตามมอบว่าคุณเสียต่างเปล่าเลยตอนนี้เราต้องไปสู้กันไปตัวหน้าเราไม่ทำไม่คิดว่าก็เขาไม่ดีไม่ใช่เพราะเขาอาจจะดีแต่เมื่อหมาค่าอยู่ในร่างกายเราอาจจะไม่รับการติ้งกาตัวนั้นซึ่งเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆยาหม้อมั่งสมุนไพรมั่งก็ปัดต้มไปเรื่อยพร้อมกับเป็นเลยไปเถอะบอกว่าร้อยหกสิบแล้วซึ่งที่นี่ก็กำลังใกล้ครับมันปอลดลงประทังได้แต่หม้อวันนั้นคือเป็นบอกว่าเรียบร้อยต้องฉายยากินแล้วครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณพี่ตัวกับเสียโอกาสการต่อเช้านี่การหลุดทุกความบ่าวผู้จะมาหนังกับป่าบ้านร้าน
0: เลยใช่ครับก็ติดตามกันได้ครับนี่กลับมาแล้วครับ
8: เปิดกันเลยพร้อมกับปากกาแฟวันพร้อมตีแม่ตีการ์ดตีเม็ด
0: ครับ
8: นางฝากมีจานมั่งในกองไปโตนี่การนางฝากประมาณ5คนตอนนี้ก็มานวดรอแล้วบอกก็เริ่มรู้ว่ากับคราวนี้ครับขอบคุณครับเจ้า
0: ค่ะFC ก็เราสักนิดนะครับปุ่งซัดสันติธารายนพิติกนะครับนะวัชราแก้วเกลียงฐานโน่นฝุ่นตกแต่เช้านะครับการดิดพิติกบอกการดิดฝุ่นก็ตกนะครับพิญโยแก้วพิเชยฟังธิตากระดานนะครับทุกวันวะนิวัตจิตาพิรมนะครับนงจรินมณีรัตนะครับปุ่งซักสันติตารายุนนะครับชวลิตประสิทธิ์ชวลิตมานัทจีสุวรรณนะครับบอกสันทัดบอลงได้20แอปเลยครับผมสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนายกส้มนะครับข้ามาสวัสดีพะหุ่นนิจันพันซีพอพูดถึงนายกส้มแล้วก็อย่าลืมนะครับร้านปันสุกนะครับตัดผมฟรีครับนะช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับนะก็แวะเวียนกันไปได้นะครับไปให้กำลังใจน้องๆจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนนะครับนะตรงที่ร้านปันสุกตรงนี้อยู่แข็งๆนะครับกับอสมทเรานี้แหละนะครับในส่วนของ TikTok นะครับนะก็เข้ามาเน้นบัตรนะครับนะก็เข้ามาแล้วนะครับเด็กโคบลูก็เข้ามาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ยังมีใครครับอะไรวะนะครับสุภกฤตนะครับหนุ่มพลนะครับผมปรับตัวเองให้มาร์กแล้วไม่เจ็บนะครับก็เข้ามาทักทายสวัสดีคุณออดนะครับคุณออดนะครับผมขอบคุณมาร์กที่แชร์ให้นะครับนะเฉลิมอินชีวานันนะครับสวัสดีกับพี่เบานะวะปนันนะครับผมอันนี้แหละ FC นะครับที่เข้ามาในช่องทางทุกช่องทางนะครับนะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกันนะครับผมถ้ายังไม่มีไส้เข้ามานะครับนะมันถ้ามันยังไม่มีไส้เข้ามาเดี๋ยวประตูดูทีของสมทเราก็โอเคนะครับผมในส่วนของในส่วนของข้าวนะครับนะที่ตกค้างนะครับที่เรายังจะรายงานกันให้ได้ทราบกันต่อเนี่ยนะครับผมก่อนจะเป็นข้าวนะครับเดี๋ยวประตูดูนะครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการนะครับนะก็จะเปิดรับจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับในส่วนของกีฬาคนพิการก็จะเปิดรับไปถึง2พฤศจิกายนนะครับถ้าใครสนใจนะครับสมัครเข้าเป็นนักกีฬาสังกัดของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะอันนี้แล้วก็เชิญชมนะครับกีฬานะครับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519มีทั้งเม็ด14กีฬาด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ทีมงานของสมทเรานะครับเราจะไปไลฟ์สดกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะครับนะในวันที่19-30นะครับนะ19-30แต่วันที่25-26-2728 4วันนี้นะครับสามารถชมการแข่งขันนะครับนะ กรีธานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านโชคดีสัทธาการนะครับจัดให้มีการแข่งขันนะครับแล้วก็ทีมงานฝ่ายไลฟ์สดนะครับของเพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับแล้วก็มอบให้ทีมงานเรานี่แหละบ่าวตู้หนองนุ่มนี่แหละไปไลฟ์สดกันนะครับก็อย่าลืมติดตามหน่วยงานไหนสนใจอยากให้เราไปไล่กีฬาในราคาที่เป็น

เราก็จัดให้ตามงบประมาณหรืองบที่เรามีในการไล่สดนะครับในการไล่กีฬากีฬาต่างๆนะครับนะเนี่ยเดี๋ยววันที่25เนี่ยนะครับเราก็จะไปไล่กรีฑากันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ติดตามกันนะครับนะติดตามกันนะครับผมเป็นปีแรกนะครับที่ทางในการจัดการแข่งขันกรีฑานี้เรามีการไล่สดนะครับนะในการไล่สดกันนะครับแล้วก็ชมกีฬานะครับการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศนะครับแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเปต้องก็ที่สนามกีฬากลางวันที่29-30ยกน้ำหนักนะครับนะจัดนี่เลยวันนี้วันสุดท้ายนะครับที่โรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์64สุราษฎร์ธานีนะครับจัดมาแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับแล้วก็สนามมวยไทยสมัครเล่นนะครับจะจัดที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับรณชัยเรืองรักนะครับ29-30นะครับบาสเกตบอล3x3นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี12-13กันยายนนะครับแล้วก็เทนนิสนะครับที่สนามกีฬากลางนะครับ22-23นะครับสวัสดีที่จะถึงนี้นะครับฟุตซอลนะครับที่สนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ6-7กันยาครับเอ็กซ์ตรีมนะครับนะจัดที่สนามอะไร ISCSC นะครับที่เกาะมุ้ยนะครับ22-23สิงหานะครับเทควันโดกับที่โลตัสนะครับ26-27สิงหานะครับกรีฑาครับสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี12-13กันยายนนะครับสนุกเกอร์นะครับที่เทียนแก้วสนุกเกอร์22-23สิงหาคมนะครับวอลเลย์บอลชายหาดนะครับจัดกันที่กัวลาลัมเปอร์นะครับ29-30นะครับอีสปอร์ตนะครับที่หอประชุมลำยองสุรินทร์สุราษฎร์ธานีครับ30-31สิงหานะครับฟุตบอลนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี19-20นะครับแล้วก็แบดมินตันนะครับที่สนามแบดมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับ29-30ก็ส่งแรงเชียร์นักกีฬานะครับสุราษฎร์ธานีสู้ความเป็นเลิศนะครับซ้อแทนนะครับซ้อแทนนครศรีธรรมราชนะครับแกก็บ่นมาผ่านทางโซเชียลนะครับว่าซ้อนครศรีธรรมราชสีกระทบ้านหายไปไหนต้องถามหนุ่มกระน้อมนะครับว่าซ้อนครศรีธรรมราชที่อยู่ในสีของรัฐบาลเนี่ยนะครับให้ไปหน่อยนะครับนะในซ้อแทนนะนครศรีนะครับแกก็สงสัยจะอึดอัดหัวจิตหัวใจนะครับนะก็เลยโพสต์ว่าซ้อรัฐบาลเนี่ยไปอยู่ได้กันเม็ดนะครับเห็นเงียบจังอะไรแบบนี้นะอ้าวเราก็ไม่รู้ว่าไปเป็นอะไรกันนะครับนะก็ติดตามกันนะครับว่าแกเรียกร้องเนี่ยเผื่อไรเพราะไรนะครับเรามาต่อกันที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ฟังโทรมาได้กับ0774045445กันนะครับผมนะวันนี้รู้สึกเงียบๆนะวันศุกร์นะเงียบซ้อนะครับจับมือพักเอกชนรวมพัฒนาดันคุณอาชีวศึกษาสายสุขภาพสู้มืออาชีพนะตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมอแต่ว่านะครับนายยศพลเวสนูโกเซตนะครับเลขานุการคณะกรรมการอาชีวะหมอไม้ดร.บัญชาลักษณ์หรือสวัสดนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับได้เป็นสักขีพยานในการลงนามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะครับนะเดี๋ยวไปที่ซ้ายกันนะครับผมอย่างยู่ไม้นะครับ0774045นะครับพอดีประตูกำลังอ่านข่าวอยู่พอดีนะครับก็เลยขออนุญาตอ่านต่อให้จบนะครับผมโทรเข้ามาอีกทีนึงนะครับ0774045445นะครับเรื่องของความร่วมมือนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับกับบ้านสุขสันเฮลท์แคร์นะครับบ้านสุขสันเฮลท์แคร์นะครับเป็นการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาคนอาชีวศึกษาสายสุขภาพก็ดีนะครับนะสุขภาพนะครับอย่างกิจกรรมที่มหกรรมสุขภาพดีซีสุราษฎร์เนี่ยนะครับที่ทางอบจ.จัดที่สุราษฎร์ธานีโฮชันซีผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับนะบ่าวตู่ก็ได้อาศัยกิจกรรมคราวนี้ได้ไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับนะก็ท่านผู้ฟังก็เมื่อกี้โทรกันมาได้นะครับนะเมื่อกี้เราอ่านข่าวอยู่ก็เลยไม่ได้รับสายนะครับนะในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ

0: มอแต่ว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็รวมกับวัดสุนทรนิวาสจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำขนมในประเพณีงานศาสตร์เดือน10นะครับขนมต้มเลยขนมต้มนะครับก็มีหลายขนมนะครับนะไม่ใช่ต้มอย่างเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการจัดอีกวันหนึ่งจัดบ่แต่ว่าวันแรกนะครับนะก็ให้นักเรียนประชาชนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดต่อยอดการทำขนมประเพณีศาสตร์เดือน10ก็จักซ่าไว้ไม่ให้สูญหายนะครับผมนั่นก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับนะในส่วนของกอมุ้ยนะครับนะนี่ก็เป็นข่าวจากกอมุ้ยก็บอกว่าตำรวจกอมุ้ยได้มีการดำเนินคดีกับชาวอิสราเอลนะครับที่คุมคู่ฆ่าคนไทยบนเกาะสมุยมีการตั้งขาหัวอาเซนนะครับนี่ก็สั้นพิพากษาปรับ 5,000 บาทโทษรอลงอาญา2ปีนะครับโทษจำคุกกันนะเดี๋ยวทำไรดึงๆไม่ได้นะครับต้นมาใช้ในบ้านเผือนเนี่ยต้องอะไรต้อง อย่าไปเดี๋ยวละเมิดกฎหมายไม่ได้นะครับนะโอเคซ้อๆแทนแต่เดี๋ยวแกบอกว่าฝากข้อความถึงซ้อๆนครศรีธรรมราชฝ่ายรัฐบาลช่วยชวนคุณสุภจีลงมาดูราคามังคุดที่บ้านเราน้อยนะครับเ พราะตอนนี้ราคามังคุดนี้บอบนะครับบอบนะครับบอบมาทุกปีนะครับนะก็เชิญให้มาแลมั่งนะครับอะไรพันนี้แหละนะครับประมาณว่าพันนันนะครับนะประมาณว่าพันนันนะครับผมแล้วก็ต่อกันนะครับสมัยรันนะครับนะสมัยสุราษฎร์ธานีสมัยสุราษฎร์ธานีไม่ใช่สมัยรันนะครับสมัยสุราษฎร์วันนี้นะครับวันนี้นะครับจัดกันทีได้นะครับเดี๋ยวประตูดูรายละเอียดสักนิดนึงครับฟรีคอนเสิร์ตนะครับลานข้างโรงแรมบางใต้นะครับในงานสมัยแอดสุราษฎร์เทศกาลดนตรีเสน่ห์วิธีตายรวมเสน่ห์เมืองสุราษฎร์วายในทีเดียวนะครับทำกลางบรรยากาศในพื้นที่แห่งความสุขนะครับกิจกรรมจัดเต็มเลยนะครับทั้งดนตรีอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานสร้างสรรค์แล้วก็จุดถ่ายรูปปังๆนะครับวันนี้คือนี่นะครับนะพบกับศิลปินเวลแอนด์ดอมเดี๋ยวประตูตอกภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่น้องเซลวิลนะนี่แหละไม่รู้ศิลปินอะไรเรียกยากเหลือเกินนะครับไปเรามีศิลปินทุกคืนนะครับ21 22 23นะครับตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับนะยังมีกิจกรรมถ่ายรูปเช็คอินนะครับแลนด์มาร์คสุดเก๋สร้างซีซั่นภายในงานตะลุยของกินร้อยนะครับยกทับร้านเด็ดด่านดังนะครับยี่กว่า20ร้านนะครับช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปนะครับคงขึ้นชื่อในงานอาร์ตแอนด์คราฟต์สินค้าวินเทจนะครับกว่า10ร้านนะครับผมกับกิจกรรมสุขสนานเวิร์กช็อปสุดชิลนะครับนะเข้าชมฟรีตลอด3วันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะครับที่ลานข้างโรงแรมบางใต้วันนี้เป็นวันแรกนะครับอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับนะอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับอันนี้จัดโดยสำนักงานททสุราษฎร์ธานีครับไปที่ไส้กันสักทีนะแกโทรเข้ามาช้าแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โตก็เปิดเต็มอีกนิดนะคร
0: ับ สั้นครับสั้น
1: คร
0: ับ
1: ก
0: ็
1: ปีกน้อมนี่เหมือนงานชาวทุ่นอยู่นะครับตอนนี้ใครที่มาเดียวก็เชิญได้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ต้องจัดนะครับตั้งแต่วันที่ที่ป้ามาแต่รู้สึกว่าจะไม่ปฏิบัติตรงนี้
0: ครับสถานที่จัดตรงไหนครับ
1: ตีท่าน้ำกองอบตคนท้องครับ
0: อ
1: ำเภอละตีท่าน้ำกองอบตโดยเฉพาะเลยตีตำบลคนท้องมูลที่ด้ามอำเภอขนอมกับไก่ยักษ์ได้มาแล้ว
0: ติดเล่ไหมติดเล่ไหมติดเล่ไหมไม่ติด
1: ไม่ติดครับยู่โถนไฟนี่ระโถนไฟบล็อกครับไม่ขับเตในห้างกันห้างกับขอดบวนตำบลนี้ยู่ติดเจ้ายู่แดงกองอำเภอดอนรักครับไม่จะไปในข้อจาจารีครับ
0: ครับ
1: ยู่บนลำว่างกับกองเสกนุ่นป่าขนอมนี่
0: คร
1: ับ แต่เลยอยู่ฝั่งป้ากับอบต.อยู่ฝั่งชายกับป้าอำเภอดอนรักกับป้าขนุ่นมาขนอมนี่ก็ป้าอบต.ขนทองเลย
0: ครับอ๋อครับผมคร
1: ับนั่นแหละใครยักมาเดียวมาเจอนะครับ
0: ที
1: ่อย่างดีใกล้คืนมีหม้อซบตกคืนครับ
0: ครับผม
1: ป่าลูกป่าล้านมาเดียวกันได้ครับขอบคุณครับพี่ตัว
0: ครับขอบคุณมากครับนะวันนี้เวลาก็เม็ดแล้วก็อย่าลืมนะวันที่23นะครับนะปั้นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีสถานที่จอดรถเพียงพอนะครับแล้วก็ไปสุขสนานกับกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับกำหนดการก็ตอนตี5ครึ่งเป็นต้นไปนะครับนะบ่าวตู่ก็จะไปทำข้าวกันนะครับเพราะอยู่แค่วันนี้เวลาเม็ดเวลานะครับต่อเช้าก็เราคอยมาจูนกันลาวนะครับ ให้ทุกท่านโชคดีนะครับรายการต่อเช้าก็ชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบผู้นำนิวซีแลนด์เปิดบทบาทใหม่ความสัมพันธ์วันนี้เวลา10ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวลลิงตันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเดินทางถึงทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีเมารีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งปีนี้ครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังบริเวณลานสนามหญ้าโดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมภริยารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นแท่นรับความเคารพวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาตินิวซีแลนด์ตามลำดับก่อนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าสู่อาคารทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์และลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนที่ผู้นำทั้งสองและคู่สมรสจะร่วมถ่ายภาพและแลกเปลี่ยนของขวัญที่ระลึกระหว่างกันต่อมาในเวลา 10:30 นาทีนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้หารือข้าราชการกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคนร้ายลอบยิงอดีตนักพานโรงในพื้นที่สายบุรีเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุวันนี้เวลา 21:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงนายมะยูโซเบนเจวันอายุ62ปีบริเวณบ้านในตำบลกะดูนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อให้การรักษาก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบผู้เห็นเหตุการณ์โดยผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเพียงเสียงปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับนายมะยูโซเป็นอดีตนักการพานโรงโรงเรียนปายอเคยถูกยิงมาแล้วหลายครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อไปไทยยังต้องเฝ้าระวังฝนอีก1วัน32จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเช้าตรู่วันนี้ยังพบว่าท้องฟ้ามีเมฆมากและมีฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังฝนตกตลอดวันนี้สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม32จังหวัดโดยเฉพาะ12จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับแนวโน้มระยะถัดไปในช่วงวันที่22ถึง29สิงหาคมฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจากนั้นช่วงวันที่30สิงหาคมถึง4กันยายนฝนมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกช่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089-499-0909
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริง

ียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาร์ตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะGood day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเภสัชโดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะรายงานตัวกันตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตามนะคะหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชแล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วโลกที่ติดตามผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะส่งความสุขส่งกำลังใจส่งเสียงเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านได้มีความสุขในการทำงานเดินทางด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยนะคะนอกจากจะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะเช่นเดิมค่ะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกับความหอมระดับตำนาน3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์รับรองค่ะว่าใครได้ใช้ติดใจหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์อย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าสาวๆทั้งหลายไม่ต้องไปทำสวยไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์เพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัตว์ของเรารับรองค่ะว่าเสน่ห์ล้ำลึกอย่างแน่นอนใครเห็นก็ต้องมนต์เสน่ห์ที่ชนิดเรียกว่าหาใครเทียบเทียมได้นะครับเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานั้นนอกจากจะเย็นสดชื่นแล้วยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นให้คุณได้สัมผัสความหอมกันวันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะทำไมถึงหอมขนาดนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณฟังอยากรู้นะคะว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันรับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนหลงไหลในมวลเสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตของเราแล้วจะบอกว่าคุณสาวๆทั้งหลายนะคะที่ใช้แป้งเย็นเพสัตนั้นจะทำให้คุณยิ่งสาวยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนโอ้โหล้ำลึกจริงๆล่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเราพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆนะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะคุณฟังค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยโอ้โหไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองได้ว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสกลิ่นความหอมกันวันนี้ค่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเรารับรองติดอกติดใจแล้วก็มีความพิเศษล้ำลึกคือใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมอดใจไม่ไหวแน่ฉะนั้นจะเรียกหาที่รักที่รักทั้งวันเลยนะคะจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้รับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันด้วยเพราะว่ากลิ่นกายหอมสดชื่นทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นแล้วก็ทาอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้น8บ้าน10บ้านแน่นอนกับแป้งเย็นเพสัตของเราฉะนั้นรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะคุณฟังขาบางท่านบอกเอ๊ะจริงหรือน้องอ๋อยจริงแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยว่าสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้สาวๆอาบน้ำได้บ่อยขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นจะช่วยดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้ผิวสะอาดผิวหอมผิวสวยผิวสว่างกระจ่างใสบำรุงผิวพรรณของคุณกันด้วยจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหานู่นนี่นั่นบลาหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตของเรานั้นอาบน้ำบ่อยแค่ไหนใช้ได้บ่อยแค่ไหนก็จะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วนอกจากนี้จะทำให้ผิวหอมผิวสดชื่นช่วยทำให้ผิวนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยค่ะนะคะน้องอ๋อยพิสูจน์ด้วยตัวของน้องอ๋อยเองใช้มานานแสนนานแล้วผิวจะออร่าฉ่ำๆเลยฉะนั้นรับรองค่ะว่าอาบน้ำเพลินๆฟองสบู่นุ่มๆฟองเยอะกลิ่นหอมๆล้างตัวสะอาดแล้วสดชื่นดมผิวของคุณดูได้เลยโอ้โหหอมหอมสดชื่นแล้วก็มีความสุขในการอาบน้ำอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ำบ่อยขึ้นอยากจะอาบน้ำนานขึ้นอย่างแน่นอนกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ2สี2กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือสูตรนี้จะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้จะกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นอย่างที่สุดอย่างที่บอกว่ามีบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่ยกเว้นลอตเตอรี่ไม่รวมถ้ารวมลอตเตอรี่ด้วยก็น่าจะดีนะอาจจะมีคนถูกรางวัลบ้างนะคะฉะนั้นใครที่ใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรารับรองค่ะว่าผิวสวยผิวหอมผิวละมุนอย่างแน่นอนออร่าฉ่ำๆแน่นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะเลือกใช้สบู่เพศัตของเรากันได้แนะนำให้เขาใช้แชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปหรือว่าท่านที่ยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะรูปลักษณ์หน้าตาของสบู่เพศัตเป็นอย่างไรหรือรูปลักษณ์หน้าตาของแป้งเย็นเพศัตเป็นแบบไหนเวลาไปหาซื้อจะได้หยิบได้ง่ายๆก็ดูภาพผ่านทาง Facebook ค่ะของอสมทสุราษฎร์ธานี102เมกะเฮิรตซ์ของเราได้เพราะในช่วงที่จัดรายการของน้องอ๋อยก็จะมีภาพขึ้นโชว์ให้ดูว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วสามารถไปซื้อใช้ก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าสาวๆคนไหนนะคะอยากให้หนุ่มๆทำโทษโอ้โหนี่แน่นี่แน่น่ารักอย่างนี้นะคะก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันค่ะคุณผู้ฟังคะได้ผลดีอย่างไรบอกน้องอ๋อยให้ทราบด้วยนะว่าใช้แล้วน้องอ๋อยจ๋าได้ผลดีมากเลยประมาณนี้จะได้มีความรู้สึกแบบโอ้ยฟีลแบบว่าน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กหวานแหววกันบ้างนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของน้องอ๋อยอย่าลืมค่ะหนุ่มๆเขาจะหลงใหลคลั่งไคล้เราได้ก็ต้องใช้แป้งเย็นเพสัตของเรานะคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องลงทุนไปทำฉีดนู่นนี่นั่นอะไรให้มันเปลืองสตุ้งสตางค์ให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพียงแค่

คุณใช้แป้งเย็นเพียสัตว์รับรองค่ะว่าเอาอยู่นะเพราะว่าแป้งเย็นเพียสัตว์ของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแบบนี้เขาจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพียสัตว์ของเรามาใช้กันรับรองค่ะว่าติดอกติดใจทุกสีทุกกลิ่นกันเลยทีเดียว3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูนะคะกับกลิ่นมาดามหอมแบบเย้ายวนใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะน้องอ๋อยใช้สีเขียวเลยอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังล่ะคะจะใช้สีไหนแบบไหนมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะวันนี้เวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะมีความสุขกันทุกๆวินาทีอย่าลืมว่าความสุขอยู่รอบๆตัวเราหยิบเอาความสุขใส่ตัวแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ลากันก่อนปริศนานัตตัญญงสวัสดีค่ะ

0: หมอกันนอกไปใส
1: ่บ่มีครับ
0: แบบขี้ไปใส่ขอเบิ่งแน
1: ่บ่มีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเมืองน่านเร่งล้างคราบโคลนหลังน้ำแห้งสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองน่านเช้านี้คลี่คลายไปมากแล้วหลายพื้นที่แห้งแล้วทิ้งไว้แค่โคลนดินและคราบน้ำแต่ยังมีชุมชนที่ติดริมแม่น้ำน่านอย่างย่านการค้าเก่าแก่สำคัญของเมืองน่านบริเวณถนนข้าหลวงที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดสายตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึง30เซนติเมตรบ้านเรือนริมถนนข้าหลวงใหญ่ยังคงปิดแต่หลายร้านค้าเริ่มมีเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเข้าไปทำความสะอาดล้างคราบน้ำคราบโคลนและดินโคลนที่มากับน้ำท่วมออกจากร้านค้ากันแล้วหวังเร่งฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูกิจการให้กลับมาค้าขายได้เร็วที่สุดนายรุ่งโรจน์วัย74ปีเจ้าของร้านค้าขายริมถนนข้าหลวงเปิดบ้านให้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเข้าสำรวจความเสียหายพร้อมเปิดใจว่าทำมาค้าขายอยู่ตรงนี้กว่า20ปีในช่วง3ปีนี้โดนน้ำท่วมทุกปีรู้สึกเหนื่อยและท้อใจที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติแบบนี้แต่ปีนี้ยังดีกว่าปีที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบมีเวลาให้เก็บข้าวของความเสียหายจึงไม่มากนักตอนนี้ต้องเร่งล้างบ้านล้างโคลนก่อนคราบน้ำจะแห้งและล้างไม่ออกขณะนี้น้ำในแม่น้ำน่านสูงเพียง6เมตรเศษเท่านั้นต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรทางเทศบาลกำลังเร่งสูบน้ำออกจากตัวเมืองคาดว่าภายในวันนี้เมืองน่านน้ำน่าจะแห้งสนิทนายกรัฐมนตรีสยบข่าวลือญี่ปุ่นย้ายฐานยันไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมานานเชื่อยังปักหลักไทยเป็นฐานผลิตส่งออกทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อินโดนีเซียเปิดเกมดึงโตโยต้าย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปอินโดนีเซียว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเป็นลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมายาวนานยืนยันว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการเปิดกว้างและพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและเน้นการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาฐานการผลิตที่มีความเข้มแข็งของญี่ปุ่นไว้ในไทยนายอนุทินกล่าวว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า EV ล่าสุดได้มอบไปให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยจะมีการปรับโครงสร้างด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตรถประเทศยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรัฐบาลจับมือออมสินปลดล็อกหนี้ครูกว่า 2.7 แสนบัญชีลดดอกเบี้ยเหลือ 3.50% ถึงปี70ชำระเท่าเดิมแต่ตัดต้นได้มากขึ้นร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเชิงรุกโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการสกสคและธนาคารออมสินร่วมกันจัดทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเร่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถชำระเงินต้นและปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้นโดยปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้ในโครงการดังกล่าวและยังมีภาระหนี้อยู่กว่า 280,000 บัญชีสำหรับมาตรการสำคัญธนาคารออมสินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสและโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีสถานะปกติไม่มีสถานะทางกฎหมายและสัญญายังไม่ครบกำหนดในปี2569เหลือ 3.50% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิม 6-7% ต่อปีจุดสำคัญคือลูกหนี้ยังชำระเงินงวดในจำนวนเท่าเดิมแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเงินส่วนที่เคยจ่ายเป็นดอกเบี้ยจะถูกนำไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นทำให้เงินต้นลดลงเร็วขึ้นและระยะเวลาในการเป็นหนี้สั้นลงขณะที่ตั้งแต่เดือนมกราคม2571เป็นต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมของสัญญาคือ MLR-2.0% ต่อปีหรือ MRR-2% ต่อปีตามอัตราอ้างอิงในสัญญากู้เดิมปัญหาหนี้สินครูเป็นภาระที่สะสมมายาวนานโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุมัติสินเชื่อมาแล้วกว่า900,000บัญชีคิดเป็นวงเงินสินเชื่อสะสมกว่า760,000ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างกว่า 291,185 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 223,952 ล้านบาทสะท้อนถึงภาระทางการเงินที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของครูในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อรู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะวันนี้พบกันที่ไหนเนี่ยตอนนี้กระเพาอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะคะกับน้องสายหมอกค่ะเนื่องจากนะคะมาร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีปีที่12แล้วนะคะใครที่สนใจเรื่องของเงินทองนะคะเรื่องของประกันชีวิตเรื่องของการกู้บ้านนะคะหรือว่ารีไฟแนนซ์ต่างๆค่ะต้องงานนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าบรรยากาศงานสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทักทายกันนะคะทุกๆพื้นที่เลยค่ะที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้ในส่วนของงานนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นงานดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอย่างที่กระเพาบอกไปแล้วก็เป็นงานที่สาวสวยบ้านห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการรวมทีมพิเศษการเงินสุดคุ้มในงานนี้งานเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้บ้านรีไฟแนนซ์ออมเงินลงทุนประกันชีวิตประกันภัยนะคะแล้วก็ยังมีให้ลุ้นรับค่ะเป็นแท่งเงินแท้ภายในงานด้วยน้ำหนัก50กรัมทุกวันค่ะสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีเลยนะคะระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมค่ะงานจะมี21ถึง23สิงหาคมนะคะที่บริเวณชั้น1ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเรื่องของการเงินต่างๆเรื่องการทางการเงินเรื่องของรีไฟแนนซ์ของการกู้บ้านประกันชีวิตต่างๆนะคะก็สามารถแวะเวียนมาเที่ยวชมงานนี้ได้นะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของพิธีเปิดงานค่ะวันนี้ก็มีพิธีเปิดงานตอน10โมงตรงนะคะเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าไปในห้องส่งเลยพอพูดถึงเรื่องของการเงินการลงทุนค่ะคุณผู้ฟังทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทุนก็จะต้องศึกษาข้อมูลกันให้ดีนิดนึงความเสี่ยงจะได้มีน้อยลงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนทองคำในรูปแบบออนไลน์ค่ะเป็นการลงทุนที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดเลยนะคะเพราะไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้านักลงทุนนะคะสามารถทำการซื้อขายทองคำค่ะได้ผ่านทางหน้าจอมือถือตลอด24ชั่วโมงทองลงนะคะก็สามารถช้อนเก็บได้เลยนะทองขึ้นนะคะก็สามารถเทขายทำกำไรได้ง่ายๆสบายสบายค่ะตอนนี้ราคาทองจากค่าทองแม่มาลียังไม่ได้อัปเดตมาให้กระเพานะคะกระเพาก็เลยยังไม่ได้ทราบข้อมูลว่าวันนี้ราคาทองขึ้นหรือว่าลงยังไงนะคะแต่ก็คาดว่าก็น่าจะมีการขึ้นลงนิดหน่อยนะคะตลอดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะซอยุ้ยของเราค่ะผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบอลจำกัดก็ยังคงแนะนำนะคะนักลงทุนเช่นเคยค่ะว่าสามารถทำการซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะทองลงก็เข้าเก็บค่ะทองขึ้นก็เทขายทำกำไรไปก่อนค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่เริ่มสนใจการลงทุนทองคำแล้วตอนนี้แต่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยนะคะศึกษาข้อมูลค่ะขอคำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ของเราค่ะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะได้ไปลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังสามารถเลือกช่วงเวลาที่ทุกท่านสะดวกได้ด้วยสามารถเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook นะคะของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ได้เลยหรือจะเข้าไปที่ศูนย์ซื้อขายของเราเลยก็ได้นะคะที่หัวมุมตลาดศาลเจ้าค่ะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะกับห้างทองแม่มาลีเจ็ดก็จะอยู่ที่หัวมุมตลาดศาลเจ้าเช่นเดียวกันนะคะร้านใหญ่โตค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แวะเวียนกันไปได้เลยค่ะในส่วนของช่วงนี้นะคะก็อากาศเหมือนจะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณฟังไงก็รักษาสุขภาพด้วยละกันเมื่อเช้าเด็กก็พอตื่นแล้วก็รดน้ำต้นไม้เสร็จนะคะเอ้าฝนตกเฉยเลยค่ะตกได้ไม่ถึง5นาทีนะคะฝนก็หยุดสงบแต่ว่าเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็อากาศครึ้มๆนะคะแต่ไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่คาดว่ามีปริมาณฝนอาจจะมีบ้างประปรายนะคะแต่ลมเนี่ยน่ากลัวมากลมแรงจริงๆค่ะคุณฟังโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยโหลมพัดแรงมากๆเลยนะคะก็ทำให้หลายๆบ้านเนี่ยหลังคาเนี่ยหล่นปลิวลงมานะคะโอ้โหเยอะกันเลยทีเดียวแต่บ้านเรานะคะก็ย ยังแบบถือว่าโอเคเนาะถ้าเปรียบเทียบกับทางเหนือตอนนี้นะคะที่ได้ประสบปัญหากับอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เลยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับหลายจังหวัดนะคะที่เจอกับน้ำท่วมตอนนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้กับทุกๆพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมตอนนี้ด้วยค่ะก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววันนะคะทักทายถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุสวทช102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยค่ะออกอากาศครอบคลุมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอร้อยต่ออีก4จังหวัดด้วยทักทายนะคะที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ด้วยค่ะนี่ข่าวที่มาบอกนะวันก่อนเนี่ยFC ของเราบอกว่าอยากจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันบ้างแต่เข้าไม่เป็นดาวน์โหลดไม่เป็นจะทำยังไงดีให้ทีมงานอสมทนะคะทำคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน M-Cord Connect หน่อยตอนนี้น้องดีเจสายหมอกของเราคนเก่งนะคะจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะทำคลิปวิดีโอนะคะเอาแบบรวบรัดตัดตอนเข้าใจง่ายในการดาวน์โหลดหรือว่าเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะตอนนี้น้องสายหมอกทำคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เขาจะอัปโหลดให้ที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางหน้า TikTok ด้วยยังไงก็เดี๋ยวรอชมกันได้เลยติดตั้งไม่ยากแล้วก็ใช้งานไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงแรกนะคะทักทายกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวฟังเพลงที่น้องหนุ่มเปิดให้พร้อมๆกันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: รุงสุภกิจพอร์เตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเคียงสะควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
2: ส
1: ุ
2: ภก
1: ิ
2: จมอเตอร์ค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรจึ้งจึ้งอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาโปรชื่อว่าบิ๊กแบงลดโกรธมากที่สุภกิจมอเตอร์สาขาพุนพินค่ะใครอยู่พุนพินบ้างเอ่ยนะคะหรือว่าเราแวะใกล้เคียงก็มาจองที่พุนพินได้นะจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะรับส่วนลดสูงสุด 3,500 บาทค่ะน้ำมันเครื่องราคาพิเศษ109บาทแถมยังฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายฟรีของแถมอื่นๆอีกมากมายเงื่อนไขเช่นเคยค่ะอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำนะคะใช้กว่าประชาชนใบเดียวแล้วก็รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะอยู่ละแวกใกล้เคียงเนี่ยมาจองที่คุณพินได้เลยนะคะถ้าว่าสนใจโปรนี้นะคะปิ๊กตังลดโหดมากสุภกิจมอเตอร์สาขาคุณพินค่ะคุณผู้ฟังคะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะพิธีเปิดงานไทยแลนด์สวัสดิ์วันนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังกับน้องสายหมอกก็กำลังเดินตามบูธธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะคะเพื่อที่จะเก็บคลิปวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับชมกันซึ่งแต่ละบูธเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีการจัดบูธได้อย่างสวยงามมากแล้วก็มีบริการดีๆค่ะมาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iBank ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่าในส่วนของธกส.เองนะคะธกส.เองเนี่ยบอกเลยว่ามีของพรีเมียมนะคะมีสินค้าที่เป็นของพี่น้องเกษตรกรสินค้าของดีของเด่นในชุมชนต่างๆนะคะมาวางจำหน่ายภายในงานด้วยค่ะในราคาที่พิเศษมากๆเลยสวัสดีค่ะเจอพี่สาวคนสวยจากธกส.กำลังโปรโมทออกรายการให้อยู่ค่ะวันนี้ธกส.เนี่ยธกส.มีสินค้ามาขายเพียบเลย
3: ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของลูกค้าธกส.นะคะมีทั่วประเทศเลยค่ะไม่ใช่มีเฉพาะของสุราษฎร์อย่างเดียวนะคะไม่ว่าจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานมีหมดเลยค่ะมาช็อปชิมที่บูธของธกส.ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะราคาพิเศษค่ะอย่างเช่นอันนี้บัวบกนะคะบัวบกทอดกรอบถ้าข้างนอกเนี่ยจะกล่องละ60ตรงเนี้ยราคาพิเศษไม่ถึง30บาทเลยนะคะอันนี้นะคะ
2: ที่นี่ราคาพิเศษไม่ถึง3029 บาทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะข้างนอกเท่าไหร่นะข้างนอก60
3: โอ้
2: 60พิเศษ

0: ไปเวียนเข้ามาได้เลยขายดีมากเป็นบานาน่าบานาน่าสวัสดีค่ะนี่น้องอะไรคะ
1: น
0: ้
1: องอะไรคะเป็นน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรน้องชื่ออะไรทองมะลิอ๋อหอมมะลิน้องหอมมะลิค่ะน่ารักมากเลยโอ้ยระวังเป็นลมนะคะหอมมะลิขอบคุณค่ะ
0: มาช้อปสินค้าของผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่พกส.ให้การสนับสนุนอยู่นะวันนี้นะคะขอเชิญนะคะแล้วก็แพ็กเกจสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะซื้อไปของขวัญของฝากกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะคะไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายบูธเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่มีบริการดีๆนะคะให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ค่ะได้ร่วมทำกิจกรรมกันนะคะมีของที่ระลึกของแจกเยอะมากนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องสายหมอก็ได้ไปสแกน QR code นะคะของบูธอะไรเอ่ยพอสอใช่ไหมคะพอสอใช่ไหมแล้วปิดไลน์อินชัวรันนี่น้องสายหมอไปสแกน QR code นะได้กระเป๋าสวยๆมา1ใบเป็นที่เรียบร้อยนะคะไปเราเดินกันไปต่อเลยนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะนี่สีสันภายในงานนะคะสวยงามมากๆเลยโอเคไอที่เขาอยู่เหรอขออนุญาตเป็นพรีเซนเตอร์สักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะระหว่างนี้ทำงานแบบเรียลไทม์มากตอนนี้นะคะน้องสายหมอก็กำลังถ่ายคลิปให้กับเขาอยู่นะคะแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยดีงามมากเลยยังมีธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะกรุงไทยก็มีของเที่ยวลึกของแจกให้กับลูกค้าเพียบเลยนะคะบูธของสุภาลัยค่ะบ้านสุภาลัยหูแบบสีสันในงานเขานี่เพียบเลยยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนกันเข้ามานะคะทั้งเรื่องของการเงินการลงทุนเรื่องของบ้านการรีไฟแนนซ์หรือว่าในส่วนของประกันต่างๆนะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาได้เลยค่ะ21จนถึง23นะคะสิงหาคมนี้ณลานพื้นที่โปรโมชั่นชั้น1ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีงั้นเวลาที่เหลืออีกนิดหน่อยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บคลิปกันอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะรีบบึ่งไปที่สถานีนะคะไปจัดรายการต่อไปเจอกันในชั่วโมงที่2ค่ะ
2: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติร่วมพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอม20ต้นณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีสำหรับงานพระราชพิธีพระศพพร้อมปลูกทดแทน200ต้นสืบสานโบราณราชประเพณีควบคู่การอนุรักษ์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยสำรวจและคัดเลือกต้นจันทร์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นตามโบราณราชประเพณีโดยต้นที่ได้รับการคัดเลือกมีอายุมากกว่า100ปีมีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรเนื้อไม้แน่นสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมและคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีการนำไม้จันทร์หอมมาใช้ในพระราชพิธีในครั้งนี้ดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์โดยกรมอุทยานแห่งชาติมีแนวทางตัด1ต้นปลูกทดแทน10ต้นดังนั้นสำหรับต้นจันทร์หอม20ต้นที่ได้รับการคัดเลือกจะมีการปลูกทดแทนรวม200ต้นโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเมื่อวานนี้ได้ปลูกทดแทนชุดแรกจำนวน10ต้นและจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบพร้อมติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เพื่ออนุรักษ์ไม้จันทร์หอมให้คงอยู่ในผืนป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนเกษตรสั่งกรมโยธาเดินหน้าคันป้องกันน้ำท่วมระดมเครื่องจักรเร่งฟื้นฟูเมืองน่านหลังน้ำลดนายเจษฎ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์และประชุมสรุปสถานการณ์ณอบจ.น่านก่อนบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้สั่งการตึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทางนี้ในเจเศษได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือคันป้องกันน้ำท่วมในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวกรมโยธาธิการได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงศ์ดาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายมรุพงศ์ตันสัจจาวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วมสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะมท.3พร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วชัดชาติส่งกำลังใจถึงชาวน่านกู้ภัยปอเต็กตึง60นายปักหลักช่วยน้ำท่วมนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย60คนเข้าพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดพร้อมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ 2-3 แห่งเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านและเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือและดูแลประชาชนตามความจำเป็นขณะนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกด้านนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงมายังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับประมาณ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนัก อย่างไรก็ตามกทม.ไม่ประมาทได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

วัสดีค่ะมาแล้วจ้ากลับมาในห้องส่งแล้วนะคะมาอย่างไวเหมือนทุกวันนี้มีกระเป๋าโดราเอมอนอยู่ที่หน้าท้อง คือแบบหายตัวได้เลยแบบเนี้ยเมื่อกี้ยังส่งเสียงมาจากที่เซ็นทรัลอยู่เลยตอนนี้มาที่สถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไลฟ์ทั้ง2ช่องทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยแล้วก็ทางตอด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะมาแล้วจ้าขอกำลังใจหน่อยนะน้องเตบอกว่าทำไมช่วงนี้พี่กะเพราไม่ว่างเลยอ่ะหายบ่อยเหลือเกินเธอฉันก็อภัยนะคะคือแบบเดือนนี้สิงหาคมแบบงานเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าแบบงานหลายด้านมากต้องขออภัยจริงๆนะคะที่แบบดีเจได้อยู่บ้างไม่ได้อยู่บ้างแต่ก็ยังส่งเสียงทุกวันนะถึงไม่ได้อยู่อ่ะไม่ได้หายแบบเงียบกริบนะไม่ได้หายเข้ากริบเมฆนะถึงไม่อยู่ตัวไม่อยู่ก็ส่งเสียงทักทายกันเหมือนเดิม นะงานหลวงงานราชค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะเดือนนี้สิงหาคมเป็นสิงหาพราเพลินจริงๆเมื่อสักครู่นี้ก็ไปเจอพี่ๆนะคะสื่อมวลชนมาหลายๆท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ตู้ชัยวุฒินะจัดรายการช่วงเช้าที่นี่เสร็จพี่ตู้ก็ไปที่เซ็นทรัลนะคะไปกับพี่บก.สันทัศน์เจอพี่บ่าวเกลี้ยงนะคะน้องๆจาก NBT นะคะก็ไปร่วมทำข่าวเนี่ยค่ะงาน Thailand Smart Money กันนะคะเจอพี่สันทัศน์ค่ะพี่สันทัศน์ไม่รู้ฟังกระเพราอยู่ในรถหรือเปล่าหรือว่าถึงออฟฟิศแล้วยังพี่สันทัศน์บอกว่าพี่จะขอเพลงของอรวีสัจจานนท์เปิดให้พี่หน่อยรักต้องห้ามก็เลยแซวไปว่ารักต้องห้ามแล้วขอเป็นเพลงเกลียดห้องเบอร์5เลยด้วยไหมคุณผู้ฟังทำอะไรที่ไหนอย่างไรช่วงนี้เรากลับมาเจอกันในห้องส่งแล้วนะคะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซ้อย18กับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะลูกทุ่งอีสานได้หมดค่ะตามคำขอลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งร่วมสมัยได้หมดนะคะที่จบไปล่าสุดก็คือเพลงสาวงามเมืองใต้ของน้องแม็กวงเทวดาโหลยางนะคะแล้วก็พี่หนึ่ง BK แบนด์กับถ้าเธอพร้อมที่จะรักง้อป่ากับปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะพี่เดือนมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีคุณอัธพลนะคะคุณสุภกิจด้วยค่ะที่ติดตามกันนะคะคุณเกดแก้วด้วยค่ะขอบคุณสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะคะพี่สมยศสวัสดีจ้าพี่อาคมบอกว่าหน้ามาอยู่ท่าศาลาวะน้องกระเพาเป็นคนสู้ราดันพีแต่ถ้าไปท่าศาลานี่อาจจะไปเที่ยวได้แว๊บๆนะคะไปเที่ยวได้แว๊บๆค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่เลยนี่หน้าที่ยาคิดสักคิดนะคะผีสักคิดสวัสดีทุกคนเลยนะคะทักทายกันขอเพลงได้แนะนำเพลงได้นะคะพอดีกระเพาเพิ่งขึ้นไลฟ์ใหม่ก็เลยยังไม่มีเพลงที่ทุกคนขอมาเพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงอะไรชั่วโมงนี้ที่เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็แนะนำเข้ามาได้เลยยังมีเวลาเหลือเนาะไปจนถึงเที่ยงใครขอก่อนได้ก่อนนะคะไม่เสมอไปอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกระเพาเปิดพิเศษนิดนึงชั่วโมงนี้เพราะว่าพี่บก.สันทัศน์เจ็ดเสมียนใหม่นะคะบอกว่าจัดให้พี่หน่อยเพลงนี้ถึงพี่ไม่ได้ฟังวันไหนก็อย่าลืมว่าเอ่ยชื่อพี่ด้วยเพราะเพลงนี้ขอให้พี่ขอมานะคะจัดให้เลยรักต้องห้ามค่ะเสียงหวานๆของพี่อรวีสัจจานนท์พิเศษไข่3ฟองเลยให้กับพี่บก.สันทัศน์ด้วย

0: จบไปนะคะงานจากพี่อรวีสัจจานนท์ค่ะที่พี่บก.สันทัศน์นะคะแนะนำมาแล้วก็ฝากกระเพรามาว่าเปิดเพลงนี้แล้วก็ส่งให้พี่ด้วยนะจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามนะคะจากกาญจนาดิษฐ์ค่ะสวัสดีพี่อาคมนะจ๊ะพี่ก็นั่งกินชาเขียวของพี่อยู่เฉยๆกระเพรามายิ้มให้พี่เองหนูก็นั่งของหนูอยู่เฉยๆพี่ก็มาหาหนูเองพี่อาคมว่าพี่กินชาเขียวของพี่อยู่ของพี่อยู่เฉยๆนะคะน้องกระเพรามายิ้มให้พี่เองว่ะกระเพรารักทุกคนสวัสดีพี่อนันต์ค่ะพี่อนันต์นะคะนับเม็ดม่วงเผานับเม็ดม่วงเผาขนอมบอกว่าฟังทุกวันเลยทางคลื่นวิทยุนะคะขอเป็นเพลงไม่ธรรมดาสวัสดีพี่อนันต์ด้วยนะคะนับเม็ดม่วงเผานี่หมายถึงว่ากำลังคั่วเม็ดหมวงใส่ทุ่งค่ายด้วยว่าฝันปลื้อคะเพราะอสมทเราเนี่ยสัญญาณเสียงส่งกระจายไปถึงอำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยรู้สึกดีใจมากๆค่ะพี่คะส่วนเพลงไม่ธรรมดาที่ขอมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของใครชั่วโมงนี้กระเพราเปิดเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะถ้าไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นลูกทุ่งก็จะเป็นของพี่เอชัยยามิชัยแต่ถ้าเป็นเพลงสตริงอ่ะกระเพราไม่ได้เปิดนะพี่อนันต์นะขออภัยด้วยนะจ๊ะเนาะยังไงแนะนำบอกได้นะถ้าเป็นของพี่เอชัยยาก็บอกได้เดี๋ยวกระเพราจะได้เปิดให้สวัสดีค่ะชัยมานอยากฟังรักต้องสู้ของคาราบาวพี่ๆขอเป็นเพลงลืมของมาริโอน่ามานะคะพี่สมยศบอกว่าน้องรู้จักดีเจดาวไหมพี่ดาวสวทเหรอคะถ้าพี่ดีเจดาวสวทรู้จักค่ะนะคะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าก็พอไม่แน่ใจสวัสดีพี่ต้นตาลนะคะพักแห้งคนสองหน้านะคะอ๋อพักแห้งผักแห้งผักแห้งของคนสองหน้านะคะสวัสดีพี่ทัศน์จากญี่ปุ่นด้วยค่ะทักทายกันเข้ามาแล้วก็พี่ชายเลเนาะพี่สลันยูนะคะพี่สมยศอ๋อถ้าใช่ก็รู้จักจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ก็พาไปที่บริษัท BO Power Tech กันสักหน่อยค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: อ๋อกระเพราอ่านผิดเองนะคะคุณพี่ขออภัยค่ะผมสายตาไม่ค่อยดีพี่ขนาดสายตาเริ่มยาวนะคะอย่างอ่านแบบไกลๆไม่ค่อยเห็น หนักมากชื่อนันอ๋อพี่อันนันชื่อเล่นชื่อนันนะคะนันเม็ดม่วงเผาอันนี้คือพี่คั่วเองขายเองเลยไหมคะหรือว่ารับมาขายหรือว่ายังไงเอ่ยนะไปอุดหนุนกันได้นะคะอยากจะกินเม็ดมะม่วงนะคะคนใต้ว่ามวงเล็ดล้อนะคะอยากกินมวงเล็ดล้อคั่วหอมๆร่อยๆมันๆนะคะอร่อยมันทุกเม็ดเนี่ยต้องนันเม็ดม่วงเผาที่อำเภอขนอมนครศรีธรรมราชใช่ไหมจ๊ะพี่ไม่ธรรมดาของพี่เอชยานะโอเคเดี๋ยวก็พอจัดให้แต่พาไปที่บริษัท BO กันก่อนค่ะ BO Power Tech ค่ะเราดูแลครบจบเลยเรื่องของไฟฟ้านะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะดำเนินงานให้ตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเราดูแลครบจบทั้งหมดพูดง่ายๆเลยก็คือเรื่องของไฟฟ้าทั้งแรงสูงแรงต่ำเราดูแลครบจบทุกอย่างพร้อมมีอุปกรณ์จำหน่ายทุกชนิดค่ะติดต่อกันได้เลยนะคะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้านะคะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะติดต่อปรึกษาพี่โอ๊ตได้โดยตรงหรือจะโทรไปที่เบอร์ออฟฟิศก็ได้ค่ะ077295 111-0-7295-111หรือเบอร์มือถือเซฟไว้ได้เลยค่ะ086-471-3221 086-471-3221นะคะบริษัท BO Powertech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะแต่เรารับดูแลลงพื้นที่หน้างานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทค่ะติดต่อเราได้ทุกขนาดด้วยนะคะตัวอาคารบ้านเรือนติดต่อได้หมดเราดูแลให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยค่ะบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร
8: Mcot Radio Network อสมท. Mcot Radio
7: พันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: กลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายนะคะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ค่ะก่อนที่จะไปกินมื้อกลางวันกันหิ้วไม้ทุกคนถ้าหิ้วก็กินนั่นเม็ดหมวงเผาโกนนะคะแกเหนื่อย แต่ว่าพี่ขายที่ขนอมไงเออแล้วชาวสุราษฎร์จะซื้อได้หรือเปล่าคะเนี่ยมีแบบสั่งออนไลน์ไหมพี่นันบอกว่าพี่นันทำเองเลยนะทำเองเลยนะคะที่ขนอมนะทำเองขายเองเลยนันเม็ดม่วงเผานะจ๊ะสุดที่ใจจะไขว่คว้ามี FC ฝากขอเพลงไม่ได้ไรเลยนะคะของโชเร่นะคะของโชเร่ได้จ้ะเดี๋ยวก็เขาจัดให้มามีเวลาก็ฟังเพลงกันดีกว่านะเพลงต่อไปขอเป็นเพลงทักทายพี่ๆจากตะกั่วป่าด้วยนะคะฟังกันทุกวันเหมือนกันจากตะกั่วป่าเนี่ยอยากฟังเพลงของน้องเดียสุวรรณแว่นทองพันปีไม่เปลี่ยนอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้กับสายหลังไมค์จากตะกั่วป่าก่อนแล้วกันเนาะ

งานจากน้องเดียวสุวรรณแว่นทองค่ะพันปีไม่เปลี่ยนนะคะแหน่ใจ แหน่ใจว่าพันปีไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้จิตใจคนเราเปลี่ยนแปลงกันง่ายนะคะเพราะว่ามักจะโอนเอ็นไปตามกระแสลมอยู่เรื่อยเลยไหนๆก็เริ่มต้นมากับเพลงลูกทุ่งหลายเพลงแล้ววันนี้จัดลูกทุ่งอีกสักหนึ่งเพลงตามคำขอของ FC เรานะคะต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยค่ะพี่เอชัยยามิชัยค่ะไม่ว่าจะผ่านไปกี่สมัยกี่พ.ศ.พี่เอชัยยามิชัยก็ยังคงหน้าเด็กเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นเพราะผู้ชายตัวเล็กด้วยแหละมั้งเนาะคือแบบไม่แก่เลยจริงๆอ่ะไม่ธรรมดา

0: ว่าอายุเยอะแล้วนะคะถ้ายังจำท่าเต้นได้เนี่ยไม่ต้องแร่งเลยนะคะพี่บอกว่าโหเพลงนี้หาฟังยากมากแล้วดีเจตอนนี้คือกระเพราเองก็ไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากๆแล้วนะคะไม่ธรรมดาค่ะพี่เอชยามิชัยนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่ปล่อยมาใหม่ๆเพลงนี้ดังมากเลยนะท่าเต้นอะไรก็แบบโหแบบดังอ่ะเพลงนี้ดังเลยแหละสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามด้วยนะคะทักทายกันหลังไมค์บอกว่าน้องกระเพราพี่กำลังจะไปเที่ยวเซนทันค่ะเมื่อวานก็มาแล้ววันนี้ก็มาอีกนะคะโหน่าอิจฉาแบบเที่ยวสบายใจเลยอ่ะสวัสดีสทเจ้าเบิร์ดนะคะจากกู้ภัยเพชรพนมวังนะคะกู้ภัยเพชรพนมวังเนี่ยจัดงานคอนเสิร์ตมหากุศลนะพี่ป๋าวีเต็มวงแล้วก็ยังมีศิลปินท่านอื่นๆอีกหลายท่านเลยนะคะตอนนี้ทะลุเป้าไปแล้วค่ะมีทั้งทีมงานกู้ภัยเองจากหลายๆที่นะคะแล้วก็พี่น้องชาวสุราษฎร์เนี่ยให้การสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะนำเงินรายได้เนี่ยไปซื้อรถยกสูงสำหรับเป็นรถกู้ภัยนะคะที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ยอดขายบัตรทะลุเป้าไปแล้วจ้าแต่อย่างที่มาสัมภาษณ์วันนั้นน่ะต่อให้ทะลุเป้าแล้วใครอยากจะสนับสนุนต่อก็ยินดีนะคะ เพราะว่าถ้ามันมีเงินมากพอเนี่ยเราก็จะได้ไปสร้างอาคงอาคารอะไรที่แบบเอาไว้คอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะคะอ่ะแล้วก็นิดนึงมีหลายท่านมากเลยที่สนใจงานวิ่งการกุศลนะคะที่ไปบริจาคเลือดหรือว่าที่แบบเอาบัตรมาเพื่อจะไปยื่นใบสมัครของโรงพยาบาลสุราษฎร์อะค่ะมี FC เราสนใจเยอะมากแล้วก็ทักมาถามทางอินบ็อกซ์เยอะมากนะคะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงบ่ายโมงของวันนี้บ่ายโมงวันนี้เดี๋ยวกระเพราจะมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งนึงในส่วนของลิงก์สมัครอะไรยังไงหรือว่าถ้าไม่ได้ไปบริจาคเลือดบริจาคเป็นเงินอะไรต้องทำยังไงพอดีกระเพราโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะคุณหมอบวยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่เป็นคุณหมอที่ดูแลโครงการนี้นะคะคุณหมอก็ให้คำตอบมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอก็กระเพราก็เชิญคุณหมอมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะแต่คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับทีมงานก่อนนะคะก็เดี๋ยวได้วันอะไรยังไงก็จะได้มาสัมภาษณ์พูดคุยในรายการแน่นอนแต่เดี๋ยวเบื้องต้นกระเพราจะประชาสัมพันธ์เพื่อทราบก่อนนะคะในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเพราะว่าตั้งแต่ที่กระเพราประชาสัมพันธ์ไปวันก่อนแล้วก็โพสต์ลงไปหน้าแอปฟ้าสมทเนี่ยคือมีคนสนใจเยอะมากเลยก็ขอบคุณทุกคนค่ะชาวสุราษฎร์น้ำใจงามจริงๆเชื่อละช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีป้าสุด้วยค่ะป้าสุสุราษฎร์นะคะป้าสุนี่คือเจ้าของน้ำพริกป้าสุหรือเปล่าจ๊ะเมื่อวานกระเพราไปเป็นพิธีกรที่เซ็นทรัลมางานมหกรรมสุขภาพดีศรีสุราษฎร์ของอบจ.จัดนะคะเมื่อวานวันสุดท้ายก็มีการเชิญผู้ประกอบการที่เป็นทางวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สินค้าโอท็อปเนี่ยมาออกบูธด้วยแล้วก็มาพรีเซนต์สินค้าด้วยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแล้วมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและมีแพ็กเกจจิ้งสวยงามพร้อมจำหน่ายทั่วประเทศเนี่ยคือต้องบอกว่ายอมรับจริงๆยอมรับในความสามารถยอมรับในภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษเรานะคะที่มีความคิดที่แบบโอ้โหแบบสุดยอดมากๆจนถึงรุ่นลูกหลานแล้วก็มาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะยิ่งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปโปรโมตระดับประเทศระดับนานาชาติได้เลยอ่ะต้องแบบยอมรับจริงๆว่าบ้านเรามีสินค้าดีๆเยอะมากเลยหนึ่งในนั้นก็มีน้ำพริกป้าสุด้วยเมื่อวานที่ไปนะคะมีน้ำพริกป้าสุด้วยนะมีหลายอย่างมีน้ำมันมะพร้าวมีขมิ้นชันมีสลาอาทิตย์นะคะมีอะไรอ่ะยาสระผมสมุนไพรเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมากเลยนะคะเยอะมากก็รู้สึกแบบทึ่งนะคะทึ่งในภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเราจริงๆนะคะอ่ะมากันที่เพลงต่อไปเลยค่ะรักต้องสู้นะคะของพี่ๆวงคาราบาวค่ะสักเพลงตาวอนสวัสดีค่ะตาวอนมาแล้วจ้าสวัสดีพี่ไลบัวตูมด้วยนะจ้ามีเสียงอะไรแทรกมาแวบแวบแวบแวบแวบแวบแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเริ่มรักต้องสู้ใหม่ค่ะ ยังไม่หมดเหรอเพลงอะไรมาอีกแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะคะโอเคเอ๊ะ
2: ใครใจดำ
0: เอ๊ะทำไมเราหยุดแล้วเขาไม่หยุด

รักต้องสู้นะคะงานจากพี่แอดคาราบาวค่ะสำหรับเพลงนี้นะจัดให้เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ก็พาแวะกันไปที่แปลงเพาะนายหัวพันปาแม่โจ้50กันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรค่ะอยากจะได้กล้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีไปปลูกแล้วดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งนะคะต้องที่นี่เท่านั้นแปลงเพาะนายหัวพัน

ปลาแม่โจ้50ค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าอูแทอําเภอกาญจนดิษฐ์นะคะสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ค่ะติดถนนสุราษฎร์นครสีสายหลักเลยหาไม่ยากนะคะอยู่นานน้นเลยค่ะแปลงเพาะขนาดใหญ่นะคะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดผ่านไปผ่านมานะคะสามารถขับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะไปพักผ่อนกายาก็ได้เพราะว่าที่นี่บรรยากาศนะคะสวยงามมากๆเลยจะเต็มไปด้วยนะต้นปาล์มนะคะดอกไม้มีต้นผลไม้อะไรโอ้เยอะแยะมากมายจะได้มีโอกาสไปชมกระบวนการเพาะเมล็ดด้วยนะคะที่นี่เนี่ยเขาตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดนะคะเติบโตเป็นต้นกล้าในช่วง1เดือน2เดือนจนถึง12เดือนเราจะแบ่งระยะเวลาออกเป็น4รอบนะคะ4รอบอ่ะ2เดือนเราทำการคัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ไม่มีประสิทธิภาพทิ้งตัดทิ้งเลือกดูนะใบเริ่มโตใบแหว่งลำต้นไม่โอเคถ้ามองแล้วว่ามันจะเป็นต้นปาล์มที่ไม่มีประสิทธิภาพเราคัดแยกคัดทิ้งนะคะทั้งหมดเลยทั้งหมดเราจะทำแบบเนี้ย4ครั้งเพื่อให้เหลือกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีถึงมือพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นนะคะอ่ะติดต่อกันได้เลยค่ะที่แปลงพ่อในหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะโดยเฉพาะปีนี้ไม่ใช่ปีนี้สิเดือนนี้นะคะเดือนนี้ค่ะเดือนนี้อะไรอ่ะสายพันธุ์ท็อปเทเนร่านะคะแล้วก็คาลิก600ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ท็อปเทเนร่าแล้วก็ ML 161มีเยอะมากนะคะแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆเนาะจำนวนจำกัดก็สามารถแวะเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยติดต่อในหัวขาวของเราค่ะนะคะที่แปลงเพาะได้ทุกวันหรือว่าจะโทรสอบถามก็ได้นะคะคุณผู้ฟังขา099-222-6964 099-222-6964ได้เลยค่ะที่แปลงเพาะในหัวพันปลาแม่โจ้50นะคะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะไม่ได้ไรเลยค่ะเพลงนี้งานจากโชเล่ต้นฉบับเป็นของวงริดแบนนะจ๊ะพี่ณเดชน์โฟกัสไวนิลสวัสดีค่ะทักทายพี่เรศคนสวยด้วยนะจ๊ะสวัสดีเจ้อห่อหมกค่ะขายห่อหมกอยู่ที่ท่าข้ามพุนพินนะจ๊ะย่ากินห่อหมกร่อยๆนะคะนอกจากที่ท่าท่องแล้วก็ที่ท่าข้ามพุนพินไปซื้อได้เลยค่ะไปตามหาเจ้อให้เจอนะจ๊ะเจ้อขนช่วยขายห่อหมกนะคะรสเด็ดขายดีขายดีนะจ๊ะพี่ลักษณะสวัสดีค่ะไม่ล่างวันแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราเจอกันใหม่กับอสมทเพื่อชุมชนขอบคุณทุกท่านเลยสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ิกคลีนนิ่งย่านเศรษฐกิจเมืองน่านหลังน้ำลดชาวน่านท้อน้ำมาทุกปีช่วยหาทางแก้ปัญหาแม่สอดเตือนภัยขั้นสูงสุดฝนถล่มน้ำป่าหลากน้ำเมยล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทะลักท่วมตลาดริมเมยผู้ว่าชัชชาติสั่งทุกเขตเร่งตรวจสอบปมทุจริตออกบัตรชมพูย้อนหลัง10ปีชี้ช่องโหว่อยู่ที่อำนาจเจ้าหน้าที่สหรัฐเตรียมยกระดับมาตรการลงโทษอิหร่านครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์และเรียกร้องให้รัฐบาลจีนให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ถึงคราวแม่สอดแล้วครับจังหวัดต่างลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ถึงคราวแม่สอดแล้วครับจังหวัดตากตอนนี้กำลังอ่วมหนักเลยหลังฝนตกถล่มชายแดนน้ำป่าไหลท่วมกลางนครแม่สอดฉับพลันส่วนชายแดนครับแม่น้ำเมยก็ล้นตลิ่ง1เมตรปภ.ต้องส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยขั้นสูงสุดครับฝนที่ตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่จังหวัดตากมีฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนทั่วพื้นที่5อำเภอแนวชายแดนมวลน้ำป่ามหาศาลหลายบาททะลักออกมาจากลำห้วยแม่สอดเข้าท่วมเขตเทศบาลนครแม่สอดแบบฉับพลันชาวบ้านตกใจตื่นกลางดึกจากเสียงประกาศภาวะฉุกเฉินเร่งขนของหนีน้ำกันอย่างกุลาหลโดยเฉพาะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอย่างตลาดสดนครแม่สอดครับมีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรส่วนชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนนายอำเภอแม่สอดสั่งระดมกำลังทั้งสมาชิกอส.และเทศบาลนครแม่สอดเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมพาผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัยขณะเดียวกันบริเวณชายแดนไทยเมียนมาแม่น้ำเมยก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทั้งยังเพิ่มระดับสูงขึ้นรายชั่วโมงได้ไหลเข้าท่วมฝั่งตัวเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาและก็ตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดพ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าแข่งกับระดับน้ำตลอดแนวตะหลิงก็มีเรือหางยาววิ่งทวนกระแสน้ำชิ่วกลากเพื่อเร่งขนย้ายประชาชนและสัตว์เลี้ยงหนีน้ำท่วมอย่างยากลำบากล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ส่งระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์ผ่านมือถือแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเมยล้นตลิ่งขั้นสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดเร่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะอบพยพกลุ่มเปราะบางโดยด่วนขณะที่ถนนสายแม่เสลียงเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์อุทกภัยก็น่าห่วงไม่แพ้กันโดยเมื่อตอนตีห้าครึ่งครับเกิดดินสไลด์และเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มปิดทับเส้นทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงเชียงใหม่บริเวณปากทางเข้าวัดแม่ลายเหนือตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยส่งผลให้การจราจรกลายเป็นอัมพาตรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ครับแล้วก็มีรถติดยาวสะสมเจ้าหน้าที่ทางหลวงแม่เสรียงและการไฟฟ้าเร่งเข้าตัดเคลียร์ต้นไม้เปิดเส้นทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดส่วนแม่น้ำยมก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่าระดับวิกฤตเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนประชาชนบ้านพระมอลอตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงเจ้าหน้าที่เข้าช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังมีฝนตกหนักและระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
2: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะน้ำป่าได้กัดเซาะสะพานหัวฝายทำให้ตำบลภูคาอำเภอปัวถูกตัดขาดแล้วค่ะชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคุณลลินทร์เพชรเจริญมีรายงานค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับจะติดตามผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่ครับเพราะว่าสถานการณ์ที่นั่นยังน่าห่วงแต่ว่าในส่วนของตัวเมืองน่านเองเนี่ยนะครับ ตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูครับวันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับลงติดตามการฟื้นฟูเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาดสีคำครับโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและก็บ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่สำหรับบรรยากาศการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้ครับก็เพื่อฟื้นฟูตัวเมืองน่านบริเวณถนนสุมนเทวราชด้านหน้าโรงแรมเทวราชที่เต็มไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหลังจากระดับน้ำลดลงต่อเนื่องก็มีรถฉีดน้ำจากองค์การมหาส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยศชนันท์พร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับก็ลงพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำความสะอาดกับเขาด้วยนะครับโดยนายยศชนันท์ได้เป็นผู้ถือสายยางฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างคราบโคลนที่ฝังแน่นร่วมทำความสะอาดถนนเคียงข้างกับข้าราชการและจิตอาสาอย่างเป็นกันเองทางนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณตัวแทนรัฐบาลที่ลงพื้นที่ปักหลักบัญชาการสถานการณ์เคียงข้างชาวน่านตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ทำให้พื้นที่นั้นกลับเข้าสู่ภาวะเกือบจะปกติแล้วก็อยู่ในโหมดของการฟื้นฟูแล้วครับ
2: ส่วนที่ตำบลภูคาอำเภอปัวตอนนี้ถูกตัดขาดนะคะเพราะว่าน้ำป่านั้นซัดสะพานหัวฝายพังไปแล้วค่ะคุณละดินทรเพชรเจริญมีรายงานค่ะ
3: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ในพื้นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงหลังจากน้ำป่ากัดเซาะสะพานห้วยฝายจนพังทลายทั้งหมดและเกิดดินสไลด์ที่โค้งห้วยเย็นจนถนนสุดพังขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนาแลและบ้านน้ำดั้นรวมถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอบต.ภูคาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและยังไม่มีความช่วยเหลือใดๆเข้าไปถึงได้รวมทั้งน้ำป่ายังได้กัดเซาะสะพานเข้าหมู่บ้านมอนซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำขว้างก็สุดพังทลายชาวบ้านมอนก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงเช่นกันขณะนี้ชาวบ้านที่ถูกตัดขาดกำลังเดือดร้อนอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและเจ้าหน้าที่อบต.ภูคากำลังพยายามประสานขอความช่วยเหลือด้วยความยากลำบากล่าสุดขณะนี้พันเอกปิยพงษ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32ได้จัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองเข้าพื้นที่เพื่อเร่งวางแผนและให้ความช่วยเหลือขณะที่ทางแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงได้ลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลี่ขึ้นดอยภูคาเพื่อดำเนินการแก้ไขสร้างสะพานรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: รัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะลงพื้นที่ประชุมสรุปสถานการณ์ที่อบต.น่านค่ะก่อนจะบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมกับนำชุดยังชีพนำถุงยังชีพนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินทาลีเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะนอกจากนี้ยังมีการสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อจะติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงสั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือว่าคันป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ทางกรมโยธาธิการมีแผนก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570นะคะด้านกรมโยธาธิการเบื้องต้นค่ะระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักไปช่วยเหลือพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วนะคะก็มีรถน้ำทำความสะอาด10คันแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันรถเกรดเดอร์หรือว่ารถเกลี่ยดินนะคะ1คันส่วนพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านกำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาด3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพเร่งระบายน้ำออกสู่ตัวเมืองค่ะเร่งระบายน้ำออกนอกเมืองนะคะเพื่อจะช่วยป้องกันย่านเศรษฐกิจสำคัญด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนถึงพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือฝนที่จะตกหนักมากนะคะมี12จังหวัดค่ะก็คือที่ลำปาง กำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานก็จะมีที่จังหวัดเลยนะคะหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
1: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครูและนักเรียนณโรงแรมอัศวินแกลนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพโดยนายอัครนันท์บอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านครับได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วหลายแห่งในเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเนื่องจากสถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทั้งโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นวงกว้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียอย่างละเอียดว่ามีสถานศึกษาใดบ้างครับที่อาจจะจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเป็นอย่างมากได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งนายประเสริฐเตรียมที่จะลงพื้นที่ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองเร็วๆนี้ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหามาตรการเยียวยาไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องครับกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแลความเดือดร้อนทุกมิติทั้งตัวอาคารสถานที่ของโรงเรียนแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไม่ให้เด็กขาดเรียนและก็ดูแลความปลอดภัยของครูบุคลากรและนักเรียนในพื้นที่ให้ดีที่สุดครับ12:12 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-221-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่2ค่ะมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมนะคะนายทรงศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญแล้วก็มีเจตนาอยากจะให้ทุกพื้นที่ของไทยมีการพัฒนาและมีบุคคลที่คิดว่าจะเข้าใจบริบทในการพัฒนาของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยมีวาระหลายเรื่องสำคัญที่อยากจะให้คณะกรรมการกกท.ช่วยกันให้ข้อคิดและข้อสังเกตและการแสดงความเห็นและกำหนดแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปค่ะทั้งนี้ในแต่ละการประชุมที่ตนเป็นประธานอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานนะคะเพื่อให้กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่เต็มที่และการประชุมวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะที่มีการปรับปรุงคณะอนุกรรมการในกกท.12คณะและแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีก1คณะโดยมีนายวุฒิสารตันชัยเป็นประธานซึ่งจะทำให้คณะอนุกรรมการกกท.มีทั้งสิ้น15คณะเพื่อการกรองการทำงานเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปค่ะ
2: รัฐมนตรีแรงงานครับเผยความคืบหน้า6แรงงานไทยที่บาดเจ็บในอิสราเอล2รายอาการคงที่ครับภาพรวมดีขึ้นอีก1รายก็อาการดีขึ้นมากแล้วขณะที่3รายออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการแรงงานไทยจำนวน6รายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดตกค้างในเมือง

0: เมทูล่าประเทศอิสราเอลเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากระทรวงแรงงานครับยังคงติดตามสถานการณ์และก็อาการของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอิสราเอลเพื่อให้แรงงานได้รับการรักษาและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยขอให้แรงงานและครอบครัวมั่นใจว่าทางกระทรวงแรงงานจะติดตามและดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ล่าสุดเมื่อ20สิงหาคมเวลา 17:00 น.ครับฝ่ายแรงงานและฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวิฟเดินทางไปหารือและก็รับฟังรายละเอียดการรักษาจากคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแรงงานที่อยู่ระหว่างการรักษาครับโดยโรงพยาบาลยืนยันว่าจะให้การรักษาอย่างดีที่สุดโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับความคืบหน้าอาการของแรงงานทั้ง6รายก็พบว่าแรงงาน2รายก็ได้แก่นายวีรวุฒิแวววงแล้วก็นายอารีปัญญาทองซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอาการคงที่ภาพรวมดีขึ้นยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนายวีรวุฒิอยู่ระหว่างการผ่าตัดเพิ่มเติมและก็แนวทางการรักษาของแพทย์ที่คณะแพทย์แจ้งว่าการบาดเจ็บไม่กระทบต่อระบบประสาทไขสันหลังและสมองก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแรงงานอีกหนึ่งรายก็คือนายทรงฤทธิ์เชิดรำซึ่งได้รับบาดเจ็บปานกลางมีอาการดีขึ้นค่อนข้างมากสามารถสื่อสารได้ตามปกติไม่มีประเด็นน่าเป็นห่วงแล้วก็มีอาการปวดบริเวณแผลเล็กน้อยเวลาขยับตัวส่วนแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายก็ได้แก่นายธนวัฒน์แสงกลางนายทิศวรเวศสามารถกิจแล้วก็นายจิรพงษ์สวัสดีรักแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับที่พักไปแล้วไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลด้านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในพื้นที่ที่แรงงานได้รับบาดเจ็บที่มีภูมิลำเนาอยู่ครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมติดตามสถานการณ์และก็ประสานให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานไทยและครอบครัวโดยจะประสานข้อมูลกับฝ่ายแรงงานและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบความคืบหน้าอาการและการรักษาของทางแรงงานได้อย่างทันท่วงทีครับทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟและก็ฝ่ายแรงงานได้ประสานแจ้งความคืบหน้าของอาการแรงงานให้ญาติรับทราบแล้วและจะติดตามอาการของแรงงานทั้ง6รายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดต่อไปครับ
1: ปมทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลหรือว่าบัตรชมพูนะคะวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็พบว่าระบบยังมีช่องโหว่ที่ต้องทบทวนโดยเฉพาะกระบวนการออกบัตรซึ่งปัจจุบันอำนาจในการดำเนินการอยู่ที่เจ้าหน้าที่แค่ไม่กี่คนนะคะก็ทำให้จำเป็นต้องปรับกระบวนการและระบบแจ้งเตือนกรณีมีต่างด้าวย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านจำนวนมากให้รอบคอบมากขึ้นค่ะนายชัชชาติยอมรับนะคะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าระบบมีการแจ้งเตือนกรณีคนไทยย้ายเข้าทะเบียนบ้านเกินจำนวนที่กำหนดแต่ว่ากรณีคนต่างด้าวยังไม่มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตไม่ได้กังวลเรื่องการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวเพราะใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นมองว่าควรจะมาพิจารณาใหม่แล้วนะคะส่วนการตรวจสอบย้อนหลังให้ทุกเขตเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีแล้วก็รายงานตัวเลขกลับมาโดยเร็วเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระบบทะเบียนใช้เวลาตรวจสอบไม่นานค่ะอย่างเช่นกรณีสำนักงานเขตดินแดงการตรวจสอบก็แค่3ชั่วโมงก็ได้ข้อมูลนะคะส่วนเขตห้วยขวางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าจับตาเพราะว่ามีข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกันและกรณีอาจมีข้าราชการสำนักงานเขตเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตยืนยันว่าถ้าพบก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ต้องทำให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับ กรมควบคุมมลพิษครับพบสารหนูในตะกอนดินเกินมาตรฐานในลำน้ำกกสายรวกและโขงครับสูงถึงระดับอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดินกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครั้งที่12จากการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่7ถึง10กรกฎาคมรวม21จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์กรณีแม่น้ำกกมีความขุ่นผิดปกติสำหรับสารหนูมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินกำหนดระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินไว้ไม่เกิน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่ระดับ33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะเป็นเกณฑ์ระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงครับผลการตรวจนะครับแม่น้ำกกพบสารหนูเกินเกณฑ์ระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน6จุดตั้งแต่11ถึง23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ได้แก่ชายแดนไทยเมียนมาย่อมบ้านแก่งตุ๋ม23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยหาง11มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานข้ามแม่น้ำกก15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบริเวณฝายเชียงราย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจ16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและสะพานโยนนกนะครับนาคนคร16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูก็เกินมาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน2จุดก็คือที่บ้านหัวฝายอำเภอแม่สาย25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบ้านป่าสางงามอำเภอแม่สาย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแม่น้ำรวกพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง2จุดตรวจครับก็ได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย49มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบริเวณตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นจุดปลายน้ำแม่น้ำรวก55มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยยังพบปลอดนิกเกิลและก็โครเมียมเกินมาตรฐานระดับปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในบางจุดขณะแม่น้ำโขงพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง4จุดตรวจก็ได้แก่จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำสูงถึง66มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นค่าสูงสุดในการตรวจครั้งนี้ครับบ้านศพกกอำเภอเชียงแสนอยู่ที่50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของ68มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยบริเวณบ้านศพกกก็ยังพบปลอดและโครเมียมเกินมาตรฐานในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินด้วยครับ
1: ช่วงนี้ใกล้เทศกาลศาสตร์จีนแล้วนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายศิลวุฒิสุวรรณอาจก็ได้ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่และผู้ประกอบการรายใหญ่ค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์การผลิตและก็การค้าสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่นะคะพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ผลิตและไม่กระทบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนค่ะหลังจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้ราคาสินค้าหน้าฟาร์มปรับตัวตามกลไกตลาดนะคะทางกรมจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เข้าสู่ภาวะสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกปลายทางปรับสูงขึ้นจนกระทบค่าครองชีพประชาชนค่ะโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่72ถึง74บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะก่อนจะทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนและอาจจะอ่อนตัวลงในระยะถัดไปเนื่องจากราคาชิ้นส่วนสุกรขายปลีกอย่างค่อนข้างทรงตัวนะคะประกอบกับเดือนตุลาคมจะเข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งปกติแล้วความต้องการบริโภคเนื้อหมูก็จะลดลงค่ะกรมการค้าภายในจะติดตามราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดถ้าพบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรก็ร้องเรียนมาได้ที่1569ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีครับนำรัฐมนตรีวัฒนธรรมซาบีดาครับ MOA ไทยกับนิวซีแลนด์จะทำกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกครอบคลุมศิลปะมรดกวัฒนธรรมภาพยนตร์และก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หวังเชื่อมความสัมพันธ์ประชาชนและยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารข้อตกลงว่า ด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์โดยข้อตกลงฉบับนี้นะครับเป็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกของ2ประเทศมีกรอบระยะเวลา5ปีครอบคลุมงานศิลปะมรดกวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการท

0: ทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นช่องทางต่อลมหายใจให้อิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะที่สหรัฐกำลังหาทางยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเกือบ6เดือนค่ะอย่างไรก็ตามโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันได้ออกมาระบุนะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใดค่ะพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินมาตรการอย่างมีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองและการทูตนักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าถ้าสหรัฐเปิดฉากสงครามเศรษฐกิจกับจีนเพิ่มเติมอาจจะเผชิญกับการตอบโต้เพราะว่าจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่มายังสหรัฐโดยเฉพาะแร่ธาตุหายากที่จำเป็นขณะเดียวกันข้อมูลก็ชี้ว่าจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันส่งออกของอิหร่านมากกว่า80%ค่ะนายอับบาสบารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่าคำขู่ของผู้นำสหรัฐเป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นภาวะหนี้สินสูงเป็นประวัติการณ์และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการประณามมาตรการของสหรัฐว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและยืนยันว่าการกดดันดังกล่าวจะไม่สามารถสั่นคลอนความมุ่งมั่นของประชาชนในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: หลายพื้นที่ทั่วโลกครับเกิดน้ำท่วมจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะหลายประเทศในอเมริกาใต้มีปัญหาดินถล่มร้ายแรงตามมาด้วยครับที่เมืองโตโกปิยาทางตัวเหนือของชิลีฝนตกหนักหลายวันกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเป็นแนวยาวเป็นบริเวณที่ใช้เก็บยานพาหนะที่ขอบดินก็ได้ถล่มลงไปจนมีรถยนต์ตกลงไปหลายคันมีหลายคันค้างตึงอยู่ครับทางกองทัพบกและกองทัพเรือกำลังเร่งนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปกู้ภัยในบริเวณโดยรอบก็ยังเต็มไปด้วยโคลนและก็เศษซากประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่เสี่ยงจะพังทลายไปอาศัยอยู่ในพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวครับส่วนที่เปรูนะครับพื้นที่ตามทางหลวงชายฝั่งทางใต้มีรถยนต์และก็ผู้คนมากมายหลายสิบคันติดค้างเป็นวันที่4เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มขยายวงกว้างนะครับและก็เส้นทางถูกตัดขาดระหว่างเมืองอาเรบกีปาคักหน้าและก็ลีโอช่วงที่ถนนได้รับความเสียหายมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินด้านการจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพันคนไทยภาคใต้ของเปรูนอกจากนี้ครับก็ยังมีสินค้าตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอาหารเริ่มเน่าเสียเนื่องจากถนนถูกปิดมาเป็นเวลานานครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตร

0: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคา
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับเจอกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับยังเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทชุมพรกันอยู่นะครับโดยมีผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอณฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์นะคะศุกร์ที่21สิงหาคม2569วันนี้ไม่ผิดวันนะคะวันนี้ถูกวันศุกร์ขอให้มีความสุขถึงแม้ว่าฝนยังคงตกอยู
1: ่
2: นะคะในพื้นที่ของชุมพรนะค่ะจังหวัดอื่นๆไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ
1: ที่ติดตามข่าวทางภาคเหนือเนี่ยหนักเลยนะครับพี่โอครับ
2: ยังหนักอยู่นะคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าทางใต้เนี่ยยังไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับจังหวัดไหนที่รับฟังเราอยู่นะครับแล้วก็ถ้ารับฟังทาง Facebook Live นะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้เราได้นะครับ
2: ใช่ค่ะนะแจ้งข่าวกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อความกันค่ะว่ามีคุณผู้ฟังนะคะจากพื้นที่ไหนยังไงกันบ้างในช่วงนี้ที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็บอกเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนี่น้องต้นน้ำมาแล้วนะคะ
1: คร
2: ับ ข้อความแรกอันนี้นี่ไปทุกสถานีเลยนะคะ ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะ FC อสมททุกสถานีจริงๆนะ
1: มีถ้วยรางวัลให้คุณต้นน้ำสักใบมั้ยฮะ
2: นะเดี๋ยว
1: ต้องถามอสมทส่วนกลางนั่นแหละนะครับ
2: ใช่พอไปกับทุกสถานีจริงๆ
1: ไปทุกจังหวัดนะครับ
2: ค่ะอ่ะมาค่ะวันนี้เรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของชุมพรบ้านเรารวมไปถึงข่าวจากดีเจสายใต้เราก็มีหลายข่าวหลายประเด็นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวจังหวัดชุมพรก่อนนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับธรรมะธรรมโอก่อนนะครับนะจังหวัดชุมพรจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะครับ
2: เพื่อวันพระด้วย
1: ใช่ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวสืบสานวิถีธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับเมื่อช่วงประมาณ7:30 น.นายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่1 นะครับก็พร้อมด้วยพระครูศรีธรรมวิเทศเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพรเจ้าอาวาสวัดปากน้ำชุมพรคณะสงฆ์รวมไปถึงนางพนักกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับรวมไปถึงทางอำเภอนะครับพุทธศาสนิกชนเยาวชนนักเรียนและประชาชนนะครับก็ได้เข้าร่วมโครงการณวัดปากน้ำชุมพรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะในพื้นที่ของชุมพรก็คิดว่าน่าจะจัดเป็นประจำทุกๆวันพระด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโครงการเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมพรก็นำมารายงานกันนะคะไปดูข่าวในพื้นที่ของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะนี่เห็นเขาบอกว่าสภ.ปะทิวจับมือสืบสวนชุมพรติวเข้มอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่สนามบินนะคะเพื่อที่จะเสริมทักษะความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวค่ะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรนะคะเมื่อวานค่ะ20สิงหาคมนะคะมีการจัดอบรมขึ้นค่ะภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจเอกธเนศมีทองนะคะผู้กำกับสภ.ปะทิวนะคะมอบหมายให้พันตำรวจโทชนะภัยบุญนาครองผู้กำกับสภ.ปะทิวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานชุมพรนะคะการอบรมเนี่ยก็เป็นโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบยืนยันการปลดกระสุนปืนของท่าอากาศยานชุมพรค่ะมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเข้าร่วมจำนวน30คนนะคะมุ่งเน้นให้เข้ารับการอบรมค่ะมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะคะรวมถึงหลักการด้านอาวุธศึกษาแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภ

0: ไทยนะคะให้ความรู้ภาคทฤษฎีแล้วก็มีการอบรมนะคะมุ่งเสริมทักษะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างถูกต้องนะคะลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติที่ผิดพลาดค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะด้านการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยนานๆกว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วเวลาพอเจอเหตุการณ์แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมัน
1: ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูก
0: ใช่ค่ะนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความรอบคอบนะคะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสนามบินชุมพรเนี่ยนะครับมีผู้โดยสารไปใช้กันจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆวันหยุดเนี่ยครับพี่โอครับที่จอดรถแทบจะไม่มีเลยนะครับใช้กันเยอะมาก
0: เดี๋ยวนี้ชุมพรบ้านเราเที่ยวบินก็วันละ2รอบไหมคะเช้า2เย็น2หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะ
1: ครับก็มีทั้งน็อกแอร์มีทั้งแอร์เอเชียให้บริการกันอยู่นะครับ
0: ก็ถือว่าชุมพรเราเนี่ยก็มีสนามบินแล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่อะค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็มีสายการบินเหมือนที่น้องอู๋บอกว่าก็จะมีเที่ยวบินนะคะบางช่วงเนี่ยถ้าเป็นหน้าไฮหน่อยก็อาจจะเพิ่มเที่ยวบินเยอะหน่อยใช่ไหมคะบางช่วงก็อาจจะมีไม่เยอะนะแต่ก็มีนะคะ
1: ครับมีครับมีตลอดนะ
0: ใช่แต่ว่าตั๋วเครื่องบินอาจจะแพงหน่อยเนาะค่ะเอาก็ว่ากันไปแต่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรนะคะนำมารายงานแจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะ
1: ครับอีกหนึ่งข่าวนะครับทางพาณิชย์ชุมพรได้เดินหน้าส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ระบบประมูลนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างความเป็นธรรมด้านราคาแก่เกษตรกรนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อที่จะมุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างระบบซื้อขายที่โปร่งใสเที่ยงธรรมและผลักดันให้เกษตรกรเนี่ยนะครับได้รับราคาที่ดีที่สุดเชื่อมโยงตรงสู่ผู้ประกอบการณตลาดชุมชนอำเภอหลังสวนนะครับก็ที่อำเภอหลังสวนนั่นแหละนะครับ
0: ก็ตลาดกลางผลไม้อำเภอหลังสวนเนี่ยจะอยู่ข้างโรงพยาบาลหลังสวนนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกค่ะในการเปิดตลาดรวบรวมรับซื้อมังคุดนะคะก็ทราบมาว่ามีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปอยู่พอสมควรค่ะแต่ว่าโครงการนี้เขาจะจัดนะคะ20สิงหาคมจนถึง20กันยายนนะคะดังนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ดีนะคะหรือจะเป็นผู้ประกอบการก็ดีนะโหที่อยากจะไปเรียกได้ว่าไงไปเป็นผู้ประมูลให้ราคา
1: ครับ
0: นะคะท่านก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็มังคุดนะคะถ้าให้ดีเนี่ยคือมันก็อาจจะมีการคัดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดดำเนี่ยมันไว้ได้ไม่นานใช่ไหมคะมันก็อาจจะได้อีกราคานึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบลูกเขียวคือชาวสวนเขารู้แหละนะคะว่ามังคุดเนี่ยน่าจะต้องขายได้ราคาประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตลาดค่ะที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ไปใช้บริการกันแล้วก็ผู้ประกอบการเองอยากจะได้ผลผลิตใช่ไหมคะจากชาวสวนโดยตรง
1: ครับ
0: อาจจะไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางที่ไหนยังไงเนี่ยท่านก็ไปที่ตลาดกลางตรงนี้ได้เลยนะคะ เพราะว่าถือว่าผู้ขายส่งตรงกับผู้ซื้อโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาไปให้ราคาแล้วแต่ท่านไม่พอใจในราคานี้ท่านไม่ขายก็ได
1: ้ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไปหาคนอื่น
0: ค่ะก็คือท่านก็อาจจะขับออกจากตลาดแล้วท่านจะไปขายที่อื่นเลยก็ได
1: ้
0: นะคะแต่ก็อ่ะเอาเป็นว่าเขาเปิดโอกาสแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ยังไงล่ะพี่น้องเกษตรกรก็ได้ราคาดีๆไม่ต้องบอกว่าเทเหมารวม อะไรอย่างนี้แล้วมันได้ราคาไม่ดีนะคะท่านอาจจะลองไปตลาดนี้ดูก็ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นครั้งแรกในพื้นที่ชุมพรที่เขาจัด ครงการอันนี้ขึ้นมานะน้องโอ๋นะ
1: อืมครับยังก็เชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้นะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการเรือและผู้ที่รับซื้อผลไม้นะครับก็เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นะครับ
0: ใช่ค่ะหากว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่าสนใจในส่วนของรายละเอียดเนี่ยท่านติดต่อไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์077-503-959นะคะ077-503-959นะคะพี่โอ๋คิดว่าน่าจะเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะน้องโอ๋นะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ทราบมาว่าจะมีเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดเนี่ยเขาก็ต้องไปดูตาช่างไปตรวจสอบตาช่างด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของพาณิชย์เองเนี่ยต้องเข้าไปดูแลด้วยนะคะหลายๆภาคส่วนนะคะเมื่อวานพี่โอ๋ก็เห็นภาพบรรยากาศในการประมูลซื้อขายมังคุดครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็มีพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจทยอยกันไปบางท่านอาจจะยังไม่ทราบข่าวนะคะฟังแล้วสนใจก็ลองดูแล้วกันนะคะ
1: ตลาดอยู่ที่ข้างโรงพยาบาลหลังสวน
0: ใช่ค่ะก็คือพอถ้าเกิดท่านจะบอกว่ายังไงดีล่ะสี่แยกไฟแดงวังตะกอนะคะท่านก็ขับขึ้นอันนี้หมายความว่าถ้าท่านมาจากตลาดหลังสวนนะ
1: ครับ
0: ท่านก็ขับ
1: อยู่ขาขึ้น
0: ใช่ค่ะขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านมาจากโซนทุ่งตะโกใช่ไหมคะอันนี้ก็ขาล่อง
1: ต้องไปยูเทิร์นกลับ
0: ใช่ค่ะนะแต่ก็หาไม่ยากค่ะแล้วก็ที่ข้างในเนี่ยที่จอดรถกว้างขวางเลยค่ะนะแล้วก็เขาก็กางเต็นท์เอาไว้เรียบร้อยฝนตกแดดออกไม่มีปัญหาแน่นอน
1: ครับ
0: นะคะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาในช่วงหน้ายังมีข่าวให้ติดตามกันต่อครับ
2: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ครับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรากันต่อนะครับเรามาดูข่าวจากทางพี่น้องดีเจสายใต้บ้างครับพี่โอ๋ครับ
0: ค่ะนะก็เป็นข่าวจากนครศรีธรรมราชก่อนละกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีการเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอล 2B Number 1จังหวัดนครศรีธรรมราชต้านยาเสพติดครั้งที่1นะคะฟุตซอล 2B Number 1ค่ะโดยชมรมฟุตซอลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมกับชมรม 2B Number 1จังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนะคะพร้อมส่งเสริมทักษะแล้วก็ศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลด้วยนะคะเมื่อวานค่ะ20สิงหาคมนะคะนายประสิทธิ์เมคาราค่ะประธานชมรมฟุตซอลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเข้าหารือกับนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็หารือแนวทางการจัดการแข่งขันฟุตซอล 2B Number 1จังหวัดนครศรีธรรมราชต้านยาเสพติดครั้งที่1 นะคะซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมฟุตซอลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ชมรม 2B Number 1นครศรีธรรมราชนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผ่านกิจกรรมกีฬานั่นเองนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนนักกีฬาที่มีใจรักกีฬาฟุตซอลเนี่ยได้แสดงความสามารถทักษะแล้วก็สร้างประสบการณ์ในการแข่งขันระดับภาคใต้นะคะเขาจะมีการกำหนดนะคะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่10ถึง30กันยายนนี้นะคะณสนามฟุตซอลเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะก็เชิญชวนเยาวชนนักกีฬาแล้วก็ประชาชนนะคะได้เข้าร่วมติดตามการแข่งขันแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการสร้างพลังเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยพลังของกีฬานั่นเองค่ะ
1: ครับมาดูข่าวของทางจังหวัดสงขลาบ้างนะครับเรื่องของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้เดินหน้าสร้างโอกาสมอบชุดเครื่องมือต่อยอดอาชีพแก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ จำนวน31รายนะครับพร้อมกับ2กลุ่มอาชีพชุมชนเพื่อมุ่งสร้างรายได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะครับรายงานกันเข้ามาจาก DJ Jack ลักษณะเจริญชีพครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเดินหน้าสร้างโอกาสมอบชุดเครื่องมือต่อยอดอาชีพแก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ31รายพร้อม2กลุ่มอาชีพชุมชนมุ่งสร้างรายได้พึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องมือเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนพิการจังหวัดสงขลาโดยมีนางอมรวรรณช่วงเพชรจินดาแรงงานจังหวัดสงขลานางสาววันวิสาเพชรมณีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานประชาชนและกลุ่มอาชีพชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการจัดงานในครั้งนี้มีที่มาจากแนวคิดและความตั้งใจของนายไพโรจน์โชติกาเสถียรอดีตปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลจำนวน 150,000 บาทให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาเพื่อนำไปช่วยเหลือและส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่กลุ่มเปราะบางและผู้พิการในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนดังนั้นทางสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้กระทรวงพม.และเครือข่ายบัณฑิตแรงงานในการลงพื้นที่สำรวจคัดกรองและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เดือดร้อนที่มีความตั้งใจจริงในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพและต้องการเครื่องมือต่อยอดสำหรับผู้เข้าร่วมรับมอบชุดเครื่องมือในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น31คนพร้อมด้วยกลุ่มอาชีพ2กลุ่มโดยแบ่งออกเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยงานต่างๆจำนวน24คนได้แก่หลักสูตรนวดแผนไทย5คนช่างตัดผมชายหญิง5คนช่างตัดเย็บเสื้อผ้า6คนการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม6คนการดูแลผู้สูงอายุ1คนและช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก1คนผู้ประกอบอาชีพรายบุคคลจำนวน7คนประสงค์ทำรับจ้างทั่วไปขายอาหารเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไข่ไก่รับจ้างตัดหญ้าและกลุ่มอาชีพชุมชน2กลุ่มได้แก่กลุ่มโนดสินอำเภอระโนดและกลุ่มชันรงค์สงขลาอำเภอหัดใหญ่โดยผู้ได้รับมอบจะได้รับชุดเครื่องมือประกอบอาชีพมูลค่าชุดละไม่ต่ำกว่า 4,000 บาทต่อคนเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไปทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าชุดเครื่องมือที่ได้รับในวันนี้ไม่เพียงเป็นแค่อุปกรณ์ในการทำงานเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนโอกาสและกำลังใจจากทุกภาคส่วนที่ต้องการเห็นผู้ได้รับมอบนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมความร่วมมือของทุกหน่วยงานและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับมอบทุกคนมีความมุ่งมั่นอดทนประสบความสำเร็จในสายอาชีพเพื่อนำพาให้กลุ่มและชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลา รายงานครับ
1: ครับก็กลับเข้ามาในช่วงของภาคใต้บ้านเรานะครับก็เป็นข่าวที่มาจากทางจังหวัดสงขลานะครับโดยดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพนะครับมาดูข่าวของทางจังหวัดพัทลุงนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงมอบบ้านกาชาดหลังที่8ประจำปีงบประมาณ2569ส่งต่อความห่วงใยสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนนะครับเมื่อวานนี้20สิงหาคม2569ที่บ้านเลขที่153หมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดประจำปี2569หลังที่8ให้แก่นายวราวุฒิด้วงเอียดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยนะครับในโอกาสนี้นายโชคชัยรักเกื้อปลัด จังหวัดพัทลุงปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีนะครับโดยมีนายอดุลหมื่นลึกในอำเภอศรีนครินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับการมอบบ้านกาชาดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีนะครับสำหรับบ้านกาชาดหลังที่8เนี่ยนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่บ้านหนึ่งหลังแต่เป็นบ้านแห่งน้ำใจที่เกิดจากความร่วมมือความปรารถนาดีของทุกภาคส่วนนะครับสะท้อนพลังของสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันพร้อมเดินหน้าดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวพัทลุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
0: ค่ะนะคะก็

ในส่วนของข่าวจากดีเจสายใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังก็วันโดยปกติก็จะมีส่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะวันนี้ข่าวอาจจะน้อยหน่อยนะดังนั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่ข่าวชุมพรบ้านเราเพิ่มเติมอีกสักข่าวนึงละกันเพราะว่าอันนี้ต้องแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะน้องๆ นักเรียนค่ะจากโรงเรียนสักกรประชานุกูลนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอประทิว

0: รประชานุกูลเนี่ยเขาสร้างชื่ออีกครั้งหนึ่งบนเวทีระดับนานาชาติเลยนะคะเพราะว่าเขาคว้าแชมป์ระดับชาติ2ปีซ้อนแล้วนะคะกับรางวัลประดิษฐ์พานพุ่มนั่นเองนะคะนายธีรยุทธกิตตินพวัฒน์นะคะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสากลประชานุกูลพร้อมด้วยคณะครูแล้วก็นักเรียนค่ะเข้ารับประทานโล่รางวัลชนะเลิศระดับชาตินะคะจากการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระดับชั้นประถมศึกษานะคะสะท้อนความสามารถของนักเรียนแล้วก็ศักยภาพของสถานศึกษาอย่างโดดเด่นเลยค่ะโดยพิธีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่หอประชุมเปรม100ปีนะคะโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลานะคะในพระอุปถัมภ์โดยผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนสากลประชานุกูลเนี่ยก็เข้าร่วมรับประทานโล่รางวัลจากพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลนะคะความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนสากลประชานุกูลค่ะที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติได้2สมัยติดต่อกันนะคะก็คือเมื่อปีที่แล้ว2568 แล้วก็ปีนี้2569นะคะตอกย้ำความโดดเด่นด้านการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาทักษะของนักเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือพานเนี่ยสวยมากนะคะสำหรับการประดิษฐ์พานพุ่มสักการะเนี่ยไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ความประณีตของนักเรียนนะคะสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมด้วยความรับผิดชอบแล้วก็ความมุ่งมั่นในการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้จนสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศได้สำเร็จนะคะซึ่งโรงเรียนสากลประชานุกูลเนี่ย ก็เดินหน้าค่ะส่งเสริมแนวคิดเรียนรู้ครบวงจรพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะรอบด้านนะคะควบคู่กับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นโรงเรียนท้องถิ่นที่ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนไว้ใจไว้วางใจนะคะก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็นับเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสากลประชานุกูลนะคะเป็นแรงผลักดันด้วยเนาะเพื่อที่ครูก็ดีนักเรียนก็ดีก็จะได้พัฒนาเดินหน้านะคะยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพใกล้บ้านต่อไปด้วยนะคะ
1: ครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในสังกัดของทาง
0: อบจ
1: อบจชุมพรนะครับ
0: ค่ะพอพูดถึงอบจนี่เดี๋ยวจะมีงานแข่งขันเรือยาวข
1: ึ
0: ้นขนชิงธงคลองในหลวงหัววังพนังตักใช่ไหมคะเดือนหน้าก
1: ัน
0: ยานี่แล้ว
1: ใช่ครับก็ในพื้นที่นะครับตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการจัดสถานที่อะไรต่างๆนะครับก็เมื่อวานเนี่ยครับรถผ่านไปนะครับก็เห็นมีการเริ่มมีการวางทุ่นเริ่มมีการกางเต็นท์แล้วก็เตรียมสถานที่กันแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวก่อนใช่ไหมคะน้องโห
1: ใช่ครับ
0: ค่ะงานแถลงข่าวเนี่ยจะจัดในวันพุธนะคะพุธหน้านะคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวมีรายละเอียดก็จะได้แจ้งให้ได้รับทราบกันเพราะว่าปีนี้นะคะจะมีกิจกรรมจะมีการแข่งขันเรือยาวประเภทไหนอย่างไรนะคะก็จะได้แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะโดยงานเนี่ยจะจัดในวันที่9ถึง13กันยายนนะคะณคลองหัววังพนังตักค่ะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะทราบมานะอันนี้คร่าวๆค่ะแต่ว่างานแถลงข่าว26สิงหาคมนี้นะโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะปีนี้เขาย้ายสถานที่นะโอ
1: ๋
0: เข้าไปแถลงข่าวบริเวณหน้ารูปปั้นลิงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นนี่เวลาใครเข้ามาที่คลองในหลวงหรือจะเรียกว่าอะไรอ่ะไปดูสะพานชมกวาง
1: ครับ
0: จะต้องสังเกตลิง
1: นะที่อยู่ในสระ
0: กลางสระ
1: นะครับตัวใหญ่นะฮะ
0: ใช่ค่ะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งของชุมพรบ้านเรานะคะปีนี้เขาเปลี่ยนสถานที่ปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้ผิวไม่มั่นใจนะเขามีคู่เรือ ที่เอามาแข่งในแม่น้ำในใกล้ๆกับสะพานชมกวางแล้วเรือล่มนะคะรู้สึกจะเป็นเรือผู้นำอะไรสักอย่างน
1: ี่
0: แหละนะคะ
1: เป็นพายโชว์นะ
0: จะพายโชว์สรุป
1: คือจริงๆแล้วเขาต้องเขาตั้งใจให้ล่มหรือเปล่าเพราะว่าจะได้โชว์ว่าความสามารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: นะคะเคยมีอยู่ปีหนึ่งนะคะอันนั้นก็สร้างเสียงหัวเราะนะก็คือทุกคนเนี่ยคือเขาก็ใช้เวลาในการซ้อมเป็นแรมเดือนนะ
1: ครับใช่ครับตอนนี้นะครับในคลองในหลวงเนี่ยนะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะฮะก็จะมีการ

0: ฝึกซ้อมกันอยู่นะครับจากฝีพายหลายๆทีมนะครับที่เข้าไปซุ่มซ้อมกันอยู่ทุกเย็นนะครับใครที่อยากจะไปดูการซ้อมพายเรือเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ที่ริมคลองในหลวงนะครับ
1: ก็จะมีหลายจุดเลยใช่ไหมคะที่เขาจะแบ่งพื้นที่กันซ้อม
0: ครับแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยนะครับจุดที่เราสามารถไปชมได้เนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะครับเป็นฟู้ดทรัคอะไรต่างๆเลยนะครับก็ไปอยู่นะครับพี่โอลงเย็นๆลองขับรถไปดูนะครับแถวสะพานรถไฟก็จะมีร้านไอติมที่อยู่ริมคลองบรรยากาศดีมากนะครับไปชมไปชิมกันได้
1: ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนะคะไปนั่งพักผ่อน
0: ครับชิวๆครับชิว
1: ๆไปเดินออกกำลังกายยามเย็นๆได้เลยนะคะเอาทราบข่าวมาว่าปีนี้เขาจะมีโชว์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงคู่พิเศษด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปรอดูงานวันแถลงข่าวนะจะเป็นเรือคู่ไหนกับใครยังไง
0: ไป
1: นะคะ
0: เตรียมถ่ายภาพเด็ดอะไรเงี้ย
1: นะคะตอนที่แบบว่าเรือคงจะไม่ล่มหรอก
0: ปีนี้ไม่โชว์เดี๋ยวซ้ำกับปีที่แล้ว
1: นะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสมาค่ะพอจบงานเดือนกันยายนที่คลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะขึ้นขนชิงธงหลังสวนนะคะต้นกำเนิดมรดกภูมิปัญญาไทยเรานะคะที่แม่น้ำหลังสวนทราบข่าวมาว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานกันนะคะทราบข่าวมาจากทางเทศบาลเมืองหลังสวนค่ะก็รอติดตามกันนะคะเพราะว่าทราบมาว่าทางองค์การบริหารสวนจังหวัดชุมพรเองก็ให้งบประมาณมางานนะแต่ว่าจะต้องจัดออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยของอำเภอหลังสวนค่อยว่ากันเพราะว่าต้นกำเนิดขึ้นขนชิงธง180กว่าปีแล้ว
0: นานมากนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทราบข่าวมาว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเองเนี่ยนะคะก็กำลังเร่งรัดที่จะให้มีพิพิธภัณฑ์เรือยาวซึ่งก็อยู่ในโรงเรียนสวนศรีวิทยาอันนี้เนี่ยที่ทราบข่าวมาว่าพยายามที่จะช่วยกันทั้งผลักแล้วก็ดันนะคะอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะแล้วกว่าเราจะได้หวายแต่ละเส้นมาเนี่ยพี่โอก็ติดตามทีมงานเนี่ยนะคะที่เขาก็มาอยู่ในเรือตัดสินของสนามแข่งเรือหัววังก็ดีนะโ
0: อ
1: ้เขาต้องเข้าไปในป่าพะโต๊ะเพื่อที่จะไปตัดหวายมาเพื่อที่จะทำธงหวายเนี่ยนะคะในการแข่งขันเรือยาวประเพณีค่ะถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขาเริ่มที่จะ อนุรักษ์รักษานะคะภูมิปัญญาไทยของเรานะคะดังนั้นนี่เดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะคะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยอสมทเราเองก็อยากจะจัดประกวดนักพากเรือด้วยถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะโ
0: อ
1: ้ดูเรือสนุกไม่สนุกเนี่ยบางที
0: อยู่ที่นักพากนี่แหละ
1: ที่นักพากด้วย
0: ใช่ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวครับเวลาหมดแล้วนะ
1: คะ ต้องลากันไปก่อนนะคะ
0: เจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร

ำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: จากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยชนันร่อนคำสั่งถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมมานด์นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดหนังสือคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยประธานกรรมการได้มีคำสั่งกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยบริหารจัด

0: การแบบซิงเกิลคอมมานด์ให้เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนให้ติดตามสถานการณ์และสื่อโซเชียลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวปลอมไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในโอกาสแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนและปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตชด.เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมน่านเร่งช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจตำรวจยังไม่จบภายหลังสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกำชับให้กำกับติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตลอดช่วงที่เกิดอุทกภัยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการอพยพดูแลความปลอดภัยและจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่การฟื้นฟูพื้นที่โดยจัดกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจยังไม่จบตำรวจพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านอธิบดีกรมทางหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางส่วนภูมิภาคและแขวงทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมในการนี้อธิบดีได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรวมไปถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้กำชับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆอาทิให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่17เชียงรายและแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดนำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้แก่แขวงทางหลวงชนบทน่านตลอดจนการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนและการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามทช.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนทันทีเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
12: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
14: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
15: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะมาพร้อมกับแมลงเม่าเลยนะคะหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะเห็นแมลงเม่าเนาะเพราะว่าแมลงเม่านะคะเวลาแบบพอเปิดไฟเนี่ยโอ้โหจะบินกันว่อนเลยค่ะรีบมาเข้ากองไฟกันต้องปิดไฟค่ะถึงจะไล่แมลงเม่าได้นะคะจะเห็นเยอะตอนช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วปีกมันเนี่ยมันมีน้ำหนักที่แบบเบามากจะบอกว่าไม่มีน้ำหนักก็ว่าได้ปีกของมันเนี่ยยิ่งกวาดเท่าไหร่มันดูเหมือนจะยิ่งเยอะมากขึ้นนะคะไม่หมดสักทีนึงเนี่ยเวลากวาดปีกแมลงเม่าเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเหมือนกันไหมคะบ้านไหนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างปีกแมลงเม่าเต็มไปหมดเลยกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะคะเพราะว่ามันแบบปลิวว่อนไปในบ้านหมดเลยเริ่มต้นกับเพลงเก่าๆจากพี่ฮิวโก้นะคะกับแมลงเม่าต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสมท.เพื่อ

0: ชุมชนค่ะพบกันอีก1ชั่วโมงนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์สุขสบายกันทุกคนนะคะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีน้องเตจ้าขอเพลงเราคงต้องเป็นแฟนกันนะงานจากผันพี่ติ๊กน้ำส้มถึงเซ็นทรัลหรือยังจ้าบอกน้องกระเพาะว่าจะมาเที่ยวเซ็นทรัลเนี่ยมาถึงแล้วยังเอ่ยสวัสดีชัยมานด้วยค่ะอย่ารักกันเลยของพี่เบิร์ตธงชัยนะคะฝนตกแล้วที่บ้านนาตอนนี้นะคะที่บันดอนยังไม่ตกค่ะตอนนี้ยังมีแดดรำไรอยู่แต่ท้องฟ้าไม่ได้แจ่มใสนะคะวันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสช่วง10โมงตอนที่กระเพาะออกไปเซ็นทรัลนะก็มีแดดนะแต่ก็ท้องฟ้าไม่แจ่มใสนะคะดูครึ้มๆนิดนึงแต่ก็มีแดดอยู่ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีตอนนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากเข้ามาติดตามพวกเราด้วยนะคะตาวอนมาแล้วสวัสดีตาวอนด้วยค่ะวันนี้เริ่มต้นกันนะคะด้วยข่าวสารนะคะงาน Thailand Smart Money ค่ะเมื่อเช้าที่กระเพาได้โทรศัพท์เข้ามานะคะเข้ารายการก็เผอิญไปเจอกับพี่กุ้งพอดีพี่กุ้งไม่แน่ใจว่า FC อสมท.จำได้หรือเปล่าพี่กุ้งเคยมาจัดรายการที่ชื่อว่าจากใจทกส.ก่อนหน้านี้อยู่หลายปีเหมือนกันนะคะช่วงเช้าอะค่ะก็จะมาทักทายแฟนรายการกันกระเพาก็ไม่ได้เจอพี่กุ้งนานมากเลยเผอิญไปเจอกันในงานก็เลยให้พี่กุ้งได้โปรโมทเลยนะคะมีสินค้าที่ทกส.เขาเข้าไปสนับสนุนชุมชนต่างๆอะค่ะแล้วก็เอามาวางจำหน่ายนะคะแพ็กเกจจิ้งสวยมากแล้วก็อย่างที่พี่กุ้งบอกไปแหละว่าข้างนอกอะบางอย่างขาย60ในงานขาย29บาทคือถูกมากใครอยากได้ของถูกต้องไปซื้อในงานแล้วมีสินค้าให้เลือกหลากหลายเลยจากชุมชนต่างๆจากท้องถิ่นต่างๆในสุราษฎร์ธานีที่ทกส.เข้าไปสนับสนุนมานะคะน่าสนใจมากก็ลองแวะเวียนไปแล้วก็ยังมีบูธอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะคะปรึกษาทางการเงินก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประกันรีไฟแนนซ์เกี่ยวกับบ้านนะคะบ้านมือ2อะไรก็มีให้เลือกเยอะแยะเลย21ถึง23นะคะงาน Thailand Smart Money จัดขึ้นเป็นครั้งที่12และในสุราษฎร์ธานีแป๊บเดียวเองเนาะจัดขึ้น12ครั้งแล้วอะค่ะหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1นะคะเซ็นทรัลค่ะไปกันได้เลยจ้า
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาติดตามข่าวกันสักนิดนึงนะคะที่ก่อนหน้านี้เราได้รับทราบข่าวร้ายในวงการบันเทิงนะคะก็คือการเสียชีวิตของพี่เรย์นะคะเรย์แมคโดนัลด์ค่ะเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักแสดงนะคะแล้วก็มากความสามารถล่าสุดก็ผันตัวมาเป็นอะไรนะยูทูบเบอร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะเหมือนกับน้องฮาลุนนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวเหมือนน้องฮาลุนนะพี่เรย์เขาก็จะทำคลิปนะไปกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทอย่างพี่ลีโอพุทธนะคะอย่างพี่ต้าบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชาคริสก็เป็นเพื่อนสนิทของเป็นเพื่อนสนิทแต่พี่ชาคิดจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะพี่ชาคิดแก่กว่าแต่ก็คือเขาก็สนิทกันมากๆเลยก็คือเป็นเสมือนแบบเพื่อนน้องรักเลยก็ว่าอย่างนั้นได้นะคะก็จะทำคลิปกันในลักษณะที่แบบไปนู่นนี่นั่นไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยก็น่าจะเป็นคลิปที่ไปขี่อะไรอะช็อปเปอร์เหรอช็อปเปอร์หรือเปล่าหรือว่ารถเวสป้าที่ประเทศอะไรแล้วจำไม่ได้นั่นคือทริปสุดท้ายนะคะที่พี่เรย์ได้แบบว่าโพสต์ลงมาทางช่อง YouTube ของพี่เรย์เองเนี่ยค่ะล่าสุดจากที่หลายท่านได้ติดตามข่าวแล้วนะคะก็มีการเผยผลชันสูตรนะคะของพี่เรย์แมคโดนัลด์ค่ะว่าพบว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยตีบ3เส้นนะคะเสียชีวิตในขณะที่หลับไปก็คือเป็นการนอนหลับแบบหลับไปเลยอะค่ะเคสเดียวกันเลยกับน้องฮาลุนโซโล่นะคะก็คือแบบหลับไปเลยจากการชันสูตรเบื้องต้นแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ย3เส้นเลย 2เส้นเนี่ยตีบ 90% แล้วก็อีก1เส้นตีบ 70% เลยทำให้หัวใจขาดเลือดค่ะเป็นที่มาของการจากไปอย่างสงบในครั้งนี้แบบไม่เจ็บปวดไม่ทรมานใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะสร้างความใจหายมากทีเดียวให้กับคนที่อยู่ข้างหลังโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะทั้งภรรยาแล้วก็ลูกของพี่เรนั่นเองรวมถึงเพื่อนร่วมวงการด้วยในส่วนของเคสเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเขาก็เลยหยิบข้อมูลเรื่องนี้มาฝากทุกคนกันมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าจากการที่ไปสอบถามคนในครอบครัวหรือว่าไปถามเพื่อนที่สนิทกันเข้ามาเนี่ยกับพี่เรเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพี่เรเป็นคนที่พักผ่อนน้อยแล้วก็บ้างานชอบทำงานนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีการสังเกตอาการเหมือนกันนะปกติแล้วก็คือพี่เรเขาบอกว่าเขาจะไม่เคยบ่นอะไรให้เพื่อนๆฟังเลยว่ามีอาการเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ลีโอพุทธเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็สังเกตนะว่าเห็นเพื่อนเนี่ยจะดูเหนื่อยเวลาไปทำกิจกรรมอะไรเนี่ยพี่เรย์จะดูเหนื่อยที่สุดเลยในบรรดาเพื่อนคนอื่นๆในช่วงหลังๆมาแต่ก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็คิดว่าอาจจะแบบพักผ่อนน้อยนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้ดูเพลียไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะสุดท้ายสุดแล้วก็อาจจะเป็นตามที่ทุกคนคาดการเอาไว้ก่อนที่ผลชันสูตรจะออกแหละนะว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจวายเฉียบพลันนะมาจากเส้นเลือดตีบไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดอะไรก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะไปอยู่ประมาณนี้ก็ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการชันสูตรนะคะแพทย์ก็บอกว่าหัวใจตีบ3เส้น2เส้นตีบ 90% เลยแล้วก็อีก1เส้นเนี่ยตีบ 70% และทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้พี่เรนะคะเสียชีวิตนะคะขณะที่ฟุบแล้วก็หลับไปเลยนะคะถือว่าเป็นคนที่ทำงานหนักมาตลอดแล้วก็เดินทางบ่อยมากพอคนเดินทางบ่อยเนี่ยเดินทางเยอะเนี่ยก็เหนื่อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะยิ่งถ้าใครขับรถเองเนี่ยยิ่งเหนื่อยเลยร่างกายเรามันใช้พลังงานเยอะมันก็จะอ่อนล้าได้ง่ายยิ่งถ้าพักผ่อนน้อยด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วก็เต็มที่กับทุกงานก็พอคาดเดาได้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะวันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลนะคะจากโรงพยาบาลรามามาฝากคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาเองก็เริ่มมาสนใจเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้แบบคอยสังเกตอาการทั้งตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเช่นเดียวกันค่ะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคที่มีความรุนแรงนะคะแล้วก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้โดยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุอันดับต้นๆเลยค่ะที่ทำให้ผู้ป่วยทั่วโลกรวมถึงผู้ป่วยในประเทศไทยเสียชีวิตรองลงมาจากโรคมะเร็งค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเพศอายุบางคนก็มีพันธุกรรมตลอดไปจนถึงปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมได้แต่เราก็ไม่ควบคุมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคที่พบได้บ่อยนะคะอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่จัดๆหรือคนที่มีภาวะโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักตัวเกินอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็ผู้ที่มีความดันในเลือดสูงก็มีความเสี่ยงมากเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะจะเป็นโรคที่เป็นอันตรายแล้วก็อาจจะเกิดจากสาเหตุที่ยากต่อการควบคุมหากว่าผู้ป่วยทำความเข้าใจของอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเนี่ยตามคำแนะนำของแพทย์นะคะก็สามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่เราต้องรู้ไงว่าเราเป็นเราจะได้รักษาตามอาการนะคะคุณหมอก็จะได้คำแนะนำในการใช้ชีวิตว่าเราเป็นโรคหัวใจตีบแล้วเราต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะคะเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวออกไปได้อีกกรณีที่เราแบบมีอาการแล้วเอกใจแล้วไปตรวจแล้วก็พบเจอไวไงคะมันไม่ใช่เคสแบบของพี่เรย์ไงที่ไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเส้นเลือดหัวใจตีบอะไรยังไงแล้วนะคะอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะสังเกตเลยก็คือ1แน่นหน้าอก

0: 2. เหนื่อยง่ายโดยเฉพาะตอนที่ต้องออกแรง 3. ความดันเลือดต่ำลงเฉียบพลัน 4. ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยค่ะ 5. ระยะรุนแรงที่สุดอาจจะทำให้มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยประเด็นที่ทำให้หลายคนเสียชีวิตก็เพราะประเด็นที่5เนี่ยค่ะภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยค่ะอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะกำลังประสบปัญหากับโรคนี้อยู่นี่คือคำถามนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมักไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมันไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าโดยจะมีอาการของโรคเข้ามาก็เมื่อเข้าสู่ระยะรุนแรงแล้วเขาถึงบอกว่าให้เราถ้ามีเวลาก็ให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีบ้างนะคะบางคนก็บอกถือคติที่ว่าไม่ตรวจก็ไม่เจอไม่ตรวจก็ไม่เป็นโรคนะคะบางคนถือคติแบบนี้เลยอาการของโรคนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังประสบพบเจอกับปัญหานี้อยู่ลองสังเกตตัวเองดูผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกบางคนบอกว่าเจ็บแน่นหน้าอกเป็นระยะระยะก็อย่าคิดไปเองนะคะอย่าคิดเองเองบางคนเนี่ยกลัวการไปหาหมอมากคิดเองเดี๋ยวมันก็หายเองนะคะวินิจฉัยโรคเองซะเลยนะคะคล้ายกับมีของหนักมาทับที่หน้าอกค่ะอาจจะปวดร้าวจากหน้าอกขึ้นมาถึงคางนะคะหรือว่าปวดร้าวไปที่บริเวณแขนซ้ายต้องสังเกตตัวเองคนรอบข้างบ้างรู้สึกเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะตอนที่ต้องออกแรงอย่างเช่นยกของถือของหนักๆจากที่เคยถือได้ไม่เป็นไรทำไมทุกวันนี้ถือของหนักและฉันเหนื่อยแบบนี้เนี่ยหรือออกกำลังกายเบาๆเดินเรื่อยๆยังรู้สึกโอ้โหมันเหนื่อยจังเลยระดับความดันในเลือดต่ำลงเฉียบพลันนะคะผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีเหงื่อออกมากระยะรุนแรงที่สุดก็คือทำให้มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยส่งผลให้ผู้ป่วยหมดสติหรือว่าหัวใจหยุดเต้นได้เลยปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะมีหลายอย่างอยู่นะคะมีหลายอย่างอยู่การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันลดน้อยลงอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สร้างผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเนี้ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆได้แก่ค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของอายุเรากำหนดอายุไม่ได้ว่าฉันอยากจะอายุ25ตลอดไปไม่ได้นะคะอายุเพิ่มขึ้นทุกปีนี่คือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือมีอายุที่มันเพิ่มขึ้นพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจเกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาหลอดเลือดก็จะแคบเล็กลงซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมักจะพบได้ในกลุ่มวัยกลางคนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะเพศหญิงเพศชายจากข้อมูลพบว่าเพศชายเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากกว่าเพศหญิงที่อยู่ในช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือนพันธุกรรมค่ะคนในครอบครัวเคยเป็นหากมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นๆในการเกิดโรคนี้ได้ส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้มีอะไรบ้างก็คือมาจากการที่เราใช้ชีวิตใช้พฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมาจากการที่เราใช้ชีวิตใช้พฤติกรรมในแต่ละวันไม่เหมาะสมอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะคะการสูบบุหรี่สารพิษจำนวนมากกว่า 4,000 ชนิดที่มันอยู่ในบุหรี่เนี่ยมันทำให้เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดเสื่อมตัวก่อนวัยอันควรเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากถึง 2-4 เท่ามีไขมันในเลือดสูงระดับคอเลสเตอรอลสูงนะคะเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทแป้งน้ำมันไขมันหมักเกินไปทำให้มีปริมาณไขมันสะสมเพิ่มขึ้นเนี่ยคนที่มีภาวะแบบไขมันมีความดันหรือก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันภาวะความดันเลือดสูงค่ะเมื่อมีค่าความดันเลือดมากกว่า140/90นะคะตามทางการแพทย์อะนะความดันนะคะหมายถึงความดันเนาะมากกว่า140เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้หัวใจเดี๋ยวมันทำงานหนักกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย ห้องล่างซ้ายหนานะคะมีแบบอะไรอะหนาผิดปกติซึ่งเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคอ้วนน้ำหนักเกินค่ะอ้วนลงพุงอันนี้ก็เสี่ยงโรคเบาหวานนะคะก็เสี่ยงความเครียดสะสมนอนไม่เพียงพออันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันผลกระทบนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเป็นโรคที่สร้างอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยรู้ตัวช้าหรือว่าขาดการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะเมื่อสารต่างๆแล้วก็คราบไขมันเริ่มสะสมจนกลายเป็นชั้นหนาเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดมันเริ่มตีบแคบลงส่งผลต่อปริมาณเลือดที่ไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็อาจจะทำให้หลอดเลือดปริแตกได้มีเกล็ดเลือดหลุดเข้าไปอุดตันอุดกั้นทางเดินของหลอดเลือดแล้วก็เมื่อเกิดภาวะอุดตันของหลอดเลือดหัวใจเกินร้อยละ50ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยแสดงอาการของโรคได้อย่างฉับพลันส่วนการวินิจฉัยโรคนะคะถ้าหากว่าใครแบบมีอาการแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปพบหมอแหละถ้าเป็นบ่อยๆแล้วต้องไปพบหมอแล้วเนาะเพื่อให้คุณหมอเนี่ยได้ทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคุณผู้ฟังจำเคสของผู้ชายคนนึงได้ไหมคะที่เป็นแฟนของคุณครูท่านนึงอะค่ะที่มาจากเคสนี้เหมือนกันเนาะมีอาการที่แบบชาปรี๊ดตั้งแต่ปลายนิ้วขึ้นมาที่หัวใจทางด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็มีอาการแบบเหงื่อท่วมตัวแล้วก็เพื่อนหามไปส่งโรงพยาบาลภรรยาร้องขอให้คุณหมอตรวจคลื่นหัวใจแล้วคุณหมอไม่ตรวจให้อ่ะที่เป็นคดีความกับทางคุณหมออยู่อะค่ะเนาะเนี่ยมาจากเคสนี้เหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็มาจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเหมือนกันก็เลยทำให้เสียชีวิตนะคะขอตรวจคลื่นหัวใจภายใน10วินาทีขออภัยค่ะภายใน10นาทีแล้วก็เจาะเลือดดูเพื่อเอนไซม์หัวใจด้วยหากพบว่ามีปริมาณเอนไซม์เพิ่มขึ้นกับมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมากกว่า20นาทีแสดงว่ามีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับอาการหลอดเลือดหัวใจตีบตันแพทย์ก็จะประเมินความรุนแรงของอาการนะคะเพื่อที่จะวางแผนการรักษาในวิธีที่เหมาะสมต่อไปแต่คือถ้าเรารู้อ่ะแล้วเรารักษามันหายได้นะคะมันหายได้การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเราก็จะแบบใช้ชีวิตในประจำวันได้แล้วก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นกว่าเดิมการรักษาค่ะมันแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือหลอดเลือดตีบตันเพียงบางส่วนแพทย์ก็จะพิจารณาการรักษาโดยให้ยาควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเรานะคะหลอดเลือดถ้ามันตีบตันมากก็การตีบแคบของหลอดเลือดในระดับที่มากขึ้นการรักษาก็จะทำการทำบอลลูนแล้วก็ใส่ขดลวดหัวใจนะคะเพื่อช่วยขยายหลอดเลือดทำให้มีเลือดเนี่ยสามารถไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการทำบอลลูนหรือการใส่ขดลวดหัวใจก็ต้องมีความจำเป็นเหมือนกันนะคะที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจเพื่อต่อเส้นเลือดที่เป็นทางเบี่ยงขึ้นมาใหม่ทำให้มีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้นนะคะก็จะอยู่ที่แต่ละบุคคลนะคะว่าอยู่ในระดับไหนส่วนการดูแลตัวเองในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมค่ะที่อาจจะไปกระตุ้นให้มันเกิดโรคที่รุนแรงขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้มันเหมาะสมด้วยกินผักกินผลไม้ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรลดหวานมันเค็มควบคุมค่า BMI ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกินอาหารแต่พออิ่มไม่ควรกินมากเกินไปหลังกินเสร็จพัก30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเพราะว่าหลังการกินอาหารเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงที่ท้องหากเราไม่พักเลยจะทำให้จืดหน้าอกได้กินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดค่ะกรณีผู้ป่วยที่เป็นแล้วนะคะแล้วก็พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งด้วยออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะหากหลังการรักษาแพทย์จะให้คนไข้เนี่ยฝึกเดินจากนั้นก็ควรเพิ่มระยะเวลาทีละเล็กทีละน้อยนะคะทำจิตใจให้สงบให้สบายยุบหนอพองหนอนะคะเวลาพักผ่อนลดความเครียดนะคะ ไม่สูบบุหรี่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะส่วนใครที่ยังไม่เป็นเมื่อกี้คือการดูแลในกรณีผู้ป่วยที่เป็นแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่เป็นก็ไม่ต้องถามหานะคะเราป้องกันก่อนเลยป้องกันก่อนเลยเราป้องกันได้ยังไงบ้างหลีกเลี่ยงอาหารที่มันหวานจนเกินไปนะคะอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหรืออาหารที่มันเค็มจัดจนเกินไปกินอาหารที่มีไขมันน้อยค่ะมันจะไปช่วยลดปริมาณไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยที่ผนังหลอดเลือดด้านในนะคะออกกำลังกายเป็นประจำก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับหัวใจแล้วก็ร่างกายแบบองค์รวมได้ค่ะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอนให้พอเถอะค่ะไม่เครียดทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอนะคะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อเป็นการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายแล้วก็คัดกรองโรคอื่นๆด้วยนะคะสรุปค่ะสรุปนิดนึงโรคนี้เป็นหนึ่งในโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตของผู้คนทั่วโลกรองลงมาจากโรคมะเร็งนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางข้อมูลนะคะได้ให้คำแนะนำว่าเราสามารถดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจติดได้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมลดความหวานมันเค็มและอาหารที่มีไขมันสูงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกรณีที่พบว่าตนเองมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วนะทางโรงพยาบาลรามาเขาก็ฝากแนะนำมานะคะว่าไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าหากว่าเรารักษาได้อย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีตามคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีอายุยืนยาวกว่าผู้ป่วยมีอายุยืนยาวมากกว่าผู้ป่วยที่เขาไม่ดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขได้ไปอีกยาวนานเหมือนเช่นคนปกติเพียงแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิญญาสิริพิทยาคุณกิจนะคะเป็นอาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ไว้ค่ะดูแลตัวเองกันดีๆนะคะทุกคนค่ะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโดยแท้จริงค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
2: M-Cord Radio Network102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: อย่ารักกันเลยนะคะงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะเพลงเก่าๆนะคะของพี่เบิร์ดเพลงนี้ชัยมานขอมาเพราะว่าชัยมานฝากข่าวประชาสัมพันธ์มากระเพายังไม่ได้เปิดเลยช่วงนี้ยุ่งนิดนึงนะคะใครฝากอะไรมาก็ช่วยเตือนด้วยถ้าไม่เตือนเนี่ยดีเจนลืมหมดนะคะบอกเลยยังไงก็ฝากเตือนนิดนึงนะคะใครฝากข่าวอะไรยังไงก็รบกวนเตือนนิดนึงนะคะรับสมัครงานอีกแล้วนะคะฝากประชาสัมพันธ์มารับสมัครงานค่ะใครว่างงานอยู่นะคะสนใจมีหลายตำแหน่งเลยนะคะรับสมัครพนักงานหลายอัตราค่ะบริษัทชัวเทคจำกัดนะคะอยู่ที่เขาหัวควายพุนพินคุณสมบัติมีวุฒิการศึกษาป.6ขึ้นไปสามารถทำงานเป็นกะได้เช้าบ่ายดึกเดินทางสะดวกนะคะซื่อสัตย์ขยันอดทนรับผิดชอบสุขภาพแข็งแรงมีสวัสดิการให้มากมายนะคะเบี้ยขยันโบนัสใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้เตรียมเอกสารก็คือสำเนาบัตรประชาชน2ใบสำเนาทะเบียนบ้าน1ใบสำเนาวุฒิการศึกษา1ใบรูปถ่าย1รูปใบรับรองแพทย์นะคะสมัครได้ทุกวันเลยค่ะที่ป้อมยามของบริษัทสมัครได้ทุกวันที่ป้อมยามของบริษัทสอบถามเพิ่มเติมนะคะ077-277-400 077-277-400 ต่อ2004ที่คุณพันนิดานะคะบริษัทชัวร์เทคจำกัดเขาหัวควายพุ่นพินค่ะ
1: M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เกือบลืมไปเลยเหมือนกันนะคะที่จะบอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะเอามาประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงก็จากที่กระเพาประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็โพสต์ลงหน้าเพจอสมทสุราษฎร์ด้วยเนี่ยมี FC ของเราสนใจเยอะมากนะคะกับการร่วมโครงการ Boost for Run 191ชีวิตเนี่ยค่ะวิ่งปันน้ำใจช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แต่เผอิญข้อความข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่กระเพาได้โพสต์ไปเนี่ยมันไม่มีลิงก์สมัครมันยังไม่มีเลขที่บัญชีหรือว่า QR code ให้ร่วมบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเพาติดต่อสอบถามไปแล้วนะคะที่คุณหมอธนงศักดิ์หทัยวศรีวงศ์หรือคุณหมอบวยนะคะคุณหมอที่ดูแลโครงการนี้คุณหมอก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบกันไปก่อนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปบริจาคเลือดกันไปก่อนนะคะเพื่อที่จะนำใบบริจาคอะค่ะมาเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้ก็สามารถไปบริจาคเลือดกันก่อนได้เลยถ้าใครที่ต้องมีความประสงค์จะบริจาคเลือดนะคะหรือเก็บอะไรอะเก็บหลักฐานการบริจาคร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเก็บไว้ก่อนได้เลยส่วนลิงก์สมัครนะคะที่จะให้แนบหลักฐานเนี่ยค่ะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ทีมงานเนี่ยช่วยกันทำ Google Form อยู่นะคะก็เลยยังไม่มีลิงก์สมัครออกมาให้ทุกท่านส่วนช่องทางการโอนเงินเนี่ยคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะมี QR Code ให้โอนเงินเข้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเลยนะคะจะให้โอนเข้าบัญชีของโรงพยาบาลเลยโดยเป็นชื่อบัญชีนะคะว่าเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งชื่อบัญชีก็คือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะโดยระบุว่าซื้อครุพันธ์ธนาคารเลือดนะคะกรณีถ้าใครสะดวกในการบริจาคเป็นเงินนะคะเดี๋ยวก็จะมี QR code ของโรงพยาบาลโดยตรงออกมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ลิงก์สมัครยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวก็พอจะแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกคุณหมอละเดี๋ยวถ้าคุณหมอว่างหรือว่าคุณหมอสะดวกยังไงทีมงานพร้อมอะไรยังไงก็จะเชิญคุณหมอมาพูดคุยสัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดีๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะฝากเน้นย้ำนะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์เนี่ยมาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักค่ะในการต้อนรับนะคะนักปั่นจากทั่วประเทศเลยในโครงการปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดี วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะตี5เป็นต้นไปค่ะณบึงขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมอุ้ยมีงานวิ่งใหม่ๆมาอีกแล้วอ่ะรุ่นปล่อยแก่อุ้ยสนใจไหมคะตามคำเรียกร้องค่ะรุ่นปล่อยแก่เปิดรับสมัครเพิ่มอีกหนึ่งคนเปิดรับสมัครวันนี้เวลา1ทุ่ม

0: 1ทุ่มค่ะระยะทาง5กิโลวิ่งชมเมืองแบบชิลๆไม่เน้นทำเวลาวิ่งไหวก็วิ่งเมื่อยก็เดินเจอวิวสวยก็หยุดถ่ายรูปได้เต็มที่อุ๊ยน่าสนใจผู้สมัครจะได้เสื้อที่ระลึกนะคะเสื้อรางวัลพิเศษ150ตัว100คนแรกที่เข้าเส้นชัยแล้วก็มีรางวัลพิเศษสำหรับ5คนสุดท้ายที่เข้าเส้นชัยด้วยค่ะเงื่อนไขไม่มีการแข่งขันไม่มีการจับเวลาไม่มีผลการแข่งขันไม่มีอาหารไม่มีรางวัลประเภทอื่นเน้นวิ่งชมเมืองผู้เข้าแข่งขันขออภัยค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมรองเท้าเตรียมยาดมชวนแก๊งเพื่อนมาปล่อยแกะไปด้วยกันนะคะโอ้น่าสนใจมากเอาเป็นว่าใครที่สนใจสามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook สุราษฎร์มิวสิกไนรันนะคะเพจ Facebook ของสุราษฎร์มิวสิกไนรันสมัครกันได้เปิดวันนี้อีก 1,000 คน1ทุ่มตรงค่ะเปิดรับสมัคร
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: หลักๆ ก็ฝากเน้นย้ำเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ให้การต้อนรับนักวิ่งนะคะจากทั่วประเทศที่จะมาเยือนสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะซึ่งก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฝากมาเน้นย้ำนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ต้องการทำฟันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการทันตกรรมศูนย์บริการสาธารณสุขตาปีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะให้บริการด้านทันตกรรมอย่างเช่นอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะยกเว้นวันหยุดราชการนะคะให้บริการตามลำดับคิวจำนวนวันละ8รายวันละ8คนยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่มีอันตรายแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ทันตบุคลากรสามารถตรวจประเมินแล้วก็ให้บริการแก่ผู้รับบริการแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านที่สนใจนะคะ8คิวค่ะใครอยากจะได้วันไหนก็ไปได้จันทร์ถึงพฤหัสยกเว้นวันหยุดราชการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขตาปีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ต้องไปไวนิดนึงเนาะเพราะว่ารับวันละ8คนนะคะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ลืมเกือบลืมเลยทุกวันศุกร์ลืมกันแล้วยังคะใครที่เก็บขยะเอาไว้อย่าเอาไปทิ้งเกินกราดเอาไปแลกของดีกว่าค่ะทุกวันศุกร์ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไปกันได้เลยวันนี้จนถึงบ่ายสามเพราะว่าเขาเปิดให้แลกตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามนะคะทุกวันศุกร์ตอนนี้ก็ยังไปแลกทันอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเอาขยะค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษขาวดำเนี่ยต้อง1กิโลนะคะถ้าเป็นกระดาษรวมสีขาวดำ2กิโลขวดแก้วใบใหญ่20ใบกระป๋องเบียร์หรือกระป๋องโค้ก10ใบกระป๋องนมกระป๋องสังกะสี1กิโลถ้าเป็นพลาสติกขวดพลาสติกอะไรเงี้ยก็20ชิ้นไปแลกของได้เลยไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำยาอเนกประสงค์ปุ๋ยไส้เดือนดินน้ำหมักชีวภาพขยะรีไซเคิลค่ะแลกได้1อย่างนะคะไปกันได้เลยจนถึงบ่าย3โมงวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีนายช่างนักเรียนด้วยนะคะพี่สมยศค่ะวันนี้สาระแน่นนิดนึงนะคะกินข้าวอยู่ที่ร้านป้าป้าชีดนะคะกินข้าวอยู่ร้านป้าชีดร้านต้นมะพร้าวดอนนก38ค่ะร่อยไหมพี่เอียดนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยขอบคุณนะคะเวลาหมดแล้วปิดท้ายไว้สักหนึ่งเพลงดีกว่า
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: รู้สึกว่าคิดถึงเสียงของพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทนะคะเอาเพลงอะไรดีสักหนึ่งเพลงหลายที่มีฝนก็เอาเพลงฝนแล้วกันที่ไหนฝนตกก็รักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะขับขี่กันปลอดภัยใช้ชีวิตไม่ประมาทเนาะดูแลตัวเองกันดีๆค่ะติดตามไว้กับเพลงเพราะเพลงนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลักษณ์ควงนายกอนุทินชม NC Aero ด้วยตัวเองสาธิตเครื่องบิน CT4 พร้อมต่อยอดความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้นำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมเครื่องบินของบริษัท NC Aero ด้วยตนเองณโรงจอดเครื่องบินท่าอากาศยานอาร์ตมอร์โดยมีนายสตีเฟนโบโรผู้บริหารของบริษัท NC Aero ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทพร้อมนำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงเครื่องบินและการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4 อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชม NC Aero ครั้งนี้สะท้อนถึงสายสัมพันธ์และความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยประเทศไทยมีความผูกพันกับเครื่องบินของบริษัทไปอย่างต่อเนื่องทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนการใช้เป็นเครื่องบินฝึกในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินเช่นกันโดยเป็นเครื่องบินที่มีสรรพัฒนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงจึงรู้สึกดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมชมเครื่องบินรุ่นที่มีความผูกพันกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทท็อปฟลายอิ่งลิมิเต็ดกับบริษัทเอ็นซูแอโร่ด้วยสำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแสวงหาองค์ความรู้และโอกาสความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งการพัฒนาทักษะสร้างโอกาสในอุตสาหกรรมการบินตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นในอนาคตนิรัตเผยยังไม่มีคำสั่งหรือโครงสร้างกสท.ด้าน3สมาคมท้องถิ่นมั่นใจพร้อมลุยถอดถอนตามมติกกลางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตั้งทีมกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าเพิกถอนผู้ทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่าเราบริหารบัญชีและตรวจสอบ 3-4 รอบและทางสท.ก็ขยายผลจากกกลางซึ่งจะมีใบคะแนนที่ถูกต้องและอ้างว่าถูกแนบไปให้กับทางกจังหวัดประทับตราเอกสารลับดังนั้นหากจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกจังหวัดก็จะยังไม่เห็นใบคะแนนอย่างแน่นอนแต่เมื่อได้ประชุมแล้วจะเห็นรายชื่อครบหมดส่วนการตั้งทีมกฎหมายไว้คอยมอนิเตอร์ด้วยความเป็นห่วงว่านายกอบจ.นายกอบต.และนายกเทศมนตรีทุกแห่งจะถูกผู้ที่ถูกเพิกถอนออกจากราชการฟ้องร้องจึงต้องมีการตั้งทีมนิติกรที่มีอยู่ทุกจังหวัดไปช่วยทางนี้ยืนยันว่ามีหลักฐานไม่ได้แกล้งใครทำตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูชื่อใครปิดชื่อถือพฤติกรรมถึงใครก็คนนั้นคะแนนไม่ถึงก็ต้องถอยออกเมื่อถามว่าในรายงานดังกล่าวยังมีข้อเสนอให้ยุบกสท.ในนิรัตกล่าวว่ากสท.ไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจในด้านการสอบคงต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวบุคคลแต่หากฝ่ายนโยบายต้องการให้เขียนกฎหมายเกี่ยวกับกสท.ใหม่ก็จะรับไปปฏิบัติปภ.คาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนสิริกิติ์พรุ่งนี้เตือนฝนระลอกใหม่23สิงหาคมนี้เฝ้าระวังโซนเหนืออย่างใกล้ชิดนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือว่าขณะนี้จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดครั้งใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาภูเวียงเมืองไปจนถึงอำเภอเวียงสาโดยนำเครื่องจักรหนักรถเกรดและรถฉีดน้ำเข้าจัดการปัญหาโคลนหนาประมาณครึ่งขาที่ตกค้างพร้อมยืนยันว่าเส้นทางหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดสัญจรที่ตามปกติขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่อยู่ระหว่างไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งปัจจุบันรองรับน้ำได้อยู่ประมาณ 65% คาดว่าจะเข้าสู่เขื่อนภายใน 1-2 วันนี้นอกจากนี้ปภ.ยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มฝนรอบใหม่ในวันที่23สิงหาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงสำหรับความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยทางจังหวัดเตรียมใช้งบทดลองจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ชดเชยบ้านเรือนเสียหายสูงสุด 88,600 บาทปรับเพิ่มจากเดิม 49,500 บาท โดยให้อบต.กำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 4% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโดยสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกบันเทิงกับคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยนะคะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะหรือว่ารับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้มากับฝนตกค่ะคุณผู้ฟังด้านนอกเนี่ยฝนตกนะคะตกหนักด้วยตอนนี้หยุดแล้วนะคะหยุดแล้วพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างคะอากาศเป็นยังไงกันบ้างส่งข้อความมาบอกหน่อยอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่งข่าวกันมาหน่อยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: พี่ไรเบอร์ตูมสวัสดีค่ะทักทายตอนบ่ายพี่ไรประตูบอกว่าบ้านพี่น้ำท่วมนี่น้ำท่วมเหรอคะโดนด้วยใช่ไหมที่ไหนนะที่ลำพูนนะคะโดนด้วยที่พะเยาที่พะเยาบ้านพี่ไรประตูที่พะเยาโดนน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะสายหมอก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันที่จังหวัดน่านเห็นคลิปเห็นภาพแล้วก็คือแบบน่ากลัวท่วมเยอะแล้วก็ท่วมหนักด้วยนะคะนะโอ้โหเป็นห่วงมากๆแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะทักทายเอฟซีรักกันทุกคนด้วยนะคะเมื่อตอนเช้าสายหมอกับพี่กะเพราไปร่วมงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่2026มาค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าชาวพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะสำหรับใครที่อยากจะวางแผนทางการเงินการออมเงินการลงทุนงานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นงานดีๆนะที่จัดขึ้นไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ยกทัพไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินการลงทุนการจัดโปรนะคะโปรดีๆโปรโมชั่นดีๆทุกเรื่องเงินค่ะจบในงานเดียวค่ะคุณผู้ฟังและยังมีสัมมนาพิเศษจาก SMED Bank ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเข้าไปฟังการสัมมนานะคะข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปชมบูธต่างๆได้เลยก็คือมีบูธเยอะมากนะคะบูธสำหรับการที่จะเข้าไปลงทุนดูพอการลงทุนนะคะหรือจะเป็นบูธที่เกี่ยวกับการประกันประกันชีวิตอะไรเงี้ยมีเยอะมากๆภายในงานเนี่ยรวบรวมมานะคะเยอะมากๆแล้วมันจะเป็นสถาบันการเงินชั้นนำธนาคารบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการกองทุนบริษัทประกันรวมถึงโครงสร้างที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าเป็นบ้านที่ดินนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรวมมาออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะและมีบริการดีๆโปรโมชั่นดีๆพิเศษนะคะเฉพาะในงานค่ะคุณผู้ฟังเช่นเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษสลากออมทรัพย์นะคะสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ปีแรกอะไรอย่างเงี้ยคือมีสินเชื่อไฟแนนซ์ในเยอะมากนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูงานดีๆแบบนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง3วันเท่านั้นนะคะวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2519นี้เท่านั้นค่ะนะคะมีแค่3วันเท่านั้นนะคะไปเที่ยวไปชมกันได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันหยุดนะคะก็สามารถไปเที่ยวเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะอยู่ชั้น1เลยเดินไปปุ๊บก็จะเจอบูธเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้สายหมอก็ไปเยี่ยมชมบูธมามีหลากหลายธนาคารเลยเยอะมากนะคะแล้วก็มีน้องมัดคอสน่ารักมากนะคะแต่ละวุ้นพี่น้องมัสคอตแต่ละตัวแต่ละคนโอ้โหน่ารักมากนะคะไปเล่นไปถ่ายรูปนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศมาได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้ใครที่ชอบการลงทุนอยากมีเงินใช้มีเงินออมมีเงินเก็บพลาดไม่ได้เลยค่ะกับ Thailand Smart Money 2026ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีทักทายพี่เดือนนะคะสวัสดีตอนบ่ายจ้าสวัสดีพี่ไลบัวตูนด้วยอีกครั้งนะคะเห็นคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับใครที่โดนน้ำท่วมนะคะที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้พี่น้องทางภาคเหนือนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยค่ะ

0: ทักทายตาวอนด้วยนะคะตาวอนหายไปเลยอ่ะคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลยไม่ได้เข้ามาทักทายเลยใช่ไหมคะหรือว่าฟังอยู่ไม่ได้เข้ามาทักทายไม่เป็นไรแต่ว่ายังรับฟังอยู่ทุกๆชั่วโมงก็ดีแล้วนะคะดีใจมากๆเลยคือ FC คนไหนที่แบบเคยอยู่ด้วยกันบ่อยๆหมายถึงว่ามาทักทายบ่อยๆนะคะถ้าห่างหายไปเราจำได้นะเราจำชื่อเฟซได้นะคะแล้วก็จำได้เลยว่าจะมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยพอหายไปรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้หายไปไหนหน้าไม่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะช่างรักเดียวนะคะคุณรักเดียวก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันไม่เห็นมาคอมเมนต์เหมือนกันหรือว่ารับฟังอยู่หรือเปล่า มีคนคิดถึงนะคะมีคนคิดถึง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะออกไปนอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านหลายๆคนรู้สึกว่าอากาศมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะเราเนี่ยรู้สึกว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องเลยมันมีฝุ่นอยู่รอบตัวเรามากเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 นะคะที่มันลอยอยู่รอบตัวเราวันนี้สายหมอกมีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับค่ะคุณผู้ฟังจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยและตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนเลยค่ะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคาชิวาเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้กรองนะคะเป็นระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทรนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งโทรซื้อตอนนี้ด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1 แถม 1 พร้อมโคมไฟ LED 2 อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1 อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

พลงจังหวัดสนุกๆนะคะจากโอวงทัพ5ค่ะแล้ววันนี้นะคะฟรีคอนเสิร์ตค่ะคุณผู้ฟังจากวงทัพ5ทั้งวงเลยนะคะที่ตลาดริมบึงบึงขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใครที่ไปเดินตลาดบ่อยๆหรือว่าไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะริมบึงนะคะก็ได้เห็นแหละนะคะได้เห็นว่ามีการตั้งโครงขายเยอะแยะมากมายที่ตลาดริมบึงก็เช่นกันนะคะวันนี้ฟรีคอนเสิร์ตค่ะคุณผู้ฟังไปชมกันได้นะคะไปเต้นหน้าเวทีกันได้เลยค่ะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆในชั่วโมงต่อไปจะฝากคุณผู้ฟังทุกคนคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังกลับจากการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บ่ายไปอุบลเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์จะเดินทางไปจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำรดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย3สมาคมสื่อและนักการตลาดร่วมเสวนากำหนดทิศทางสื่อไทยรวมผู้นำวงการทีวีถกสู้สมรภูมิสื่อมั่นใจคนยังต้องการเสพสื่อแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น3สมาคมสื่อและนักการตลาดชั้นนำของไทยเชิญผู้บริหารสื่อจากทั่วทุกวงการจัดเสวนากำหนดทิศทางขับเคลื่อนพลังสื่อและเปลี่ยนคอนเทนต์คุณภาพให้เป็นดีมานด์สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริงโดยในงานมีผู้บริหารสื่อร่วมเสวนากำหนดทิศทางอาทินายวิบูลย์ ลีรัตนขจรผู้บริหาร BEC World นายทกลเกียรติวีระวันผู้บริหารจาก The One Enterpriseโดยนายทกลเกียรติและนายวิบูลย์กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่าคำว่าทีวีกำลังจะตายได้ยินมาตั้งแต่ปี2012แล้วแต่สื่อก็ปรับตัวเรื่อยมาจนปัจจุบันโทรทัศน์กำลังจะปรับตัวไปสู่คอนเทนต์ต่างๆซึ่งเห็นว่ายังมีผู้ชมและดูคอนเทนต์สื่อที่ผลิตบางคอนเทนต์สูงเป็น10ล้านผู้ชมดังนั้นสื่อไม่ได้ตายแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นสำหรับคำถามที่ว่าคนยังดูทีวีอยู่หรือไม่อยากให้สื่อกลับมาตั้งคำถามว่าวันนี้เราสร้างคอนเทนต์ให้คนอยากดูอยากติดตามทีวีหรือไม่ถ้าเนื้อหาของเราดีพอคนจะกลับมาดูเราสื่อต้องปรับตัวตามคนดูปัจจุบันหัวใจสำคัญของคนทำสื่อคือต้องให้คอนเทนต์เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างไรดังนั้นทุกแพลตฟอร์มยังมีความสำคัญทั้งทีวีดิจิทัลสตรีมมิ่งและโซเชียลต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อกับเคลื่อนสื่อโดยทีวีทำหน้าที่สร้างการรับรู้ในวงกว้างดิจิทัลทำให้คอนเทนต์เดินทางไปถึงผู้บริโภคสื่อสตรีมมิ่งทำให้ผู้ชมเลือกเวลาในการรับชมสื่อได้และโซเชียลไม่ได้ทำให้ผู้ชมกลายเป็นแค่ผู้ชมเพียงอย่างเดียวแต่ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมขับเคลื่อนสังคมได้ป้าดาผิดหวังสำนักพุทธไม่ให้ดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุลยารามบอกเป็นความลับนางสาวชมณีน้อยจันหรือป้าดาผู้รับมอบอำนาจจากตัวแทนทายาทที่รับมรดกของนายเฮียงผู้ที่ยกที่ดินสร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพ.ร.บ.สงฆ์หรือไม่หลังจากป้าดาเข้าไปดูเอกสารด้านในก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่ต้องการทราบและยื่นเรื่องไปนั้นทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถตอบได้ว่าการจะตั้งวัดถูกต้องและไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้โดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับและแนะนำให้ทายาทไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหากวันนี้มีเอกสารชัดเจนว่าที่ดินผืนดังกล่าวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทก็ไม่ติดใจอะไร ในขณะที่นางบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทของนายเฮียงคนที่3เปิดเผยว่าทายาททุกคนต้องการที่ตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารสอบถามการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีความชัดเจนโดยคำตอบที่ได้จากสำนักพุทธก็ทำให้ตัวเองผิดหวังอย่างมากแต่หลังจากนี้ทางทายาทจะต้องกลับไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 50% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ราต้องไปญี่ปุ่นกับน้าเราอ่ะคิดสัญญาได้ไหมอีก10 ปีข้างหน้าถ้าเธอไม่มีใครเราต้องกลับมาคบกันนะ

กลับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงทักทายกันเหมือนเดิมนะคะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันฟังเพลงเพลินๆไปด้วยกันรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz สามารถคอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆและทักทายกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีตะวันบอกว่ารับฟังอยู่ทุกวันนะคะแต่ไม่ได้เข้ามาทักทายโหขอบคุณมากมากค่ะแค่รู้ว่ารับฟังอยู่เนี่ยก็ดีใจมากๆเลยค่ะตะวันพี่เลยบอกว่าทักทายชั่วโมงนี้ด้วยนะจ๊ะขอเพลงของพี่เบิร์ดเพลงอะไรก็ได้มอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่โดนน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะฝนตกหนักอีกแล้วขอบคุณมากๆค่ะพี่เลยสวัสดีคุณเรดมีด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าฝนตกน้ำท่วมขังน้ำท่วมบ้างฝนตกบ้างนะคะคือภาคเหนือที่ดูข่าวเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอ่ะเนาะเราทำอะไรได้ไม่มากนะคะก็คือต้องปล่อยให้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็หน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็บรรเทาเยียวยากันได้ก็ทำไปตามลำดับขั้นตอนนะคะคุณผู้ฟังแต่พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะช่วยกันได้ค่ะเช่นบริจาคสิ่งของอะไรต่างๆเหมือนตอนที่ใต้นะคะเมื่อท่วมเมื่อช่วงกลางๆปีต้นปีเนาะไม่ใช่กลางๆปีสิตอนนั้นที่หาดใหญ่ท่วมหนักมากเหมือนกันนะคะแล้วคือมันเป็นแอ่งอะเนาะหาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลามันเป็นแอ่งน้ำแล้วน้ำมันไม่มีที่ระบายมันเป็นแอ่งน้ำเลยพอท่วมมันก็ท่วมหนักน้ำก็ไหลกันไปอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่หนักเหมือนกันนะคะที่เราเนี่ยได้ช่วยกันบริจาคสิ่งของนะคะส่งไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวสงขลาภาคใต้เหมือนกันก็ทำเท่าที่เราทำได้อยู่เป็นกำลังใจให้กันค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนะคะหรือว่าผ่านช่วงเวลาที่มันเลวร้ายแบบนี้ไปได้ค่ะ

ส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่ต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแมลงต่างๆที่มารบกวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังบริษัทหมอกมีมุ้งครอบกันยุงเป็นแบบพับค่ะขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายนะคะเป็นมุ้งรุ่นใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถกันยุงและกันแมลงนะคะครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นรับไปอีก1ชิ้นเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะ590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบHEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีผู้ฟังหลายคนนะคะที่กำลังขับรถเดินทางอยู่ตอนนี้แล้วก็ฟัง FM 102 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครขับรถผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่บนเส้นทางไหนฝนตกการจราจรติดขัดนะคะสามารถทักทายแล้วก็พูดคุยนะคะฝากประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้หลากหลายคนอยากจะขับรถเดินทางจากในเมืองออกไปต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะคะออกนอกเมืองบ้างกลับบ้านบ้างนะคะเวลารถติดฝนตกหนักเนี่ยมันรถติดและบางพื้นที่ก็คือมีการจราจรติดขัดเกิดอุบัติเหตุนะคะใครที่อยู่ที่ไหนบนถนนเส้นไหนนะคะสายสุราษฎร์นครศรีกาญจนดิษฐ์นะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ได้ฝั่งพุนพินก็ได้นะคะคือเส้นทางไหนที่ขับรถอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามันติดขัดและเกิดอุบัติเหตุสามารถฝากประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะในการขับขี่รถแล้วก็ใช้เส้นทางบนท้องถนนด้วยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-Cord Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยวันนี้มี how to ดีๆมาฝากกันค่ะเป็นการบูสต์อารมณ์ฉบับแบบเร่งด่วนฉบับเร่งด่วนยังไงนะคะ how to ในการบูสต์อารมณ์ตัวเองแบบฉบับเร่งด่วนค่ะทำแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะคุณผู้ฟัง how to นี้ลองไปทำดูนะคะใครที่รู้สึกแบบนี้อยู่แล้วก็ลองทำวิธีแบบนี้นะเช่นรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยนอนแล้วหายเหนื่อยเนี่ยนะคะลองทำดูค่ะวิธีที่สามารถช่วยเราบูสต์อารมณ์ตัวเองได้ฉบับแบบเร่งด่วนมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราเบื่อคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกรู้สึกว่าเบื่อจังเลยวันนี้มันเบื่อสมองก็ตื้อไปหมดลองไปอาบน้ำดูค่ะคุณผู้ฟังอาบน้ำนะคะวิธีการอาบน้ำก็คือหลอดน้ำทั่วไปนี่แหละลองไปอาบน้ำดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นสดชื่นขึ้นนะคะทำให้เราคิดอะไรออกคิดงานออกแล้วก็รู้สึกว่าไม่เบื่อหน่ายด้วยค่ะต่อไปนะคะถ้ารู้สึกว่าง่วงหัวจะปวดง่วงนอนมากๆนะคะเวลาง่วงนอนมากๆตอนกลางวันเนี่ยหลากหลายคนเป็นเลยสายหมอกเชื่อมากๆพนักงานออฟฟิศต่างๆเวลาทำงานคีย์เอกสารแบบปึ้งๆอะไรแบบละลายปึกละลายร้อยหน้าง่วงนอนมีอยู่แล้วค่ะสายหมอกก็เป็นเหมือนกันนะคะเวลาที่อยู่กลางวันทอแบบทานข้าวเสร็จตอนเที่ยงเงี้ยโอ้โหง่วงมากเลยบอกเลยว่าง่วงมากนะคะถ้ารู้สึกว่าง่วงนอนเนี่ยให้ลองทานน้ำเย็นหรือว่าลองเคี้ยวหมากฝรั่งดูค่ะคุณผู้ฟังเคี้ยวหมากฝรั่งก็ช่วยได้เหมือนกันนะเหมือนการบริหารกล้ามเนื้อช่องปากของเรากรามของเราแบบเนี้ยนะคะเหมือนเราพูดอ่ะเวลาที่เราพูดเราจะไม่ง่วงเลยนะคะสังเกตดูเวลาที่เราได้พูดคุยกับใครอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกง่วงการเคี้ยวหมากฝรั่งก็เช่นกันค่ะต่อไปถ้ารู้สึกว่าเครียดเกินต้านฉันรับไม่ไหวแล้วชีวิตนี้เรื่องมันถาโถมเยอะเหลือเกินนะคะลองหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกๆแบบช้าๆหายใจให้ลึกๆนะคะแบบสูดอากาศหายใจเข้าไปอ่ะเนี่ยแล้วก็หายใจแบบช้าๆด้วยนะคะลึกๆแบบช้าๆคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถกำหนดลมหายใจของเราได้นะคะถ้ามันเครียดรู้สึกว่าโอ๊ยเครียดสะสมเครียดไม่ไหวลองอยู่กับตัวเองตั้งสติก่อนนะคะอันดับแรกก็มีสติก่อนแล้วก็หายใจลึกๆหายใจเข้าแบบช้าๆอย่างเงี้ยสามารถช่วยได้ค่ะต่อไปถ้ารู้สึกว่าเหงาแบบจับใจเลยอ่ะเหงามากๆอาการแบบนี้นะคนโสดเป็นกันเยอะเป็นกันบ่อยด้วยนะคะถ้าเราเหงามากๆค่ะคุณผู้ฟัง how to เขาบอกว่าให้วิดีโอคอลหาคนสนิทใครมีเพื่อนคนสนิทคนสนิทเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แล้วแต่หรือว่าใครสักคนนึงที่เราสามารถพูดคุยได้นะคะเป็นคนที่เราสนิทใจเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่องลองวิดีโอคอลหาเขานะคะคุยกันแค่แป๊บไม่ต้องคุยนานหรอกแล้วเราจะรู้สึกดีได้ค่ะคุณผู้ฟังต่อไปถ้ารู้สึกว่าหงุดหงิดจี๊ดจ๊าดหงุดหงิดมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าน้ำตาลมันตกทุกๆวันอย่างเงี้ยลองออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายให้เหงื่อมันออกจากร่างกายของเรานะคะคุณผู้ฟังจะช่วยได้ค่ะและถ้ารู้สึกว่ามันซึมซึมอ่อมๆนะคะอ่อมแก่อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าอ่อมมากๆไม่มี energy เลยนะคะลองฟังเพลงโปรดค่ะนะคะลองแบบฟังเพลงโปรดของเราดูนะคะลองดูมันสามารถช่วยได้นะคะคุณผู้ฟังถ้าขี้เกียจนะคะก็ให้ลองลุกแบบลุกเดินอ่ะสัก5นาที10นาทีถ้ารู้สึกขี้เกียจนะลองลุกเดินชมวิวชมนกชมไม้อะไรเงี้ยนะคะสามารถช่วยได้ค่ะและถ้าเราหมดไฟท่องไว้เลยค่ะว่าความสุขต้องใช้เงิน จริงๆนะคะรู้สึกว่าหมดไฟในการทำงานเนี่ยตระหนักไว้ก่อนว่าความสุขของเราการเสพสุขของเราคือต้องใช้เงินค่ะคุณผู้ฟังใช้เงินทุกอย่างเลยนะคะซื้อความสุขได้หมดเลยอันนี้คือเป็นการบูสต์เอเนอร์จีแบบเร่งด่วนนะคะเป็นฮาวทูดีๆที่นำมาฝากกันใครมีอาการแบบไหนเช็คด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถนำวิธีนี้ไปบูสต์อารมณ์ของเราได้แบบเร่งด่วนนะคะถ้าทำแล้วเนี่ยสามารถช่วยได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วยได้ดีมากๆนะคะลองดูค่ะวิธีการบูสต์อารมณ์ของเราแบบเร่งด่วนนะคะไหนใครลองไปทำแล้วนะคะสามารถนำมาบอกได้นะคะคุณผู้ฟังว่าได้ผลจริงไหมสามารถนำมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ให้ฟังกันได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยว่าในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายแบบนี้การเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจ

ผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะเราสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานเพราะสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือค่ะ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างการสื่อสารนะคะในการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการสร้างเครือข่ายค่ะเพราะเรามีเครือข่ายวิทยุเป็นเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็ได้ค่ะสามารถวางแผนการออกอากาศนะคะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้กำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแพ็กเกจการเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909ค่ะ MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับ

ผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้ใหม่ค่ะกลับมาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังสุขสุดสัปดาห์แบบนี้พักผ่อนให้เต็มที่กลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันลุยโคลนลงพื้นที่เมืองปัวเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยชื่นชมครูแนนและทหารพลานช่วยชีวิตกว่า20คนนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานการฟื้นฟูและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนำคณะเดินเท้าลุยโคลนเข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูเขตชุมชนณบ้านศิลาแดงตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโดยตรวจเยี่ยมบ้านเรือประชาชนทีละหลังโดยเฉพาะบ้านหลังที่3ที่คณะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นบ้านของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยกันเพียง2คนตายายสภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักทันทีที่นายยศชนันเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณยายได้กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มว่าโอ้ยตัวจริงหล่อจังเลยพร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจมากที่ความช่วยเหลือเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้จากนั้นคณะของนายยศชนันเดินทางต่อไปยังบ้านของครูแนนปวีนาการศรีครูโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งวันเกิดเหตุระบบแจ้งเตือนภัยยังมาไม่ถึงและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดครูแนนจึงตัดสินใจใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองเป็นกระบอกเสียงประสานงานขอความช่วยเหลือทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานจากกรมฐานพลานที่32จำนวน6นายฝากกระแสน้ำเข้ามาช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางทั้งคนชราผู้พิการทางการได้ยินและสายตารวมกว่า20ชีวิตไปยังจุดปลอดภัยที่วัดป่ามืดได้อย่างปลอดภัยนายยศชนันได้กล่าวชื่นชมความมีสติและความกล้าหาญของครูแนนพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพลานและผู้นำชุมชนโดยยกย่องให้ทุกคนเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ทุ่มเทช่วยเหลือชีวิตประชาชนในสถานการณ์วิกฤตสุริยะสั่งกรมชลประทานจับตาน้ำยมน้ำโขงเร่งฟื้นปูน่านหลังน้ำลดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องโดยให้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำโขงพร้อมกำชับกรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษขณะนี้คือจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยซึ่งลำน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำประมาณ510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำที่จุดควบคุมบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์พร้อมมอบหมายรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่บัญชาการและติดตามสถานการณ์จากการประเมินปริมาณฝนและลุ่มน้ำในลุ่มน้ำยมขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีฝนตกในพื้นที่และส่งผลให้ปริมาณน้ำลุ่มน้ำยมเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อประสานจังหวัดและแจ้งเตือนประชาชนหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงจนเสี่ยงล้นตลิ่งยืนยันว่าเครื่องจักรและเครื่องมือมีความพร้อมสำหรับการเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ส่วนจังหวัดน่านสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแล้วกรมชลประทานอยู่ระหว่างเข้าฟื้นฟูจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกหนักต่อเนื่องเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านกว่า40หลังคาเรือนถูกตัดขาดสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านห้วยหมากหมู่ที่2ตำบลห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานียังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามวลน้ำจากฝนที่ตกสะสมประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่หนุนสูงได้ไหลเข้าสู่ลำห้วยหมากอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านระดับน้ำสูงกว่า3เมตรจนเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านถูกตัดขาดรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ประชาชนกว่า40หลังคาเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบรวมไปถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือท้องแบนในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เบื้องต้นอบต.ห้วยไผ่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน1ลำจากอบจ.อุบลราชธานีเพื่อใช้รับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือโขงเจียมได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่วันละ10นายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปี

0: มสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 4% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดหนึ่งปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการ IT ใกล้ตัวทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยเยาวชนคนเก่งรอบรู้เทคโนโลยีดีเจแคนนอนพันธดลเลิศศิลป์สถาพร
6: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888

0: รถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศศิลป์สถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารโดม50ปีที่ปราชพิทยาอาคารที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้กิจกรรมกีฬาสร้างประโยชน์แก่ลูกๆนักเรียนและชาวอำเภอเกาะสมุยขอเชิญร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาพุทธศักราช2569ณโรงเรียนทิพราชพิทยา1คน1แรงศรัทธารวมพลังสร้างโดมสร้างโอกาสสร้าง

วสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือรายการไอทีใกล้ตัวนะครับโดยดีเจแคนนพันธดลเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันยังไงครับวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นโดยประมาณ50นาทีจากนี้นะครับทางอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคลื่นครับที่ออกอากาศนะครับควบคู่กันนะครับนะส่งสัญญาณไปที่เกาะสมุยนะครับ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชันนะครับนี่คืออีกหนึ่งคลื่นที่ออกอากาศบนเกาะสมุยฝั่งตะวันออกตัวตกก็ฟังไม่ได้ก็ไปฟังอสมทสุราษฎร์ธานีกันเอานะครับแล้วก็ส่งไปทางออนไลน์ครับ www.swithteam.tv/radio นะนี่ก็เป็นช่องทางในการรับฟังทางออนไลน์แล้วก็ Facebook Swithteam TV Facebook อสมทสุราษฎร์ธานีนะครับทักทายนะครับไปยังทีมงานทั้ง2คลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทสุราษฎร์ธานี102นะครับนำโดยท่านผอ.ประดิษฐ์พลผอ.กี้นะครับแล้วก็ช่างเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แซมหรือว่าพี่หนุ่มก็ตามนะครับส่วน 101.3 ไปเลยนะครับท่านปอแดงปอสุกัญญาแล้วก็นายแสนดีนะครับนี่คือทีมงานทั้ง2คลื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ2คลื่นนะครับนะที่เราต้องทักทายกันนะครับนะเราก็ต้องเจอการทักทายกันนะครับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้รายการไอทีใกล้ตัวนะครับก็เข้าสู่กลางเดือนสิงหาคมแล้วนะครับนะกลางเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้นะครับนะสัปดาห์นี้นะครับมีเรื่องที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะได้รับรู้กันนะครับโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดเลยสดๆร้อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องในไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ THAI Passport นะเรื่องใหม่เลยนะครับเพราะว่าได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่19สิงหาที่ผ่านมานะครับบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะมันการสมัครเนี่ยยากหรือเปล่านะมันเป็นอย่างไรนะครับมันทำไมถึงยุ่งยากอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะอธิบายว่า THAI Passport เนี่ยมันเป็นอย่างไรที่มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนของมันคืออย่างไรโครงการอย่างไรนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ยังมีให้นะครับรับรู้กันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงเดี๋ยวช่วงกลางๆก็จะเน้นเรื่องทีเดียวพาสปอร์ตล้วนๆเลยนะพูดถึงเรื่องนี้ล้วนๆนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนไทยนะแล้วก็เป็นโครงการของภาครัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะยาววันนี้นะครับก็อาจจะยาวนะครับยาวแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในสาระของรายการในสัปดาห์นี้เช่นเคยครับผู้ให้การสนับสนุนรายการเมื่อจะเป็นบริษัทมูลทองคำนะครับทองคำฟิชชิ่งแอนด์สวยฟาร์มองค์ทวีสุวรรณธนบดีศรีสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยสมุยที่มาแค่5บิ๊กซีแล้วก็บริษัทโอมออโต้ไทยนะครับร้านโอมออโต้ไทยนะครับเช่นเคยครับ4สาขาบนเกาะสมุยและ4สาขานอกเกาะสมุยโดยเฉพาะสาขากาญจนดิษฐ์นะครับบริษัทเอมเรชียโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการและสิ่งสำคัญครับพรุ่งนี้แล้วครับทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนทีปราชพิทยาสร้างดูมครบรอบ50ปีนะครับของการก่อตั้งโรงเรียนจิตรพิทยานะครับก็เชิญชวนนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับใครจะไปทำบุญนะครับใครที่บนสุราษฎร์ธานีจะไปเกาะสมุยก็นะก็ข้ามเรือกันด้วยนะก็ซื้อตั๋วนะครับเรือเฟอร์รี่นะครับไปเกาะสมุยแล้วก็ไปร่วมงานทอดประปาในวันพรุ่งนี้22สิงหาคมนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับใครที่ไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเข้าสู่นาสาระของรายการครับประจำสัปดาห์นี้กับเรื่องราวนะครับนะของไอ้ THAI Passport ก่อนอื่นไปเรื่องอื่นก่อนครับหลอกกันนะใช่ไหมฮะไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของ THAI Passport แบบเต็มๆนะครับนะน่าจะประมาณอีกครึ่งชั่วโมงหลังนะครับน่าจะพูดเรื่องนี้เต็มๆแต่ว่าจะมีสปอร์ตขั้นเหมือนเดิมนะครับนะโฆษณาขั้นนะครับ
ไปเริ่มที่ YouTube นะครับนะไปที่ YouTube ก่อนนะครับเพราะว่าก็มีการปรับเปลี่ยนกฎใหม่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนะนะกฎใหม่เช่นตั้งแต่กฎลิขสิทธิ์นะเอาเพลงที่ไม่ได้ขออนุญาตไปเผยแพร่เงี้ยครับก็มีการจับติดกันนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างรายได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของครีเอเตอร์นะเพื่อสร้างรายได้นั่นก็เรื่องของเขาทีนี้ข่าวล่าสุดก็คือ YouTube ครับเตรียมไม่ได้เตรียมนะครับเอาเลยแหละเปลี่ยนวิธีนับยอดวิวใหม่โดยอะไรอธิบายในระดับต่อไปโดยจะเปลี่ยนนะครับวันที่24สิงหาคมอีก2วันลองถามวันแล้วนะฮะ22ทอดประปา23วันอาทิตย์24วันจันทร์ครับเปลี่ยนวิธีนับยอดวิวใหม่โดยครับ

0: นับอย่างไรเขาบอกว่าเพียงวิดีโอเริ่มเล่นเฟรมแรกเอาเลยครับนับทันทีเปิดปุ๊บนับทันทีนะแสดงว่าปกติเขานับยังไงอ่ะนับอย่างไรนะครับโดยใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและครอบคลุมวิดีโอทุกรูปแบบทั้งคลิปทั่วไป YouTube Shorts และการถ่ายทอดสดนะครับ YouTube เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนะครับ2026หรือปี69การรับชมจะถูกนับทันทีที่วิดีโอเริ่มเล่นตั้งแต่เฟรมแรกโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลารับชมขั้นต่ำสำหรับตัวเลขยอดวิวสาธารณะที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มสำหรับกฎหมายนี้ครับจะมีผลทั่วโลกและใช้กับเนื้อหาทุกรูปแบบนะครับก็ตั้งแต่ได้แก่วิดีโอทั่วไปหรือวิดีโอแบบยาวแล้วก็ YouTube Shorts นี้ก็คือคลิปสั้นส่วนวิดีโอทั่วไปวิดีโอยาวก็พวก12นาที30 50ชั่วโมงแต่ถ้าเอากับเสียงหลังนี่ก็3ชั่วโมงนะครับนะก็สไตล์ของเขานะ3ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่เสียงหลังนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ YouTube ใช้วิธีนับยอดวิวที่แตกต่างกันตามประเภทของวิดีโอขณะที่ Shorts ได้เปลี่ยนมาใช้การนับยอดวิวตั้งแต่วิดีโอเริ่มเล่นไปก่อนแล้วแต่การเล่นในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้กับวิดีโอประเภทอื่นด้วยอย่างที่ก็กล่าวนี้หลังการนะครับเปลี่ยนแปลงมีผลขึ้นมาครีเอเตอร์อาจจะเห็นยอดวิวรวมของช่องและวิดีโอเพิ่มขึ้นโดยเร็วกว่าเดิมเพราะการเปิดวิดีโอและเริ่มเล่นตั้งแต่เฟรมแรกจะถูกนำไปนับเป็นยอดวิวสาธารณะทันทีพับบิกทันทีนะครับYouTube เผยว่าการใช้เกณฑ์เดียวกันกับวิดีโอทุกประเภทจะช่วยลดความสับสนเกี่ยวกับตัวเลขพร้อมทำให้ครีเอเตอร์เนี่ยมองเห็นการเข้าถึงหรือ exposure ที่แท้จริงของช่องได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำตัวเลขดังกล่าวไปแสดงขนาดและมูลค่าของช่องต่อแบรนด์นะครับผู้ลงโฆษณาและผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ครับแม้ยอดวิวสาธารณะเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ YouTube ยืนยันว่าการเปลี่ยนวิธีนับครั้งนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครีเอเตอร์และไม่เปลี่ยนวิธีพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าร่วม YPP ก็คือ YouTube Partner Program นั่นเองการคำนวณรายได้ครับยังคงอ้างอิงตัวชี้วัดที่สะท้อนการรับชมต่อเนื่องได้แก่ Engage Shorts View นะ Engage Watch Hour Engage Watch Hour นี่คือชั่วโมงรับชมส่วนยอดรับชม Shorts ก็เรียกว่า Engage Shorts View เนี่ยสับใหม่ยอดแก่ Engage Engagement จัดการยอด Engage นะครับนะ Creator สามารถตรวจสอบตัวเลขเหล่านี้ได้จาก YouTube Analytics โดยเข้าไปที่โหมดขั้นสูงหรือ Advanced Mode ครับส่วนเกณฑ์สำหรับสมัคร YPP ครับก็ใช้คำว่า Qualify Shorts View แล้วก็ Qualify Watch Hour นะครับก็คือจะใช้2คำนี้แทนอะไรแทน Very Private Watch Hour นะครับนะประมาณนี้แต่ประกาศเรื่องการนับยอดวิวครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เงื่อนไขการสมัคร YPP เปลี่ยนแปลงไปจากที่ YouTube กำหนดไว้นะครับ YouTube เองก็ยังเก็บวิธีวัดผลแบบเดิมเอาไว้ภายใต้ตัวชีวิตที่เรียกว่า Engage View ใน YouTube FTC Analytics นะครับนะเพื่อให้เจ้าของช่องเนี่ยตรวจสอบได้ว่ามีผู้ชมจำนวนเท่าใดที่ไม่ได้เพียงเปิดวิดีโอแต่เลือกดูเนื้อหาต่อจากช่วงเริ่มต้นดังนั้นหลังวันที่24สิงหาคมครีเอเตอร์ควรแยกตัวออกเป็น2กลุ่มให้ชัดเจนได้แก่ยอดวิวสาธารณะที่ใช้วัดการเริ่มเล่น และการเข้าถึงกับ Engage Views และ Engage Watch Hour ที่ช่วยสะท้อนคุณภาพการรับชมและยังเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ประมาณนี้นี่คือ YouTube นะครับนะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ LINE นะวงการเขาเรียกว่าแอปไว้แชทนะระหว่างบุคคลนะครับก็คือ LINE มี LINE Messenger นะครับ WhatsApp นะครับ Instagram ในช่องแชทนี่ไงนะครับนะล่าสุดเนี่ยจริงๆ Messenger Instagram เนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถแก้ไขข้อความที่เขียนผิดได้พิมพ์ผิดได้นะแต่ LINE เนี่ยเป็นเพียงโปรแกรมเดียวที่แก้ไขไม่ได้แต่พอต่อมานะครับก็สามารถยกเลิกข้อความนั้นได้แต่ก็ต้องมาพิมพ์ใหม่นะให้ถูกต้องส่วนพิมพ์ผิดแทนที่จะแก้ไขต้องไปยกเลิกก่อนแล้วพิมพ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้น LINE ก็เลยมีการเปิดให้สามารถแก้ไขข้อความที่ผิดได้นะครับทีนี้เราดูว่าเขาทำอย่างไรกันทีนี้นะครับฟิวเจอร์แก้ไขข้อความของ LINE เนี่ยแต่ก่อนอื่นนะครับต้องตรวจสอบก่อนว่า LINE ในเครื่องของท่านของคุณนั่นแหละมีฟิวเจอร์ดังกล่าวให้ทดลองหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เขามีการทดลองอยู่นะครับก็คือเปิดแอป LINE เข้าเมนูตั้งค่าเลือกคำว่า LINE Labs แล้วก็มาหาหัวข้อครับหัวข้อแก้ไขข้อความจากนั้นก็กดปิดเปิดสวิตช์เพื่อเริ่มทดลองใช้งานนะครับจากหน้าจอรายละเอียดสรุปว่าฟีเจอร์ที่เปิดให้ทดลองอาจกลายเป็นสิทธิประโยชน์ของ LINE Premium ในอนาคตและระยะเวลาให้บริการหรือเงื่อนไขของแต่ละฟีเจอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขข้อความเมื่อเปิดฟีเจอร์เรียบร้อยแล้วก็สามารถทำได้จากหน้าห้องแชทได้นะครับหนึ่งก็ไปที่ห้องแชทที่ต้องการแต่ค้างบนข้อความที่ตัวเองส่งไปแล้วเมนูคำสั่งจะปรากฏขึ้นให้เลือกแก้ไขจากนั้นก็ LINE ก็จะแสดงช่องสำหรับแก้ไขข้อความจากนั้นก็พิมพ์ให้ถูกต้องพิมพ์ผิดก็แก้ให้ถูกต้องแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเพื่อยังแก้ไขก็เหมือนกับ Messenger นั่นแหละ Instagram นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ครับเมื่อแก้แล้วอีกฝ่ายจะรู้หรือไม่คำตอบเลยรู้ครับเพราะหลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้างข้อความจะปรากฏว่าปรากฏคำนี้ครับคำว่าแก้ไขแล้วเพื่อบอกว่าข้อความดังกล่าวเคยผ่านการแก้ไขมาแล้วดังนั้นฟีเจอร์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ข้อความที่แบบที่ผู้สนทนาไม่รู้แต่ช่วยให้เราแก้คำผิดหรือปรับเนื้อหาที่ส่งไปแล้วได้สะดวกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกข้อความเดิมแล้วส่งใหม่ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ต่างจากยกเลิกข้อความอย่างไรนะครับสองฟีเจอร์นี้เนี่ยมีจุดประสงค์ข้างมีจุดประสงค์ต่างกันหากข้อความมีเพียงคำผิดหรืออยากปรับประโยคเล็กน้อยการใช้แก้ไขข้อความเนี่ยจะช่วยให้บทสนทนาดูต่อเนื่องกว่าแต่หากส่งผิดห้องส่งข้อความผิดห้องส่งข้อมูลที่ไม่ควรจะส่งหรือไม่ต้องการให้ข้อความนั้นอยู่บนสนทนาแล้วเนี่ยฟังก์ชันยกเลิกข้อความนะครับก็ยังจะเหมาะกว่านั่นเองดังนั้นหากเข้า LINE Labs เนี่ยแล้วก็ไม่พบเมนูแก้ไขข้อความเนี่ยก็อาจหมายความว่าบัญชีหรืออุปกรณ์ของคุณเนี่ยยังไม่ได้รับสิทธิ์ทดลองฟีเจอร์ดังกล่าวในขณะนี้จึงควรตรวจสอบ LINE เวอร์ชันล่าสุดและรอการเปิดใช้งานเพิ่มเติมนั่นเองนี่คือ LINE ที่ได้มีการเปิดนะตอนนี้เป็นการทดลองนะฮะยังไม่ใช่ของจริงนะครับนะเรายังก็รอไปสักระยะหนึ่งก็ทดลองครับใครที่มีแล้วก็ลองดูนะว่าดีหรือเปล่านะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพรีเมียมเพราะบนหน้า LINE Labs เนี่ยบอกว่า ฟิวเจอร์ที่เปิดให้ทดลองใช้งานอาจให้บริการเป็นสิทธิประโยชน์รายพรีเมียมในอนาคตหมายความว่าการที่สามารถทดลองใช้แก้ไขข้อความได้ในขณะนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่าฟีเจอร์ดังกล่าวจะเปิดให้ใช้ให้ผู้ใช้รายทุกคนใช้ฟรีเมื่อเปิดตัวตามรูปแบบเพราะเงื่อนไขและรูปแบบการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะครับก็รอติดตามว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือเรื่องของ LINEที่สามารถทดลองสามารถแก้ไขข้อความได้นะครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะฟรีหรือจะเก็บหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของไลน์พรีเมียมก็คือถ้าคุณไม่มีไลน์พรีเมียมเนี่ยก็ต้องยกเลิกแล้วพิมพ์แล้วพอยกเลิกนานๆเข้าเนี่ยมันก็ต้องเก็บไลน์พรีเมียมนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเอาว่าเขาจะดูที่ว่าคนสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจเยอะอาจจะฟรีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ค่อยสนใจก็อาจจะเป็นไลน์พรีเมียมมันจริงๆมันก็จะกับกระแสนะถ้ากระแสดีมันก็จะถูกราคาถูกจริงนะแต่พอเริ่มแล้วมันก็จะเริ่มขายแพงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นไปตามสถานการณ์อย่างนั้นโอเคน่าจะมากแล้วนะครับก็พักสักครู่กันดีกว่านะเราพักกันผ่อนคลายกันหน่อยพักสักครู่นะครับฟังโฆษณาและพบกันในช่วงถัดไปกับรายการ IT ใกล้ตัวครับ
1: ข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
2: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354

0: ณแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: เข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ IT ใกล้ตัวนะครับเอาละครับต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของ THAI Passport นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนไทยแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นระบบที่รัฐบาลได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราจะอธิบายว่า THAI Passport เนี่ยซึ่งจริงๆเปิดตัวมาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็จะมีคนสับสนแหละว่าอ่ะก่อนว่าสมัครอย่างไร5สิ่งที่ควรต้องรู้ก่อนสมัครต้องทำอย่างไรเครื่องมือใหญ่ใน THAI Passport คืออะไรเราจะต้องทำความรู้จักกันก่อนครับว่า THAI Passport เนี่ยคืออะไรซึ่งแน่นอนครับโครงการนี้เป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์สำหรับคนไทยนะครับก็คือสำหรับคนไทยเราเนี่ยนะครับโดยมีแนวคิดให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือ Generative AI ระดับโปรพรีเมียมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ Learn to Earn นะครับพูดง่ายก็คือว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแจก AI ให้ทดลองใช้แต่ต้องการครับให้คนไทยรู้ว่าเนี่ยจะนำAI เนี่ยไปใช้กับการเรียนการศึกษานะครับเอาAIไปใช้กับการศึกษาได้การทำงานธุรกิจหรือชีวิตประจำวันได้อย่างไรชีวิตประจำวันวันนี้ต้องนอนกี่โมงวันนี้ตอนเช้ากินอะไรดีแต่งตัวอย่างไรนะครับที่AI Passport นะครับนะที่เขาพูดกันอย่างนี้ทีนี้ครับเอาแหละเราเอางี้ดีกว่าเราจะพูดถึง10เครื่องมือก่อนนะครับว่า10เครื่องมือเนี่ยใน THAI Passport เนี่ยที่น่าใช้และก็แต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับงานแบบไหนและจากนั้นเดี๋ยวจะอธิบายว่าก่อนสมัครนะต้องมีอะไรที่ต้องรู้ก่อนนะครับเรามาดู10เครื่องมือ AI ก่อนนะครับ10เครื่องมือ AI เนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ THAI Passport เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยหนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจครับคือการเปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยได้เข้าถึงเครื่องมืออย่างที่บอกครับ Generative AI ระดับ Pro Premium อย่างที่บอกไปแล้วเพื่อทดลองใช้งานควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านAIเพราะหากต้องสมัครบริการเหล่านี้แยกกันเองเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคือครับภายใน THAI Passport มีเครื่องมือให้เลือกเยอะมากจนแน่นอนแล้วครับมีคำถามเดี๋ยวไอ้ตอนก่อนสมัครเนี่ยก็จะมีคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วแต่ละตัวเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับเอาแหละช่วงนี้10เครื่องมือและหลังจากนั้นพักสักครู่แล้วก็จะพูดถึงสิ่งที่ต้องรู้ก่อนสมัครนะ1เลยครับ ChatGPT ครับโปรแกรมดังนะครับเป็นจะมี ChatGPT Gemini ด้วยอ้าว ChatGPT ก่อนถ้าไม่รู้นะครับเอางี้ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีแต่ในแอปนี้มันดีเหลือเกินนะเอางี้ครับผมจะแนะนำว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตัวไหนเนี่ย ChatGPT ครับเพราะ ChatGPT นั้นถือเป็นตัวเลือกที่เข้าใจง่ายขึ้นเพราะสามารถใช้ตอบคำถามทั่วไปสรุปข้อมูลระดมไอเดียเขียนบทความวิเคราะห์ข้อมูลช่วยเขียนโปรแกรมหรือช่วยวางแผนงานได้นี่คือ ChatGPT นะครับต่อมาคือ Gemini นะครับของ Google นั่นแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งAIที่ใช้คำว่าอันประสงค์นะฮะถือว่าเป็นAIอันประสงค์เลยแหละจุดเด่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบนะ จากการเนื้อหาปริมาณมากจึงเหมาะกับการช่วยอ่านเอกสารนะครับอ่านเอกสารสรุปข้อมูลหาความสัมพันธ์ของเนื้อหาหรือผู้หรือใช้เป็นผู้ช่วยในการค้นคว้านะครับถ้าจะเหมาะก็เหมาะกับงานค้นคว้าสรุปเอกสารการเรียนและคนที่ทำงานกับข้อมูลจำนวนมากนั่นเองนะครับนะต่อมาครับตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือนะเอางี้ผมสะกดก่อนแต่ผมจะอ่านก็อ่านคำอ่านนะ CLAUDE นะครับซึ่งอ่านว่าอะไรครอสนะครับครอสนะครับจาก Entropic นะครับนะมีจุดเด่นคือด้านการทำความเข้าใจข้อความการเขียนและการวิเคราะห์เอกสารเหมาะกับคนที่ต้องทำงานกับเนื้อหายาวๆและอยากให้ AI ช่วยสรุปเรียบเรียงหรือปรับภาษาของงานให้สามารถอ่านง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำไปช่วยงานโคดดิ้งครับและวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องใช้ผลได้เช่นกันเหมาะกับอะไรนักเขียนครับเขียนนิยายได้หรือเปล่าเนี่ยอยากจะลองอยู่เหมือนกันนะเขียนนิยายก็ไม่แน่นะเพราะขณะจีวินายเนี่ยผมเคยลองนะแต่งนิยายนะผมก็เขียนว่าแบบเรื่องราวจะเป็นไงปึ๊ดๆมาเลยครับบานเลยจบเรื่อง1ตอนที่1เลยนะครับนี่คือยุคนี้จริงๆนะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณด้วยนะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญคนทำคอนเทนต์ก็ได้ครับงานเอกสารโปรแกรมเมอร์และคนที่ต้องอ่านข้อมูลเยอะนะก็ต้องมาบีบให้มันเข้าใจง่ายขึ้นต่อมาครับกรอกครับจาก XAI ก็คืออีลอนมัสก์นั่นแหละนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ AI ที่สามารถใช้ถามตอบได้วิเคราะห์ข้อมูลช่วยคิดเนื้อหาและค้นหาประเด็นต่างๆได้เช่นเดียวกับ AI รายใหญ่อื่นๆจุดที่น่าสนใจของการมีกรอกอยู่ในระบบเดียวกันนะครับของ AI หลายค่ายก็คือว่าเราสามารถนำคำถามเดียวกันเนี่ยไปลองกับหลายโมเดลแล้วเปรียบเทียบคำตอบได้อย่างที่บอกแทนที่จะเชื่อคำตอบจาก AI เพียงตัวเดียวนะครับก็จะนำไปลองกับหลากหลายโมเดลที่เขากำหนดต่อมาครับ ทีนี้ตัวที่5ครับตัวนี้แหละครับที่จะพูดถึงตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณ์ language model ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมจากประเทศไทยแลนด์ครับจากประเทศไทยครับซึ่งก็คืออะไรครับชื่อว่าใต้ฝุ่นฮะชื่อใต้ฝุ่นนึกถึงใต้ฝุ่นเกลาครับไม่ใช่นะอันนั้นพายุครับชื่อว่าใต้ฝุ่น TYPHON ใต้ฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ากำลังจะบอกว่านอกจาก AI จากต่างประเทศที่พูดมาเมื่อกี้4ตัวก็คือจากต่างประเทศตัวที่5ครับใต้ฝุ่นเพราะนอกจาก AI จากต่างประเทศแล้วเนี่ยTSAI Passport ยังมีใต้ฝุ่นซึ่งอย่างที่บอกครับ Large Language Model พัฒนาขึ้นโดยไทยแลนด์จากไทยและจะให้ความสำคัญกับภาษาและบริบทของประเทศไทยด้วยดังนั้นเนี่ยดังนั้นจึงเป็นตัวที่น่าสนใจครับสำหรับทดลองงานภาษาไทยแล้วนำผลลัพธ์มาไปเทียบกับ ChatGPT Gemini หรือ Claude ว่า AI ที่พัฒนาโดยเน้นภาษาไทยจะตอบโจทย์งานของเราแตกต่างกันอย่างไรนี่คือตัวที่5นะครับตัวที่6ครับ Deep Research ครับถ้าการถามคำถามแบบปกติไม่พอเนี่ย Deep Research เป็นอีกความสามารถที่น่าสนใจเพราะว่าออกแบบมาสำหรับโจทย์ที่ต้องการค้นหาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลหลากหลายส่วนก่อนนำมาสรุปแต่ที่จะถามว่าเรื่องนี้คืออะไรนะครับถามกันอย่างนี้เราสามารถตั้งโจทย์ให้ AI ช่วยศึกษาหลายประเด็นและจัดทำเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ตัวที่7คือ AI สร้างภาพครับ GPT-AI ไม่ได้มีแค่แชทบอทอย่างเดียวเพราะระบบเนี่ยมีความสามารถด้าน AI Image Generation สำหรับสร้างภาพจากข้อความหรือ prompt นั่นเองเช่นต้องการภาพประกอบ presentation concept art ภาพสินค้าในจินตนาการหรือภาพสำหรับตัวละครไอเดียก็สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการแล้วให้ AI เนี่ยช่วยสร้างภาพต้นแบบได้ตัวที่8คือ AI Video Generator ก็คือ AI Video ที่ทำโดย AI เป็นอีกเครื่องมือที่น่าลองครับสามารถนำข้อความหรือแนวคิดมาเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวในวิดีโอได้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างคลิปสวยๆครับแต่ยังใช้สำหรับทำสตอรี่บอร์ดทดลองแนวคิดโฆษณาหรือสร้างภาพตัวแบบก่อนนำมาไปผลิตจริงได้ด้วยต่อมาครับ วงการเพลงครับตัวที่9 AI Music ครับเพราะ TDI Passport ยังมีความสามารถด้าน AI Music เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เนี่ยทดลองสร้างเสียงและดนตรีด้วย Generative AI เราอาจจะเริ่มจากการกำหนดแนวเพลงอารมณ์หรือคอนเซ็ปต์ที่ต้องการแล้วให้ AI ช่วยสร้างผลงานขึ้นมาเหมาะสำหรับการเรียนรู้ว่าปัจจุบันเนี่ย Generative AI สามารถทำงานด้านเสียงไปได้ไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นครับ เพลงอย่างเพลงที่ผมเพิ่งทำเนี่ยที่เพิ่งทำก็คือเพลงอนุบทตู้นุ่มสูบสามงานเนี่ยที่ได้ยินเสียงกันเนี่ยนั่นคือการใช้ AI นะแต่ว่าผมใช้ Suno AI ครับแล้วฝากซองรักเธอที่สุดเนี่ยที่ผมได้ให้ AI ทำการแปลงcover ใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวถ้าเกิดมีการความชัดเจนขึ้นเดี๋ยวจะลองใช้ที่ AI Passport ดูทำเพลงทำเสียงดนตรีด้วย AI ดูว่าไอ้ของคนไทยเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพลงไทยกับไทยเจอไทยหยอกๆนะฮะ10ครับสุดท้ายแล้วครับมัลติโมเดล AI ครับนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจเป็นความสามารถที่ทำให้ TDI Passport น่าสนใจที่สุดนั่นคือครับการรวม AI จากหลายผู้ให้บริการเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวเพราะในโลกจริงนะครับไม่มี AI ตัวไหนเก่งที่สุดหรอกครับอย่างที่บอกครับแต่ละตัวมันก็ดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ก็สกัดจด99ไงฮะนะส่วนอีกหนึ่งล่ะครับก็คือเราต้องดูอีกทีหนึ่ง 99.99% ผมบอกแล้วอีก 0.01 คือเราต้องตรวจก่อนนะครับเพราะไม่ใช่ว่าโอ้เก่งแน่นอนเปิดแพ้เลยไม่ใช่ครับเราสามารถใช้ GPT ช่วยบางโครงงานลองให้กรอดเรียบเรียงแล้วก็นำไปวิเคราะห์กับ Gemini และทดลองถามใต้ฝุ่นไม่ถามเกนะใต้ฝุ่นเกนั้นไม่ใช่นั่นพายุเดี๋ยวชุมพรหลอกหลอนเราเพื่อดูอะไรครับถามใต้ฝุ่นเพื่อดูมุมมองภาษาไทยเพิ่มเติมได้วิธีนี้ยังช่วยลดปัญหาของการเชื่อมการเชื่อคำตอบของ AI ตัวเดียวมากเกินไปเพราะสามารถเปรียบเทียบคำตอบแล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนนำไปใช้งานได้จริงได้

0: ีนี้มือใหม่ควรเริ่มจากตัวไหนนะครับใครที่เริ่มต้นตอนนี้นะครับถ้าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพยายามใช้ทุกเครื่องมือพร้อมกันครับแนะนำว่าให้เลือกตามงานง่ายๆเลยครับเช่นงานทั่วไปเริ่มจาก ChatGPT อ่านข้อค้นคว้าข้อมูลลอง Gemini งานเขียนหรือเอกสารลอง Crotงานภาษาไทยทดลองใต้ฝุ่นส่วนใครสายคอนเทนต์ก็ค่อยขยับไปทดลองสร้างภาพวิดีโอและเพลงอันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อใช้งานไปสักพักเนี่ยก็จะเห็นว่า AI แต่ละตัวเนี่ยตอบโจทย์ไม่เหมือนกันนะอาจเป็นประโยชน์สำคัญของ AI Passport เพราะฉะนั้นที่จะต้องเลือกสมัคร AI เพียงใครเดียวเนี่ยผู้ใช้มีโอกาสทดลองเครื่องมือหลายประเภทแล้วก็หาว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับพักสักครู่ครับแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายกับรายการ IT ใกล้ตัวครับ
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
2: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารโดม50ปีที่ปราชพิทยาอาคารที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้กิจกรรมกีฬาสร้างประโยชน์แก่ลูกๆนักเรียนและชาวอำเภอเกาะสมุยขอเชิญร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาพุทธศักราช2569ณโรงเรียนทิพราชพิทยา1คน1แรงศรัทธารวมพลังสร้างโดมสร้างโอกาสสร้างอนา

เอาละครับก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ IT ใกล้ตัวนะครับก็ยังเป็นเรื่องของ TSDI Passport นะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับคนไทยแล้วแหละนะครับนะทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือทีนี้แหละตอนเมื่อกี้เราก็ผมได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับว่าเครื่องมือใน TSDI Passport ทั้ง10เครื่องมือทั้งโปรแกรมแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านฟังเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วครับสนใจแล้วว่าเออน่าสนใจนะอยากจะลองสมัครดูนะครับแต่ทีนี้ครับก่อนที่จะกดปุ่มคำว่าสมัครใน TSDI Passport เนี่ยมันยังมีอีก5สิ่งครับเออทำไมต้องมีแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเอาละครับ5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะกดปุ่มคลิกคำว่าสมัครเนี่ยมีอะไรที่ต้องรู้ก่อนอีก5สิ่งนะครับต้องอธิบายนะครับเพราะว่าต้องยาวนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องอธิบายมากหรอกแต่ว่าเราต้องอธิบายเพื่อให้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรข้อแรกเลยครับก็คือคุณอย่าลืมนะครับว่า TSDI Passport เนี่ยไม่ใช่การแจกบัญชี AI Premium ส่วนตัวนะเพราะว่าเรื่องแรกที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับก็คือ TSDI Passport เนี่ยไม่ได้หมายถึงรัฐบาลแจกบัญชี ChatGPT Plus Gemini Advanced หรือบริการ AI แบบเสียเงินให้ผู้สมัครนำไปล็อกอินใช้ยากตามปกตินะแนวทางขององค์การคืออะไรคือการสร้างแพลตฟอร์มกลางเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเลือกใช้ AI ระดับโปรพรีเมียมจากเพื่อบริการหลายรายในระบบเดียวข้อดีคือผู้ใช้สามารถเลือก AI ให้เหมาะกับงานได้เช่นถามตอบสรุปข้อมูลสร้างเนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้งานด้านอื่นโดยครับไม่จำเป็นต้องสมัครบริการแต่ละค่ายแยกกัน2ครับมี AI ให้เลือกหลายโมเดลนะไม่ได้มีแค่ GPT เพราะจุดที่น่าสนใจคือ TSDI Passport เนี่ยไม่ได้ถูกกฎหมายมาให้ผูกอยู่กับ AI เพียงค่ายเดียวโดยข้อมูลที่เปิดเผยในวิธีรับฟังความเห็นของโครงการเนี่ยระบุถึง AI ระดับโปรพรีเมียมจากหลากหลายผู้ให้บริการและโมเดลมีให้เลือกจำนวนมากแนวคิดคือผู้ให้ผู้ใช้งานเนี่ยเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานนะครับนะนี่เขาเก่าอย่างนี้เพราะ AI เนี่ยแต่ละโมเดลเนี่ยมีจุดเด่นแตกต่างกันบางตัวบอกกับงานค้นคว้าบางตัวเด่นเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลขณะที่บางตัวเหมาะกับการสร้างคอนเทนต์หรือการทำงานด้านอื่นนั่นเองนี่ข้อ2นะอีก3ข้อครับข้อ3ครับสมัครแล้วอาจยังไม่ได้ใช้ AI Pro ทันทีนี่คือเรื่องสำคัญครับที่มองข้ามเพราะ TSDI Passport เนี่ยนะครับ

ได้อย่างปลอดภัยการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการนำ AI ไปใช้กับการทำงานและธุรกิจนี่เมื่อเรียนนะครับและผ่านเงื่อนไขตามที่กำหนดจึงสามารถครับปลดล็อกสิทธิ์การใช้งานในระดับที่สูงขึ้นและยังสามารถได้รับเคอร์ติฟายไม่ใช่ครับได้รับเคอร์ติฟิเคทตามหลักเกณฑ์ของโครงการอีกด้วยนะครับอีก2ข้อแล้วครับข้อ4ครับการใช้งาน AI อาจมีโควต้าไม่ได้มาถึงอันลิมิตเอาเลยครับเพราะคำว่า AI Pro Premium อาจทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดเหมือนซื้อแพ็กเกจพรีเมียมส่วนตัวเลยนะแต่ครับรูปแบบของ TSAI Password เนี่ยมีการบริหารทรัพยากรการใช้งานหรือโทเค็นภายในแพลตฟอร์มนั่นเองดังนั้นผู้ใช้จึงควรเข้าใจครับว่าสิทธิ์ที่จะรับไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้ AI ทุกโมเดลแบบอันลิมิตตลอดเวลาโดยรายละเอียดเนี่ยโควต้าและระดับการใช้งานจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดนั่นเองข้อดีของแนวทางนี้คืออะไรสามารถกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนเนี่ยจำนวนมากได้และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทดลอง AI หลายประเภทโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกกับแต่บริการนั่นเองสุดท้ายแล้วครับต้องยืนยันตัวตนนะครับเพราะที่ AI Passport เนี่ยมีเป้าหมายสำหรับประชาชนชาวไทยอยู่แล้วโดยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยระบุว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปหรือว่าตั้งแต่ม.3 นั่นแหละและต้องผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการสมสิทธิ์หรือซื้อขายสิทธิ์นะครับดังนั้นกองทะเบียนเนี่ยควรเตรียมระบบยืนยันตัวตนดิจิตอลของภาครัฐให้พร้อมนะครับและที่สำคัญคือควรสมัครผ่านช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐนะครับประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นหากพบ SMS LINE หรือเว็บไซต์ที่อ้างว่าสามารถลงทะเบียนก่อนใครเลยคุณคือคนแรกของ60 70ล้านคนทั่วประเทศส่งมาทาง LINE ใช่มั้ยเนี่ยแล้วขออะไรพาสเวิร์ด OTPเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดที่อยู่ข้อมูลสำคัญไงดังนั้นควรตรวจสอบให้ละเอียดก่อนกรอกข้อมูลเพราะโครงการที่มีผู้สนใจจำนวนมากอาจถูกพี่มิตรที่มิจฉาชีพกับนำไปเชื่อนำชื่อไปใช้สร้างเว็บปลอมได้น่ากลัวนะเอาละครับทีนี้หมดแล้วครับ5 สิ่งที่ต้องรู้แล้วทีนี้ครับสุดท้ายใจที่สุดของรายการด้วยนะที่ AI Passport เหมาะกับใครบอกว่าจะเหมาะกับเด็กอายุทารกหรือเปล่าไม่ใช่นะบอกสำหรับทารกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะหากมองจากในทางขององค์การเนี่ยตัวเนี้ยที่ AI Passport เนี่ยไม่ได้เหมาะเฉพาะคนที่ใช้ AI เป็นอยู่แล้วนะแต่ยังเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาอย่างเราเนี่ยแหละคนทำงานผู้ประกอบการ SME ตลอดจนคนทั่วไปที่อยากเริ่มเรียนรู้ได้ว่าAI เนี่ยสามารถช่วยงานของตัวเองได้อย่างไรโดยเฉพาะคนที่ปัจจุบันเนี่ยใช้ AI เวอร์ชันฟรีและอยากทดลองความสามารถระดับสูงขึ้นการมีแพลตฟอร์มเนี่ยที่รวม AI หลายโมเดลไว้ด้วยกันเนี่ยครับก็เป็นโอกาสในการทดลองว่าAI ตัวไหนเหมาะกับรูปแบบงานของตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจสมัครบริการใดบริการหนึ่งในอนาคตอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ครับรายละเอียดของ TSAI Passport เนี่ยไม่ได้มาแจก AI เพื่อใช้ฟรีนะแต่เป็นการเตรียมออกแบบนะเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยนะครับรวมถึงพัฒนาทักษะไม่ได้มาใช้แค่ความบันเทิงนะจะเรียกว่าถ้าใครครับที่ไม่ได้เอามาใช้จริงจังในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยครับการปล่อยแค่5ล้านสิทธิ์นะอย่าลืมนะครับคนที่จะใช้งานได้5ล้านสิทธิ์เท่านั้นที่จะใช้ได้ถือเป็นการคัดกรองนะว่าใครที่เหมาะจะใช้มากกว่านะเพราะฉะนั้นก็จำกัด5ล้านสิทธิ์คือคนสมัครเยอะอยู่แล้ว10ล้านสิทธิ์70 60ล้านสิทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่าจะต้องคัดกรองว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถหรือเปล่าถ้ามี1ใน5ล้านแน่นอนนะครับถามว่าสุดท้ายเลยน่าใช้หรือเปล่าก็น่าใช้เหมือนกันนะถ้าคิดว่าจะนำไปทำแพลตฟอร์มเข้าถึงไงระบบพัฒนาทักษะพร้อมกันทีเดียวเพราะถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขก็อาจทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์อีกต่อไปดังนั้นใครที่สนใจครับก็1เลยเตรียมระบบยืนยันตัวตนของภาครัฐอย่างที่บอกติดตามประกาศนะเกี่ยวกับวันเปิดลงทะเบียนซึ่งก็เปิดไปแล้วนะครับเอาแหละก็ประมาณนี้นี่คือการเปิดตัวนะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่19เป็นต้นมาเนี่ยนะครับนะอ่ะก็นี่คือเรื่องของ AI TSAI Passport นะครับที่ได้มีการ

0: ิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือเปิดให้ทดลองอะเปิดให้ลงล่วงหน้านะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการอันนี้ก็ตัวก็วันเวลาผ่านไปไวมากนะครับนะก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านฟังนะครับที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะวันนี้ช่วงกลางๆจนถึงท้ายก็ทีใหญ่พาสปอร์ตล้วนๆเพราะว่านี่คือเรื่องที่เป็นความสำคัญสำหรับคนไทยเรานะที่อยากจะสนใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับวันนี้ถ้าพูดผิดหรือพูดเร็วหรืออาจจะพูดจนทำให้ท่านฟังไม่เข้าใจก็ขอประชาสัมพันธ์มาที่นี้ด้วยนะครับนะเพราะว่าเวลาก็มีน้อยก็อาจจะพยายามที่จะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายอันไหนที่ยาวเนี่ยมันก็จะอันไหนที่จำเป็นเนี่ยมันก็ต้องอ่านให้ครบเพราะไม่งั้นถ้าฟังอาจไม่เข้าใจอาจจะสงสัยได้ในสิ่งที่ผมพูดเองนะครับและก็เมื่อได้รับการติชมแล้วก็จะนำไปปรับปรุงพัฒนาในการนำเสนอของรายการไอทีกับตัวต่อไปวันนี้ขอบคุณนะครับท่านที่รับฟังทางอสมทสุรธานี102เมกะเฮิรตซ์สูงกินเตชั่น 101.3 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางออนไลน์นะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุทัศน์สมุทรทีมออนไลน์ที่อยู่ที่บนที่บนที่ลงพงคนสมุยสำนักงานทนายความวิทยาสุทธินุ่นนะครับขอบคุณคุณสัจจพลสวัสดิ์แล้วก็ทนายความวิทยาสุทธินุ่นด้วยนะครับนะอันนั้นคือสถานีของสมุทรทีมเรดิโอเขานะครับนะแล้วก็มีการลิงก์ผ่านออนไลน์ด้วยจากอสมทมาออกอากาศนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ที่หน้าครับกับรายการไอทีใกล้ตัวในวันและเวลาเดียวกันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: ประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินโดยตรงเพื่อประเมินความเดือดร้อนและวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานทั้งปภ.โยธาธิการและผังเมืองการประปาส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและกำลังอาสาสมัครโดยระดมกำลังคนเครื่องจักรและทรัพยากรเข้าพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเก็บกวาดดินโคลนและขยะทำความสะอาดบ้านเรือนและฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบนายเจษฎ์กล่าวว่าการช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องเดินหน้าต่อทันทีเพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีโคลนและสิ่งสกปรกตกค้างรวมถึงทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจึงต้องระดมกำลังคนและเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการจริงน้ำลดแล้วงานของเรายังไม่จบสิ่งที่ทำต่อคือการเร่งฟื้นฟูทุกด้านอยากให้พี่น้องชาวปัวกลับเข้าบ้านกลับมาทำมาหากินและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดตำรวจเชียงแสนสกัดไอซ์500กิโลแก๊งขนยาทิ้งรถหนีก่อนใช้โดรนไล่ล่ารวบคนขับตำรวจสภ.เชียงแสนส่วนที่กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองและตำรวจตระเวนชายแดนหลังรับแจ้งว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงนำกำลังตำรวจวางกำลังตามเส้นทางที่คาดว่าขบวนการจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับมาจากพื้นที่อำเภอแม่สายใช้เส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านได้บ้านป่าทอนเพื่อหลบด่านตรวจแม่มะโดยมีรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยทำหน้าที่นำทางขับมาก่อนบริเวณเส้นทางจอมกิติก่อนนำรถนำทางจะเร่งเครื่องหลบหนีไปได้ส่วนรถที่คาดว่าใช้ลำเลียงยาเสพติดได้หลบหนีไปทางบ้านได้ก่อนรถคันดังกล่าวกลับขับหนีจนสามารถสกัดได้บริเวณวัดบ้านได้ธรรมประสิทธิ์หมู่ที่3ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนแต่คนขับเปิดประตูรถวิ่งหลบหนีไปทิ้งรถไว้ในที่เกิดเหตุจากการตรวจค้นภายในรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิพบไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งบรรจุในกระสอบจำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมเบื้องต้น500กิโลกรัมส่วนรถยนต์ดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นรถเช่าจากพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายทั้งนี้พันตำรวจโทกฤตกรจันกันจินะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เกาะช้างอำเภอแม่สายได้นำอากาศยานและคนขับหรือโดนเข้าสนับสนุนภารกิจติดตามตัวผู้ต้องสงสัยร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัวนายพานุพงศ์ซึ่งเป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดใต้บริเวณคูน้ำภายในสวนของเอกชนในพื้นที่บ้านได้ห่างจากจุดทิ้งรถประมาณ800เมตรถึง1กิโลเมตรเนื่องจากคนร้ายได้ยิงเสียงโดรนและพยายามวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเจอตัวและถูกจับกุมในที่สุดใช้เวลาติดตามค้นหาประมาณ3ชั่วโมงพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้

0: เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปตม.ชลบุรีถือหมายแดงอินเตอร์โพลบุกจับนายหน้าเขมรหลอกแรงงานลงเรือประมงพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.ชลบุรีพร้อมด้วยนำกำลังชุดสืบสวนปราบปรามตม.จังหวัดชลบุรีเข้าจับกุมนายรินอายุ41ปีสัญชาติกัมพูชาบริเวณศาลาสะพานปลาสัตหีบหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงของอินเตอร์โพลในคดีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกองการต่างประเทศได้รับการประสานจากตำรวจสากลอินเตอร์โพลว่ามีผู้ต้องหาชาวกัมพูชาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปทำงานอยู่ภายในเรือประมงบริเวณสะพานปลาสัตหีบจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุดจากข้อมูลตามหมายจับระบุพฤติการว่าระหว่างปี2561ถึง2562ผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการได้ล่อลวงเหยื่อจำนวนมากในกัมพูชาโดยชักชวนให้เข้ามาทำงานเป็นคนงานเรือประมงที่ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทยพร้อมสัญญาณว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาทจากนั้นผู้ต้องหาได้นำเหยื่อเข้ามายังประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการในประเทศปลายทางโดยมีการยึดหนังสือเดินทางจำกัดเสรีภาพข่มขู่ทำร้ายร่างกายและบังคับให้ทำงานบนเรือประมงต่อมาคนงานบางส่วนสามารถหลบหนีออกจากเรือขณะจอดเทียบท่าและรวมตัวกันเข้าแจ้งความจนนำมาสู่การออกหมายจับผู้ต้องหารายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: Kutgumlan Fun
1: Kutgumlan Fun
0: Music Time
1: Music
0: Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงา

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 論飯，
1: 古今論飯
0: ，Music Time， Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับอุตส่าห์เปิดกล้องสวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: สวัสดีครับ
5: โอเคโอเคเดี๋ยวเปิดกล้องกัน
4: พบกันช่วงเย็นวันศุกร์นะครับก
5: ็ฝนเริ่มลงแล้วค่ะ

0: ก็เลยฮะ
1: ค่ะ
0: ผมยังรอ
1: เริ่ม
0: ฝนอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่
1: เร
0: ติ
1: ่
0: ก
1: มปล่อยปล่อยเลยค่ะ
0: เมื่อวานนี้เกือบจะเรียกว่าเป็นละอองลงมาวันนี้ยังไม่
1: ใช่
0: ตก
1: ค่ะ
0: ครับก็วันนี้มีบทสรุปจากกรรมธิการงบประมาณ70นะ
1: ค่ะ
0: คุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ2570เนี่ยก็ได้แถลงผลการพิจารณาของกรรมธิการว่าได้ปรับลดงบประมาณลง 11,000 ล้านบาทแล้วก็แปรยติเพิ่มให้กับ9หน่วยงานนะครับซึ่ง9หน่วยงานเนี่ย 11,000 ล้านบาทเนี่ยจะประกอบไปด้วย1แปลเป็นงบกลางไป 6,044 ล้านบาทเพื่อสำรองจ่ายฉุกเฉินก็ไปเพิ่มงบกลางขึ้นนะ2เพิ่มให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช148ล้านบาท3เพิ่มให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษา96ล้านบาท4เพิ่มให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ96ล้านบาท
1: ก็คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมั้งค
0: ่ะน่าจะอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: 5สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 4.2 ล้านบาท6กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง35รายการ500ล้านบาท7กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวนจำนวน 4,000 ล้านบาท8สำนักงานเลขาธิการสภาส่วนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน24ล้านบาทและก็สุดท้ายก็คือสำนักงานอัยการสูงสุด247ล้านบาทแต่คนนี้ปรากฏว่าในช่วงของการที่จะแปรเพิ่มงบให้เนี่ยมีการอภิปรายกันดุเดือดเลือดพล่านมากครับเพราะว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยได้ขอให้
1: กยศ.
0: เพิ่มงบให้กับกยศ.คุณสิริกัญญาตันสกุลเสนอญัตติให้แปรเพิ่มส่วนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวนเนี่ยจำนวน 6,000 ล้านบาทก็คือเพิ่มจาก 4,000 เป็น 6,000 เลยและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ย 5,162 ล้านบาทเนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่รวม 7.06 แสนคนทั้งนี้ในปี70เนี่ยได้รับงบรวม 9,000 ล้านบาทเชื่อว่าไม่พอที่จะจัดสรรให้กับผู้กู้รายเดิมและอาจมีนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนต่อต้องหลุดจากระบบหลายหมื่นคนแม้หน่วยงานจะเร่งรัดให้ชำระหนี้เพิ่มโดยในปี2568ตั้งเป้าให้ชำระหนี้2.7 หมื่นล้านบาทและในปี2570เนี่ยตั้งเป้าให้ชำระให้ได้ 20% คิดเป็น 3.3 หมื่นล้านบาทแต่หากทำไม่สำเร็จเนี่ยก็จะทำให้นิสิตนักศึกษาเสียโอกาสรับเงินกู้นะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการอภิปรายของกรรมธิการส่วนใหญ่สนับสนุนคำแปรยติของคุณนันทนา
1: คุณนันทนาสงคุณนันทนา
0: สงประชา
1: สงประชา
0: คุณนันทนาเนี่ยเสนอให้วงเงินที่ถูกปรับลด 1.1 เนี่ยโดยขอแปรยติเพิ่มทั้งหมดให้กับ9หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: อย่างที่ว่า
1: ไม่เห็นด้วยกับที่จะให้ไปทําตามที่คุณสิริกัญญาเพราะคุณสิริกัญญาเนี่ยหนักๆ ก็คือไปให้กับกยศ.แล้วก็ไปให้กับกองทุนวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: กองทุนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีอยู่แต่รู้สึกเขาได้แค่ 4,000 คุณสิริกัญญาจะให้6เลย
1: เพิ่มไปอีก2
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุน9หน่วยงานที่คุณนันทดาเสนอนะทั้งนี้ในการอภิปรายของคุณกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยคุณกรวีอภิปรายว่าอย่างนี้บอกกองทุนกยศ.ได้รับเพิ่มงบในปี70รวมเป็นจำนวนเกือบ 9,000 ล้านบาท

0: ทั้งนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาของกยศ.ปัจจุบันพบว่ามียอดเงินต้นครบชำระกว่า 2.2 แสนล้านบาทและมียอดค้างชำระสะสม 1.1 แสนล้านบาทหากเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้ได้จะทำให้กองทุนมีเงินมาเติม 2.2 แสนล้านบาทไม่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณให้โดยคุณกรวีบอกว่าปัญหากยศ.ไม่ใช่ไม่มีเงินเพราะมีทรัพยากรเพียงพอแต่อยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนดังนั้นหากเพิ่มประสิทธิภาพหรืออุดรูรั่วได้เชื่อว่าปัญหาจะลดลงลดการอุดหนุนจากเงินงบประมาณและลดภาระให้กับรัฐบาลได้ด้วยนะคุณกรวีก็มองว่างั้นบอกอยู่ที่ว่าคุณจะต้องไปตามทวงออกมาให้ได้
1: คือคุณกรวีพูดแต่ไม่ผิดเลยก็มีหน้าที่ไปทวงก็ไปทวงแต่ทีนี้มันต้องดูไปว่าสาเหตุที่กยศ.เจ๊งเร็วขนาดเนี้ยเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรามีการเสนอแก้ไขกฎหมายกันเมื่อปี2565ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: บรรดาส.ส.เคยอภิปรายผลักดันให้สภาปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของเงินกู้ยืมกยศ.ในช่วงที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี2565มีส.ส.จากหลายพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 0% หรือให้ต่ำที่สุดรวมถึงยกเลิกเบี้ยปรับและผู้ค้ำประกันดอกเบี้ยก็ให้ลดให้ต่ำที่สุดจะให้ศูนย์เลยได้ซ้ำไปแถมผิดนัดไม่ต้องปรับผู้ค้ำประกันก็ไม่มีลุยกันขนาดนั้นตอนนั้นผู้จัดการกองทุนเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะเจ๊งแน่ๆแล้วจากปี65มาจนถึงปี69ผลก็ออกมาตามนั้นแล้วตอนนั้นจำได้ว่าสายคะตอนนั้นก็คือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถูกไหมคะ
0: สมัยลุงตู่
1: สมัยลุงตู
0: ่
1: คุณอาคมนั่นน่ะยันแล้วยันอีกแล้วก็ผู้จัดการกองทุนด้วยว่าทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นเจ๊งแน่ๆแล้วตั้งแต่ปี65มาถึงปี69 4 ปีเจ๊งตามที่พูดไม่มีผิดไม่มีใครจ่ายหรอกไอ้ดอกเบี้ยถูกขนาดนั้นแล้วก็ไปตาม
0: เ
1: ก
0: ็บ
1: กันค่าปรับก็ไม่มี
0: อ
1: ุ้ยอภิปรายเอาหลอกกันทุกคนเลยเอาถูกที่สุดควรที่จะแบบเรียนฟรีทุกคนควรจะเข้าถึงควรจะมีโอกาสในการเรียนได้ซ้ำไปส.ส.หลายคนอภิปรายภาระดอกเบี้ยเดิมเช่น 1% หรือเบี้ยปรับที่สูงเกินไปสร้างภาระให้แก่ผู้จบการศึกษาจึงปรับให้เหลือ0%ได้ซ้ำไปนะคะ
0: แล้วไปจริงๆเขารับหลักการเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยเลยแต่ว่าไปแปรยตินี่มีการท้วงติงอะไรแล้วก็เลยรู้สึกจะปรับลดดอกเบี้ยลงมาเหลือต่ำมากเหลือดอกเบี้ยนิดหน่อยซึ่งก็มีผลนะดอกเบี้ยน้อยเนี่ยทำให้คนก็คือไม่กลัวถ้าจะไม่ส่งแล้วดอกเบี้ยมันจะไปทำให้หนี้มันบานออกไปเหมือนเดิมอันนี้มัน
1: ไปดู
0: แล้วเบี้ยปรับก็ไม่มี
1: ไปดูสิคะเนี่ยอย่างอันนี้เข้าไปดูในเพจของพรรคเพื่อไทยเมื่อตอนปี65น่ะความเห็นของส.ส.เขาแต่ละคนน่ะ
0: เขาก็ต้องการที่จะ
1: หาเสียงกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ลดดอกเบี้ยไม่ต้องมีผู้ค้ำรักต้องหยุดฟ้องหนี้กยศ.ทันทีขนาดนั้นเลยนะพี่ไพศาลเขาว่าขนาดนั้นกันเลย
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ก็เจ๊งแบบเห็นและทันทีที่ดอกเบี้ยสุดท้ายมีนะคะแต่ว่าต่ำมากๆทันทีที่แก้กฎหมายแล้วไม่มีค่าปรับเท่านั้นแหละก็ไปจ่ายที่บัตรเครดิตก่อนดีกว่าอยากฟ้องได้ก็ฟ้องดิค่ะ
0: มีผลก็ถ้ารัฐไม่ช่วยอุดหนุนก็น่าจะไปไม่ได้อนาคตของกองทุนกยศ.นะ
1: ไปดูเลยค่ะวันนี้ที่พูดกันเนี่ยไปย้อนดูข่าวในปี65เลยว่าส.ส.แต่ละคนในตอนนั้นอภิปรายกันว่ายังไงบ้างแล้ววันนี้ใครมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นของกองทุน
0: ก็สรุปว่าข้อเสนอของคุณสุก

0: ของคุณ
1: สิริกัญญา
0: ไห
1: มมีคนเห็นด้วยแค่17คนไม่มีใครเอาด้วยก็คือไม่ได้เงินกยศ
0: 15งดออกเสียง1
1: ค่ะค่ะ
0: ส่วนใหญ่แล้ว37เสียงเห็นด้วยกับญัตติของคุณนันทนาก็คือให้เกลี่ยเพิ่มให้กับ9หน่วยงานอย่างที่ในช่วงแรกได้เล่าให้ฟังนะว่าคุณกรวีเขาให้สัมภาษณ์ว่า9หน่วยงานประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนี่ก็การประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ70นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณ
1: นิดนึงนะคะยังพอมีเวลานิดนึงคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยแสดงความห่วงใยและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยระบุว่าจะกระทบต่อวินัยการชำระหนี้และทำให้กองทุนขาดเงินหมุนเวียนสำหรับให้นักศึกษากู้ยืมและทำให้คนกู้ขาดจิตสำนึกในการส่งเงินนะคะปัญหาระยะยาวกองทุนจะอันนี้ของกระทรวงการคลังกองทุนจะสูญเสียรายได้และขาดเงินหมุนเวียนซึ่งอาจต้องกลับไปพึ่งพางบประมาณแผ่นดินแล้วก็เกิดผลกระทบต่อรุ่นน้องหากไม่มีเงินกู้คืนจะไม่มีเงินเพียงพอทุกอย่างที่พูดไว้เนี่ยค่ะเหมือนเกิดขึ้นวันนี้เลย15กันยายน65เดลินิวพาดหัวว่าคลังห่วงว่าแก้กฎหมายกยศ.ไม่คิดดอกและเบี้ยปรับกระทบวินัยผ่อนชำระอาคมสั่งกยศ.ปรับทับวันไม่มีดอกเบี้ยค่าปรับคืนหนี้น้อยรุ่นน้องไม่มีเงินเรียนนี่คือข่าวเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นทุกอย่างตามที่พูด
0: ครับ
1: คำถามคือใครรับผิดชอบใครที่ร่วมแก้กฎหมายกันไว
0: ้ไม่มีเงียบกันหมดนะจบไปแล้วได้คะแนนไปแล้ว
1: พูดเอาหล่อเอาเท่กัน
0: เลือกตั้งก็เขาก็เด็กๆเขาก็มาลงให้เรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: 02-221-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะคุยกันต่อครับ
5: โอ้นอกจากเรื่องกยศในที่ประชุมกรรมาธิการงบแล้วนะมีเรื่องที่อาจารย์วันนองอภิปรายขอเติมเงินให้กองทุนบำนาญสสสวนะอาจารย์วันนอบอกว่ากองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ทราบว่ามีการปรับลดและตัดออกทั้งหมดทั้งที่เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอย่างไรก็ดีที่ผ่านมาตนได้รับโทรศัพท์จากอดีตสสซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วขอเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลประมาณ 5,000 บาทเพราะจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่มีเงินจ่ายท่านนี้ตนบอกว่าจะโอนผ่านบัญชีให้

0: ให้แต่อดีตส.ส.บอกว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้เพราะเจ้าหนี้ลิฟไปหมดหรือมีบางกรณีที่พบว่าอดีตส.ส.ถูกไล่ออกจากห้องเช่าเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแม้จะมีลูกอยู่แต่ด้วยคำว่าศักดิ์ศรีจึงไม่พึ่งพาลูกอดีตส.ส.ไม่ได้รวยทุกคนที่ผมเห็นข้อมูลอดีตส.ส.มาขอเงิน 1,800 คนที่ไม่มาขอ458คนแต่ละปีต้องใช้งบ600ถึง700ล้านบาทที่ผ่านมาขอไป200ล้านบาทไม่พอหลังจากเดือนมิถุนายน2569ไม่ให้แล้วต้องรอตกเบิกรองบใหม่ทั้งนี้ปีที่แล้วขาดเงิน300ล้านบาทยังดีที่ประธานสภาขอครม.ของบกลางในวันสุดท้ายก่อนปิดปีงบประมาณส่วนปีนี้ยังขาดอีกถ้าไม่ให้ถือว่าไม่เป็นธรรมจันวันนอพี่ปลายนะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าคุณพลาดรปริศนานันทกุลก
1: ็ใช่ไหมคะ
0: บอกว่าอย่างที่ท่านวันนออภิปรายเนี่ยถือเป็นข้อสังเกตที่จะหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการกันแบบไหนท่านนี้สสและอดีตสสคิดไม่ต่างกันมีเพียงคนเดียวที่ต้องการแต่ตนทราบว่าเขาก็รับเบี้ยตอนเป็นอดีตส.ส.รับมาทุกปีส่วนผู้ช่วยส.ส.ก็ตั้งเต็มจำนวนแต่ที่เขาพูดก็เพื่อตั้งใจเอากระแสสังคมให้สังคมต่อว่านักการเมืองแต่สุดท้ายตัวเองก็รับไม่บอกว่าใครนะคุณพลาดรอภิปราย
1: แต่คนที่จิตพูดเรื่องนี้คือคุณหมอวรง
0: ค์ค่ะเขาไม่ระบุชื่อว่าใครส่วนคุณชาดาไทเศษสสอุทัยธานีก็บอกว่าสภาพของสสแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งตนเจ็บปวดที่เห็นสสในอดีตไม่มีที่สสจะรวยเพราะทำมาหากินอะไรไม่ได้ห้ามมีหุ้นซึ่งตนเคยพูดเล่นๆว่าเขาสอนให้คอร์รัปชันอย่างเดียวเพราะทำตามกฎหมายไม่ได้มีคนบอกว่าถ้าแบบนั้นไม่ต้องมาเป็นสสตนมองว่าพูดง่ายไปหากสสมีเงินจะถูกมองว่าหากินดังนั้นแนวคิดของสังคมควรให้โอกาสคนที่ยากไร้เพราะครั้งหนึ่งเป็นคนที่เคยทำงานขอให้เห็นใจเพื่อนสสที่ยากจนไม่ร่ำรวยคุณชาดาไทยเศรษฐ์พี่ปลายว่าอย่างนั้น
1: พี่ไพศาลมีความ
0: น้อยน้อยแต่น้อยมากที่อยู่ในฐานะที่ยากจนนะพูดตรงๆเป็นส่วนน้อยของผู้ที่เข้าสู่วงการเมือง
1: มันยังมีอยู่ไหมคะที่ยากจนแล้วได้เป็นสสทุกวันเนี่ยเอาทุกวันเนี่ยมันยังมีอยู่ไหม
0: ก็ถ้าเขายกตัวอย่างอย่างนี้มาก็น่าจะยังพอมีอยู่ที่พอพ้นจากตำแหน่ง
1: แล้วสอง ดูเนี่ยเคยเป็นสสอดีตมากกว่า
0: ใช่เป็นอดีตคือแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำหน้าที่ได้ต่อแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรได้นะคือถ้าได้เป็นสสต่อก็จะมีเงินเดือนไงคราวนี้พอไม่มีเงินเดือนจากสสแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรด้วยเนี่ยก็อาจจะก็เงินก็อาจจะขาดมือได้มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ผมคิดว่าเป็นจำนวนน้อยเป็นจำนวนน้อยเป็นคนจำนวนน้อยครับ
1: ยิ่งโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าแทบจะไม่มีแบบนั้นเข้ามาเลยค่ะยกเว้นว่าพวกฟลุกจริงๆอย่างเช่นพรรคอะไรโดนยุบไปนั่นน่ะอีกฝ่ายนึงก็เลยได้เข้ามาโดยที่คือถ้าไม่ได้พักนั้นไม่ได้โดนยุบไปคุณส้มก็ไม่ตกใส่เท้าอ่ะเอาพูดกันตรงๆ
0: ก็เป็นเรื่องที่เขาอภิปรายกันแต่สรุปก็คือ
1: ได้ไหมคะ600ล้าน
0: ไม่ก็ไม่ได้มีการแปลงบให้ฮะไม่ได้งบที่เขาแปลมาเพิ่มเติมอะไรให้อันนี้ก็คือมันมีงบที่แปรยติไงแล้วเขาจะขอเติมมาให้ครับ
1: สืบว่าก็ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้ก็ต้องมีทางเดียวนะก็คือก็ต้องดูว่ารัฐบาลอาจจะช่วยเอางบกลางมาเติมให้ไหมนะ
1: ค่ะเอาเรียนว่านะให้ก็มีบ้างก็ได้ค่ะเพราะว่าคงจะเหลือไม่กี่คนแล้วล่ะที่อยู่ในสภาพนั้นนะคะ
0: ใช่
1: เพราะว่ารุ่น

0: ใหม่น่าจะเป็นพวกลูกเทพพวก
1: ครับ
0: อะไรอย่างที่เราเข้าใจกันอะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ฮะ
0: น่าจะไม่ลำบูลำบา
1: ฮ
0: ก
1: ะ
0: อะไรหรอก
1: อืม
0: ไหนๆก็มาถึงเรื่องนี้ขออ่านตรงนี้หน่อยเถอะค่ะคุณอาสพลสันไตรภพเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปลงพื้นที่พร้อมกับพวกคณะกรรมการของเขาอะค่ะแล้วก็และคณะลงพื้นที่กรมสอบสวน DSI เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางที่จะร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรรมการปปช.ไป DSI ไปคุยกันว่าจะทำงานร่วมกันยังไงเขาหยิบประเด็นเรื่องปัญหานอมินีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาคุยโดยเฉพาะกรณีที่เกาะสมุยและก็พะงัน DSI ยืนยันว่าไม่ใช่คดีแรกแต่เกิดขึ้นหลายครั้งและมีการดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่องและมันมีปัญหานี้ด้วยนะคะเวลาที่พวกผู้ต้องหาพวกนี้ทำผิดแล้วเราจะได้ยินว่าให้เนรเทศออกไปแต่เวลาในประเทศเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ในประเทศออกได้เลยนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่ามีคำพิพากษาให้รอลงอาญาพร้อมลงโทษปรับเนี่ยมันจะติดขัดข้อจำกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถในประเทศออกจากประเทศได้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมอันนี้ก็ประหลาดแล้วนะคือถ้าสมมติมีปัญหาคาราคาซังแบบนี้มานานก็ไม่มีใครตั้งเรื่องแก้อีกเรื่องหนึ่งพี่ไพศาลเห็นพวกชาวอิสราเอลที่อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดแม่อำเภอ
1: ปาย
0: แม่ที่ปาย
1: ที่ปาย
0: นะคะ
1: ที่เคยมีที่ไม่เคย
0: สอนไหมคะ
1: เคยมีเรื่องร้องเรียนเป็นข่าวอะไรกันอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณอนุทินยังต้องขึ้นไปเลย
0: พี่ไพศาลคิดว่าพวกนั้นเนี่ยเขาอยู่กันด้วยวีซ่าไหมคะอยู่กันแบบเป็นพระเป็นอะไรแบบเหมือนกับไม่ไปไหนแล้วอะชาตินี้อยู่ตรงนั้นน่ะ
1: ก็ถ้าอยู่ได้ถูกต้องก็อาจจะมีเงินมาลงว่าต้องไปเปิดกิจการมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเงินมีอะไรมาแล้วมีงบมีวงเงินลงทุนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเขาจะได้เป็นวีซ่าของผู้ที่มาเหมือนกับผู้ที่มาลงทุนในประเทศไทย
0: ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอย่างที่พี่ไพศาลว่าแต่ส่วนหนึ่งน่าตกใจมากได้รับสัญชาติไทยค่ะได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่าจนเกิดเป็นชุมชนชาวอิสราเอลความเข้าใจของดิฉันเนี่ย
1: อันนี้ก็อาจจะดูงงๆนะแต่ก็ทราบว่ามีบางรายได้ถือสัญชาติไทยอยู
0: ่ความเข้าใจของดิฉันเนี่ยสัญชาติไทยอ่ะขอยากมากยากจริงๆดูโคชเชเป็นตัวอย่างค่ะโคชเชเป็นคนเกาหลีที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยอย่างเปิดเผยเป็น10ปีแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไทยแบบเห็นเลยดูสิคะกว่าจะได้สัญชาติอ่ะกี่สิบปี
1: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในที่สว่างด้วยนะก็จะต้องตามขั้นตอนจริงๆ
0: ถ้าโค้ชเชเลือกใช้วิธีอื่นอะป่านนี้ได้ไปนานแล้ว
1: ถ้าเขาไม่ใช่เป็นโค้ชเชผู้โด่งดังหรือว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นโค้ชจากเกาหลีอะไรมาเงี้ยนะก็คงจะได้อาจก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยจู่ๆก็ทราบว่าเขาได้สัญชาติทั้งที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยู่เมืองไทยนานกว่าโค้ชเชหรือทำคุณประโยชน์อะไรเท่ากับโคเชใช่ไหมฮะอย่างคนอิสราเอลอันเนี้ยทราบว่าอยู่เพิ่งจะอยู่ไม่นานนะแต่ก็มีวิธีการกระบวนการที่จนกระทั่งได้สัญชาติเหมือนกัน
0: ถ้ามันมีตัวอย่างแบบนี้ทำไมไม่เดินเรื่องถอนนะ
1: ก็ถ้าได้สัญชาติแล้วจะกระบวนการถอนสัญชาติก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าเขาจะต้องมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างซึ่งก็ผมคิดว่าถ้าไปย้อนสอนถอนเขาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าจะเขาจะต้องมีความผิดถ้ามีความผิดเนี่ยมันก็เท่ากับจะเกิดการตรวจสอบว่าใครแล้วใครไปให้สัญชาติเขาใครไปทำให้เขาสามารถเข้าหลักเกณฑ์มันก็จะอาจจะไปเกิดความผิดกับตัวเจ้าหน้าที่หรือว่า ใครที่ไปเกี่ยวข้องกับ

0: การนั้นเข้ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามันก็อาจจะต้องดูแลอุ้มกันไป
1: ค่ะอันตรายมากคุณอัศพลก็บอกว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นนอมินีทั้งหมดประธานกรรมาธิการปปช.นะคะเนื่องจากบางรายได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่าจนเกิดเป็นชุมชนชาวอิสราเอลซึ่งกรรมาธิการก็มองว่าอาจเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายขอให้ DSI สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปมันต้องแทงจาก DSI ยึดไปหรือมันเป็นเรื่องมหาดไทยแล้วมาค้าพี่ไพศาล
0: ก็ DSI
1: ไม่ได้เป็นคนให้สัญชาตินี่
0: แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องของมหาไทยแต่ว่าใน DSI เขาถือว่าเป็นคดีที่มันเกินกว่าอำนาจเขาต้องส่งต่อไปให้กับมหาไทยชาวกรณีชาวอิสราเอลที่มีปัญหาในพื้นที่ต่างๆเช่นสมุยลำเภอปัว
1: ปลายปลายเขาเขียนผิดต้องปลายค่ะปลายแม่ห้องสอน
0: ปัวน้ำท่วม
1: ปัวไม่มีค่ะปัวไม่มี
0: ผมก็เข้าใจว่าคงจะผิดคุณอัศพลบอกไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นนอมินีทั้งหมดเองว่าน
1: ั่นแหละที่เรียนอ่านไปค่ะแล้วก็สำนักข่าวภูเก็ตไทมส์รายงานเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วภูเก็ตไม่ทนอีกต่อไปเตรียมนัดยื่นหนังสือตรวจสอบอิสราเอลในป่าตองค่ะแล้วก็นัดเคลื่อนไหวแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาอิสราเอลที่กลางหลังจากมีข่าวว่าไล่คนไทยห้ามคนท้องถิ่นเดินผ่านเข้ามาใช้บริการในร้านแล้วก็ชาบัตห้ามคนนอกเข้ามีการกว้านซื้อที่ดินเปิดธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายโนมินีครบวงจร
0: ม
1: ันจะเป็นยังไงต่อไป
0: ค
1: ือ
0: มันสิ่งที่มันไม่มีคำอธิบายเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเขาได้สัญชาติไทยเนี่ยมีใครมาอธิบายไหมว่ากระบวนการขั้นตอนเขาเป็นยังไงนะเราจะได้ทราบอันนี้ก็บอกว่าเขามาแต่เนี่ยอย่างกรรมาธิการเนี่ยซึ่งประธานเขาก็เป็นภูมิใจไทยนะคุณอัศพลเนี่ยเขาก็บอกว่าตรวจสอบแล้วก็ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถูกต้องมันคือยังไงหมายถึงว่าเขามาตั้งแต่ปีไหนมาแต่งงานก
1: ับผู้หญิงไทยยังไง
0: ด้วยชั้นด้วยวิธีการว่ามาแต่งงานกับหญิงไทยแล้วก็มาขอสัญชาติอะไรต่างๆเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานมาอะไรต่างๆคือจะมีเงื่อนไขแต่ผมคิดว่าไอ้เงื่อนไขทำคุณงามความดีเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขนะผมเดาๆว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขว่ามีภรรยาเป็นคนไทย
1: ง่ายสุด
0: เป็นช่องทางที่สั้นที่สุดและง่ายที่สุดมีภรรยาเป็นคนไทยแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วจะได้สัญชาติทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: มันก็ยังต้องมีการเดินเรื่องการทำตามเงื่อนไขอะไรต่างๆแล้วก็อะไรที่เราไม่ค่อยรู้จะมีต่างๆพอสมควรครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่เป็นสายค่ะ
0: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนั้น18:34 นครับคุยต่อครับคุณนนท์ครับ
3: ค่ะวันนี้เนี่ยอะไรนะคะ M 6อะค่ะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไพศาล
2: ก็คือที่ปากช่อง
3: มอเตอร์เวย์เปิดจากบางปะอินค่ะ
2: เ
3: ขาเคยเปิดจากบางปะอินไม่แน่ใจว่าไปถึงปากช่องหรือเปล่าแต่ว่าที่ฉันเคยไปแต่ไปลงแค่สระบุรีเพราะจะไปลพบุรีกลับบ้านแต่วันเนี้ยเขาเปิดตั้งแต่บางปะอินไปจนถึงปากช่องและปากช่องที่ไปโคราชเนี่ยเขาเปิดมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็ยาวเหยียดเลยค่ะบางปะอินปากช่องเนี่ย110 กิโลเมตรแล้วก็ปากช่องไปโคราชก็ไม่รู้ดิฉันขับประมาณชั่วโมงเลยอะค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะเป็นที่เรียบร้อย
2: แล้วก็ให้ใช้ฟรีไปก่อนใช่ไหมฮะ
3: ให้ใช้ฟรีจะไปเก็บเงินประมาณเดือนเมษายนปีหน้าแต่มันที่มันสุดๆเลยคือว่าเราทำการก่อสร้างล่าช้ามาเป็นเวลา10 ปีนะพี่เมษายนจริงๆแล้วต้องใช้ได้ตั้งแต่ปี2559ค่ะ
2: ครับไป
3: นี่คือปี2569
2: ฮะไปติดตรงที่ที่เวรคืนมีคนมาลักลอบขุดหน้าดินไปขายจน
3: ไอ้ตรงนั้นจริงๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่จนกระทั่งมันกลายเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถจะถมคือมันจะใช้งบประมาณมากถ้าต้องถมเพราะมันถูกออกแบบให้เป็นพื้นราบนะตรงนั้นฮะจากที่เวรคืนมามันจะเป็นถนนที่ติดพื้นราบนะปรากฏว่ามันติดแล้วก็เลยต้องไปของบประมาณเพิ่มใหม่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทมาทำเป็นสะพานข้ามบึงนั่นแ
3: หละแล้วจับได้ไหมคะว่าใครขโมยที่นั้น
2: ไม่มีรายงานข่าวเลยว่าตกลงมีการ
3: ที่เป็นร้อยร้อยไล่มากมายมหาศาลรถบรรทุกเป็นร้อยร้อยพากันขุดดินคือพอเขาซื้อที่สำหรับสร้างถนนปุ๊บมันก็เป็นที่หลวงพอเป็นที่หลวงปุ๊บก็พากันเฮลโลเข้าไปตักหน้าดินขายลึกเป็น10 เมตร
2: ลึกลงไปเนี่ยไม่น้อยกว่า20 เมตรคือเห็นว่ามันจะต้องใช้เวลากันเป็นปีๆนะไม่ใช่ปีเดียวได้เป็นปีๆ2 ปี 3 ปีขุดแล้วขุด
3: กว่าจะขุดขนาดนั้นได้แต่ไม่มีใครห้ามปรามใครพากันไปขุดดินขาย
2: กลายเป็นว่าในขณะนี้ก็ไม่ทราบว่าตกลงแล้วมันเป็นการเป็นอาชญากรรมของกลุ่มไหนบริษัทไหนเอกชนรายใดท้องถิ่นซึ่งเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องไหมอะไรไหมไม่ทราบเลยแต่ว่าในขณะที่งบประมาณก่อสร้างเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ทำให้มันเกิดความล่าช้าอยู
3: ่10 ปี
2: มันก็มีส่วนอื่นๆที่ล่าช้าเด็ดที่หนักที่สุดคือตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องไปยื่นเรื่องขอปรับแบบ
3: ของ
2: งบเพิ่มอะไรต่างๆเขาก็ต้องไปสำรวจดูพื้นที่นะกว่าจะอนุมัติกว่าจะอะไรมันก็ล่าช้า
3: คือเรื่องนี้มี2 อย่างนะคะ1ปล่อยให้คนเฮลโลมาขุดดินขายจนสร้างความเสียหายในระหว่างที่ขุดดินไม่มีใครห้ามปรามและไม่มีคดีความเกิดขึ้น2เราต้องเสียเงินและเสียเวลาในการไปสร้างทางใหม่พอโดนขุดดินไปแล้วแต่อันที่3ที่ถือว่าเสียหายรุนแรงที่สุดก็คือว่าไม่มีคนผิดจากเคสนี้ค่ะเด่นคิดว่าที่เสียหายที่สุดคือระบบความยุติธรรมทำไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีใครติดคุกไม่มีคดีติดตัว อีกเคสหนึ่งวันนี้นะคะก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะเชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุงจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากเดิมที่ใช้เวลาเกือบ2 ชั่วโมงอ่ะเหลือแค่15 นาทีค่ะ

0: ็นโครงการที่ชาวบ้านรอคอยมานาน10ปีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในอีก3ปีข้างหน้าปี2572ค่ะ
1: ก่อสร้างอยู่แล้วนี
0: ่ค่ะรอคอยมาเป็น10ปี
1: ก็มีคนต่อต้านนะมีคนต่อต้านอยู่ผมจำได้นะมองว่ามันจะทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบอะไรต่างๆพอมันต้องปักเสาลงไปใน
0: ทะเลสาบสงขลา
1: ในทะเลสาบสงขลาแล้วไอ้ที่มันข้ามตัวเกาะยอนั่นก็มันก็อันเดียวกันใกล้ๆกันนี้ใช่ไหม
0: สะพานตินนะ
1: สะพานตินสุรานนท์นะ
0: ค่ะแต่อันนั้นข้ามไปข้ามมาสงขลาด้วยกันสงขลากับสงขลา
1: ครับ
0: ชาวบ้านบอกว่าอย่างเช่นคุณจรูนน้อยสำลีในกรุงเทพธุรกิจเขียนบอกว่าคุณจรูนบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมปัจจุบันหากต้องการข้ามไปอีกฝั่งต้องขับรถอ้อมไกล 70-80 กิโลเมตรหรือจ้างเรือเหมาซึ่งมีราคาสูงได้ยินโครงการนี้มาเป็น10ปีดีใจมากที่จะเห็นความเจริญเข้ามาจะได้ไปมาหาสู่กันสะดวกสินค้าเกษตรก็ไปขายได้ง่ายขึ้นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะเปลี่ยนโฉมเลยก็อีก2จุดเลยก็คือสะพานที่จะข้ามไปเกาะสมุยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเกาะลันตาค่ะพี่ไพศาลทางภาคใต
1: ้จะมีสามสะพานที่กระบี่
0: เกาะลันตากระบี่แล้วก็ไปสมุย
1: ลันตาน้อยลันตาใหญ่อะไรก็นั่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็
0: สะพานไปเกาะสมุย
1: ตรงสมุยเขาจะไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ตรงดอนสักใช่ไหม
0: ไม่ค่ะจะไปขึ้นน่าจะเขาน่าจะเป็นขนอมค่ะ
1: เพราะว่าตรงนั้นจะสั้นกว่าแต่ถ้าดอนสักมันจะยาวกว่าหน่อย
0: ค่ะ
1: ถ้าขนอมก็หมายถึงเป็นคนสุราษฎร์จะค้านนั่นเองเพราะขนอมมันเป็น
0: ขนอมเป็นนครนะคะ
1: นครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: เขาก็จะบอกว่า
0: ก็นั่นแหละพี่ไพศาลเคยไปขนอมแล้วมั้งคะ
1: เคย
0: เวลาที่เราไปถนอมเราจะมองเห็นสมุยใกล้มากเลย
1: ชายทะเลเรียบถนนมันเรียบชายทะเลอยู่จำได้
0: ค่ะมูลค่า 55,000 ล้านเป็นสะพานขึงข้ามทะเลแห่งแรกในประเทศไทยค่ะก็จะเริ่มก่อสร้างปีเนี้ยปี69วันนี้ครม.ไฟเขียวปี69แล้วจะเริ่มสร้างปี72และจะเปิดใช้ปี77ค่ะเพราะฉะนั้นคือปี72จะมีสะพานเชื่อมระหว่างสงขลาพัทลุงแล้วก็ปี77จะมีสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปสมุยซึ่งจะจุดที่ขนอมไม่ใช่การจะนาดิ
1: ครับ
0: ตรงนั้นเหมาะที่สุดค่ะ
1: ได้มีข่าวบอกว่าจีนจะปิดประตูยาดมไทยสัญญาณเตือนผู้ส่งออกมาตรฐานโหดกว่าภาษีสกัดบุกตลาด 1,400 ล้านคนกระแสความนิยมของยาดมไทยที่กำลังขยายตัวไปในหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่ชื่นชอบสินค้าแนวสมุนไพรกำลังเผชิญปัญหาส่งออกเมื่อมีรายงานว่าผู้จัดงานแสดงสินค้าในจีนบางแห่งได้รับคำสั่งไม่อนุญาตให้นำสินค้าประเภทยาดมเข้าร่วมจัดแสดงเนื่องจากติดข้อกำหนดด้านกฎหมายและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ของทางการจีนสำหรับการห้ามนำยาดมไทยเข้าจีนจึงกลายเป็นความกังวลของผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเนื่องจากจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านจำนวนผู้บริโภคกำลังซื้อและความนิยมสินค้าเพื่อสุขภาพและสมุนไพรจากธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายหลังคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตหรือ SMI วาระปี2569ถึง2571เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสะท้อนปัญหาการส่งออกสินค้าไทยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือกรณีที่จีนไม่อนุญาตให้นำยาดมไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

0: ขณะที่ผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินของไทยก็เผชิญข้อจำกัดในตลาดอินเดียเช่นกันนะฮะนี่ก็ต้องไปสู้ไปล็อบบี้กันนะคนไทยเนี่ยมองว่ายาดมอาจจะเป็นสินค้าสามัญประจำบ้านที่ใช้บรรเทาอาการวิงเวียนคัดจมูกหรือช่วยให้รู้สึกสดชื่นแต่ในมุมมองของหน่วยงานกับดูแลจีนสินค้าประเภทนี้อาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายหรือสินค้าที่มีสารออกฤทธิ์ซึ่งต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอย่างเมนทอลการบูนพิมเสนน้ำมันยูคาลิปตัสหรือสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูดดมเข้าสู่ร่างกายหน่วยงานกับดูแลของจีนมักกำหนดให้ต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผลการทดสอบความปลอดภัยและเอกสารรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนก่อนอนุญาตให้นำเข้าจัดแสดงหรือจำหน่ายนะฮะมีแหล่งข่าวจากการค้าระหว่างประเทศบอกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกากำลังใช้มาตรการด้านมาตรฐานสินค้าความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลตลาดภายในประเทศส่งผลให้ผู้ส่งออกต้องลงทุนเพิ่มทั้งด้านการวิจัยการทดสอบและการรับรองมาตรฐานสากลแล้วนอกจากนี้ความเข้มงวดของจีนยังสะท้อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพภายในประเทศซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้สินค้านำเข้าหลายประเภทต้องเผชิญขั้นตอนการอนุญาตที่ซับซ้อนขึ้นไม่เฉพาะสินค้าจากไทยเท่านั้นแต่รวมถึงผู้ประกอบการจากหลายประเทศทั่วโลกก็อย่าเห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วก็มีผู้ประกอบการจีนผลิตอะไรหงหึงอะไรออกมาบ้างนะ
1: มีแล้วค่ะมีอ่ะ มีเข้าไปดูในพวกออนไลน์ได้เลยค่ะสารพัดเลยค่ะมีค่ะมันไม่ได้ยากอะไร
0: ใช่สูตรเสริมก็เอามาซื้อมาแล้วตลาดมันก็แล้วมันมาแยกได้หมด
1: เพราะว่าลายที่ขายๆกันนึงก็มีเจ้าเก่าแก่ไม่เท่าไหร่เจ้าใหม่ๆก็ต้องเยอะถูกไหมคะมันไม่ใช่ว่าสูตรดั้งเดิมอะไรกันเขาก็พัฒนาอะไรกันใหม่ๆทั้งนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมอเตอร์เวย์สาย M81 ที่คือที่ไปกาญจนบุรีใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: น่าจะใช่ฮะที่บางใหญ่กาญจนบุรี
1: ปรากฏไม่มีใครไปยื่นเพื่อทำพวก rest area นะพี่ไพศาลไม่มีย
0: ังไม่มี
1: อาจจะเป็นไม่มีทำไม่มีใครไปยื่นขอทำ rest area เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องปริมาณรถกรณีที่มีเอกชนยื่นประมูลโครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M6 รายเดียวก็คือปตท.ไปยื่นทำค่ะส่วนที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M81 ไม่มีผู้ยื่นอาจจะเป็นเพราะต้นสองสายเป็นเส้นทางใหม่จึงไม่มั่นใจเรื่องปริมาณจราจรเกรงว่าจะขาดทุนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับแล้วก็ช่วงนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังในวิทยุอสมท.ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
3: ค่ะคุยกันต่อค่ะพี่อาจารย์ค่ะ
2: ครับ

0: ก็นี่มีอธิบดีศาลอาญานะบอกว่าปิดเว็บอธิบดีศาลอาญาเผยสารเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนะฮะศาลออกหมายจับสมดุลกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนเว็บไซต์พนันลามกอนาจารปิดแล้ว 600,000 กว่าเว็บไซต์วันนี้เป็นการแถลงข่าวนะของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะ
1: ฮะ
0: คุณจิรพันธ์พันทวีแล้วก็มีคุณนางสาวเพชรรัตน์สะพรั่งผลเลขานุการศาลอาญาพร้อมด้วยนายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมนะก็เป็นการเชิญสื่อมวลชนมาฟังการแถลงข่าวโดยบอกว่าศาลอาญาให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงให้ผู้พิพากษาพิจารณาออกหมายจับหมายค้นให้สมดุลซึ่งในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐมายื่นขอให้ออกหมายจับหลายครั้งแต่ศาลอาญาไม่ได้ออกหมายจับให้เพราะไม่อยากให้การออกหมายจับไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐไปออกหมายเรียกแทนส่วนประเด็นการปล่อยชั่วคราวที่กระทบกับความเชื่อมั่นประชาชนศาลจึงต้องให้สังคมรู้สึกปลอดภัยด้วยทั้งนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการปล่อยชั่วคราวเพิ่มขึ้น 70% แสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้กระทำผิดซ้ำให้มารายงานตัวไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อให้สังคมรู้สึกปลอดภัยรวมทั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมนะไซโคโซเชียลคลินิกคือให้คำปรึกษาแนะนำและบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจและสังคม ในช่วงที่ผ่านมาศาลอาญาได้ปล่อยชั่วคราวสำหรับคนจนจำนวน263รายโดยไม่มีเงื่อนไขแต่จะให้สาบานตัวว่าจะมาศาลตามนัดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าศาลอาญามีอำนาจครอบคลุมทั่วประเทศในคดีอาญาที่ซับซ้อนผู้กระทำผิดเป็นกระบวนการโดยมี3แผนกมารองรับคดีที่ซับซ้อนคือแผนกคดียาเสพติดที่ทำกันเป็นกระบวนการยาเสพติดขนาดใหญ่แผนการซับซ้อนแผนกคดีการค้ามนุษย์แผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาสามารถปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายเว็บพนันและเว็บลามกอนาจารได้กว่า600,000กว่าเว็บไซต์โดยประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: พี่ประชาคะเขาปิด 600,000 แล้วมันยังเหลืออีกกี่แสนนะคะปิด 600,000 นี่หมดหรือเปล่าคะ
0: ทราบเลยประเด็นศาลท่านบอกว่า 600,000 นี่เยอะมากนะ
1: คือใจดิฉันก็คือว่าแบบว่าสมมติว่าปิดไป 600,000 แล้วก็บอกโอ้ยเยอะมากแต่มันยังเหลืออีก 800,000 อะไรอย่างเงี้ย
0: คืออ
1: ยากจะทราบมากกว่าว่าเหลืออีกกี่แสนนะคะปิดไปเท่าไหร่ก็โอเคเป็นผลงานแต่เหลืออีกเท่าไหร่ก็น่าสนใจนะคะ
0: คือถ้าโดเมนมันอยู่ต่างประเทศมันก็ปิดแป๊บก็เปิดใหม่ปิดแป๊บก็เปิดใหม
1: ่กลัวว่าแบบว่าปิดไป 600,000 แล้วยังมีอยู่ 600,000 ก็คงพอดูกันได้บ้าง
0: มันไม่หมดไปหรอกครับมันไม่หมดไป
1: เพราะว่าปิดวันนี้ก็เปิด
0: ทั้งเว็บพนัน
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่มันก็มีแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยป
1: ิ
0: ดถาวรคงไม่ได
1: ้ปิดวันนี้ก็เปิดพรุ่งนี้ได้เหมือนกัน
0: ก็ปิดเว็บไซต์เขาได้แล้วก็เปิดไอ้ตัวอื่นเข้าไป
1: ที่ดูข่าวนี้เรียนอ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะพี่เวชันถ้าพี่เวชันเข้าใจแล้วก็เติมข้อมูลให้สมบูรณ์ได้นะคะกรุงเทพธุรกิจเขารายงานเมื่อตอนบ่ายโมง43นาทีเขาพาดหัวอย่างนี้ค่ะ DSI ขยายผลทลายเครือข่ายเว็บพนันชนพัฒน์จับแอดมินคนสำคัญเปิดเผยความคืบหน้าเครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับนายชนพัฒน์วงเล็บสงวนนามสกุลเราจะไปทราบได้ไงชนพัฒน์ที่ไหนอะคะทำไมเขาไม่เขาสงวนนามสกุลด้วยนะคะ
0: น่าจะให้เป็นชื่อย่อไปน่าจะให้เป็นชื่อย่อไปเขามีชื่อย่ออยู่ไม่ใช่เหรอ
1: เหรอคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าอย่างนี้เราจะเดานามสกุลได้ใช่ไหมคะ ปกติต้องเป็นใน A ใน B มีการเขาเขียนว่าเป็นเครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับนายชนพัฒน์เขียนถูกด้วยนะทอเข้าทอฐานก
0: ัน วงเล็บ
1: ตัวสองตัว

0: ก็ค่ะชน
1: อื
0: สอง
1: ม
0: ตัวสงวนนามสกุลด้วยนะคะหลังจากพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปแล้วเรื่องของการพนันออนไลน์ก็แล้วกันง่ายๆอะแหละแล้วก็จะมีเรื่องการสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินด้วยเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเมื่อวันพุธเนี่ยไปจับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวสิริวรรณสงวนนามสกุลอีกแหละ
1: อืม
0: เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์

0: ในแวดวงคนที่เขาเราไม่ค่อยรู้จักชื่อจริงเขาอะที่เขาไปรวมตัวกันแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายจนกระทั่งมีตำรวจ
1: อะไรตะวันนาอะไรน่าหรอ
0: มีตำรวจถูกแทงเข้าไปคนหนึ่งอะตำรวจคนนี้นี่ก็ยศไม่สูงนะแต่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทและบารมีอยู่ในหน่วยงาน191มากนะฮะอันนี้ตามรายงานข่าวบอกวันนี้เนี่ยจากกรณีที่เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นภายในสถานที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดหลังกลุ่มผู้ร่วมงานเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและโต้เถียงกันอย่างรุนแรงท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองคล้ายวันเกิดเขาให้ชื่อว่าอู๊ดรัชดาอู๊ดรัชดาซึ่งมีกลุ่มผู้ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์ดีวิสันและกลุ่มไบค์เกอร์เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
1: ไม่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่เข้าใจว่าคนที่จะขับฮาร์เลย์เขาต้องมีฉายาหมดเลยอะคะ
0: ชื่อฉายาเนี่ยเป็นชื่อฉายาที่อยู่ในวงการที่มันใหญ่กว่าเรื่องของงานอดิเรกในการขับรถยนต์ฮาร์เลย์แต่ว่าอู๊ดรัชดาเนี่ยเขาชอบขับรถยนต์ฮาร์เลย์ด้วย
1: อ๋อไม่ได้หมายความว่าคนขับฮาร์เลย์จะต้องมีฉายาแต
0: ่
1: ฉายาเนี่ยได้มาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาขับฮาร์เลย์ทีหลังโอเคค
0: ่
1: ะ
0: ผมจำได้ว่าอู๊ดรัชดาเนี่ยทีมฮาร์เลย์เขาก็จะมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้น่าจะเลิกไปละแอดคาราบาวนี่ก็อยู่ในทีมเนี่ย อยู่ในกลุ่มกับอู๊ดรัชดาเนี่ยขับไอฮาร์เลย์ดิวิสันกันด้วยกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลุ่มไบค์เกอร์เดินทางมาร่วมงานจำนวนมากโดยในคลิปที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีปรากฏว่ามีการปะทะกันอย่างชุลมุนบริเวณหน้างานภาพเหตุการณ์เผยเห็นกลุ่มชายหลายคนยืนกระจายตัวอยู่บริเวณหน้าแบ็คดรอปวันเกิดก่อนจะเริ่มมีปากเสียงชี้หน้าเข้าหากันและเริ่มกระทบกระทั่งกันอย่างหนักนอกจากนี้คลิปอีกช่วงยังบันทึกภาพเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณโต๊ะอาหารโดยพบชายเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงสีดำเดินตรงเข้ามาหานักท่องเที่ยวคู่กรณีด้วยท่าทีดุดันโดยในมือมีการ
1: ตกลงว่าทะเลาะกันเองหรือไปทะเลาะคนอื่นเขาคะทำไมมีนักท่องเที
0: ่
1: ยว
0: คงจะใช้คำอะไรไม่ถูกก็คือคนที่มาร่วมงานนั่นแหละไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรอกนะ
1: ถ้าที่ฉันอ่านจากเฮียบรรจงเขาโพสอ่ะเขาบอกเป็นวันเกิดอู๊ดรัชดาก
0: ลาย
1: เป็นเหตุวิวาท
0: บรรจงไหนบรรจง
1: ชงข่าวนะคะ
0: บรรจง
1: ชีวะนะคะ
0: อะไรนะเขาอยู่ช่อง
1: เมื่อก่อนอยู่ช่อง9
0: ครับ
1: ค่ะกลายเป็นเหตุวิวาทระหว่างนักเลงใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้น19สิงหาคมเขาไปจัดที่บ่อตกกุ้งอู๊ดรัชดามีทั้งตำรวจทหารคนดังในวงการมาร่วมงานแต่สุดท้ายเกิดเหตุวิวาทจนบานปลายชนวนเริ่มจากหมูตะวันนากับหนึ่งบางกะปิมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหมูเดินไปทักทายบางมัดคลองตันบางมัดที่ภรรยาสวยอ่ะพี่ไปไหนนึกออกไหมฮะ
0: บางมัดที่ตบคุณอะไรอ่ะ
1: สันทนะ
0: สันทนะโอเค
1: บางมัดคลองตันแล้วก็โกะท่าสายอีกทั้งกำนันแฟรงค์ที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกัน
0: กำนันแฟรงค์
1: หม
0: ู
1: ตะว
0: ัน
1: นาหมูตะวันนากับหนึ่งบางกะปิมีเรื่องกันมาก่อนหมูก็เลยเดินไปทักทายบางมัดโกท่าสายและกลั่นแฟงที่นั่งโต๊ะเดียวกันจากนั้นหนึ่งบางกะปิอยู่แถวนั้นคือแบบไม่เกี่ยวเลยไม่ได้อยู่โต๊ะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หนึ่งบางกะปิเขาอยู่แถวนั้นจึงขออนุญาตบางมัดขอญาตินะพี่ขอญาตินะพี่เดินมาเลยพอหมูมาทักทายบางมัดแล้วก็หนึ่งอยู่ใกล้ๆเดินมาหาบางมัดขอญาตินะพี
0: ่
1: ตบเข้าไปหนึ่งทีกลางงาน
0: ตบหมูบางกะปิหนึ่งบางกะปิตบหมูตะวันนา
1: ใช่ค่ะขณะที่หนึ่งก็ไม่ได้ตอบโต้จากนั้นโกะท่าสายและกำนันแฟรงค์ซึ่งอยู่โต๊ะเดียวกันก็เข้าไปห้ามแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อนาบิลคือนาบิลเป็นคนสนิทของหมูเข้าไปชกกำนันแฟรงค์แล้วรีบหลบออกไปหมู
0: อีกคู่แล้วนะ
1: หมูไปทักทายแล้วหมูโดนตบ แต่หมูไม่ว่าอะไร

0: โดนหนึ่งบางกะปิตบ
1: แต่หมูไม่มีปัญห
0: า
1: แต่นาบิลไอ้คนสนิทของหมูไปชกกับนันแฟงแล้วก็หลบออกไปเท่านั้นแหละงานก็เริ่มแตกคนของทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะกันมีการปาขวดและก็อี้ใส่กันจนเกิดความชุลมุนวุ่นวายช่วงนั้นดาบแจ็ค191ซึ่งเป็นคนสนิทของโกท่าทรายโกท่าทรายนี่ไม่ได้โดนนะเป็นคนที่พยายามห้ามเข้าไประงับเหตุแต่ถูกดำบ้านใต้ใช้มีดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ2แผลต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดบชน.รับทราบเรื่องแล้วและสั่งให้ตำรวจเร่งติดตามดำบ้านใต้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุวุ่นวายมาดำเนินคดีต่อไปคำถามก็คือว่างานเกิดขึ้นวันที่19สิงหาคมปี69ทีนี้วันที่19สิงหาคมปี70เนี่ยถ้ามีการเชิญพี่ไพศาลจะไปไหมฮะ
0: อะไรยังไงนะฮะเขาจะจัด
1: เขาต้องจัดทุกปีดิ
0: เขาจัดทุกปี
1: ถ้าปีหน้ามีการเชิญพี่ไพศาลจะไปไหมฮะ
0: คงจะส่งเงินไปช่วยส่งเงินไปช่วยขอบคุณมีน้ำใจโอ้สาเชิญไปติดจริงๆ
1: เราไปไม่ได้หรอก
0: เพราะช่วงเย็นถ้าวันธรรมดาต้องจัดรายการ
1: ไม่เรายังไม่มีฉายาแล้วสนุกจังเลยแล้วก็มีภาพประกอบอะไรใช้ AI ทำโอ้โหหล่อกันทุกคนเลยต
0: ั
1: วจริงไปไง
0: ใช้ AI ทำด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูตัวจริงกับตัวใน AI ป่ะ
0: ตกลงคนเจ็บมีคนเดียว
1: ตำรวจโอ๊ยไอ้พวกนั้นโดนต่อยก็ต้องเจ็บมากแต่คนนี้โดนมีดไง
0: ชื่อฉายาเขาจริงๆเนี่ยเขาเรียกดาบจะดาบแจ็คใช่ไหมแต่ยกเขาเนี่ยเขาเลยดาบไปแล้วปัจจุบันเขาเป็นร้อยตำรวจโท
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะ
0: แต่ว่าทุกคนเนี่ยจะเรียกเขาตั้งแต่ที่เขาแบบเขาติดดาบนานมาก
1: เขาเปล่งประกายได้เป็นดาบ
0: แล้วก็เนี่ยเขารู้กันอยู่ว่าบางคนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพ่อบ้าน191ดาบแจ็คเนี่ยเป็นพ่อบ้าน191คือดูแลคนใน191ทั้งหมดอ่ะพ่อบ้านเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ผู้บังคับบัญชาย้ายมาแล้วก็ย้ายไปใครย้ายมาแล้วก็ย้ายไปแต่ว่าดาบแจ็คในฐานะพ่อบ้าน191อยู่ตลอดดูแลทุกสุขให้ทุกคนทั้งนายทั้งลูกน้องครับ
1: เหมือนพยาบาลหัวหน้าตึกอะค่ะ
0: ใช่
1: พยาบาลหัวหน้าต
0: ึ
1: ก
0: ก็จะเขาก็เลยถือเขาจะเรียกหน้าที่ว่าเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้าน191นะฮะอ๋อแต่ยศขนาดเนี้ย
1: เป็นร้อยตำรวจโทละ
0: เป็นร้อยตำรวจโทละ
1: ค่ะ
0: ต้องเรียกหมวดแจ็คแล้วไม่ใช่ดาบแจ็ค
1: ข่าวเมื่อกี้เราอ่านจัดเป็นข่าวประเภทไหนคะบันเทิงอาชญากรรมสังคม
0: ผมเรียนตรงๆนะจนกระทั่งถึงพ.ศ.นี้แล้วอ่ะนะมันยังมีแวดวงอย่างนี้อยู่อ่ะเรา
1: เดี๋ยวพักก่อนจะกลับมาคุยกันต่อ
0: คุณอันเดี๋ยวก่อนจะพักเราอันนั้นก่อนไหมเราประชาสัมพันธ์ในเรื่องนั้นก่อนเรื่องของ
1: เรื่องนี้ค่ะโอ้หรือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะหลักสูตร NCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม69เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคม69นี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะเหลือ8ที่แล้วการเรียนอ่านเสร็จต้องมีคนสองคนค่ะ
0: วันนี้21ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็22 23แล้วก็เราหมดเขตแค่25นะท่านผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ก็โทรมาได้นะมา
1: โทรตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถรับได้ตลอดไม่ใช่เวลาราชการนอกเวลาราชการในเวลาราช

0: ตามวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะโทรมาได้ตลอดนะครับเพราะว่าก็เหลือเวลาแล้วเนี่ยแค่นับวันนี้ด้วยก็แค่เหลือ3วัน
1: ใช่ค่ะ
0: 4วันนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวก็เริ่มแหละ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI นะฮะคุณยุทธกรสุนทรญาติจะรายงานนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยว19
1: ยังยัง
0: เราต้อง
1: เบรกก่อนใช่ไหมคะเราเบรกอย่างเดียวเมื่อกี
0: ้ยัง
1: เบรกก่อนเบรกก่อนค่ะ
0: เบรกก่อนได้ได้สักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีครับ
1: ค่ะเมื่อกี้พี่ไพศาลถามว่ามายุคนี้แล้วมันยังมีอะไรแบบสังคมอะไรอย่างนี้อยู่อีกหรอ
0: ไม่ก็อย่างเงี้ยคือเราก็เคยแต่ได้ยินอะไรนะยุคดำเอสโซแดง
1: อะไรนะ
0: ปุ๊กระเบิดขวดใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ปุ๊กระเบิดขวดปุ๊กกรุงเกษมจอร์จเฮาดี้เกเตอร์เกชานะแล้วก็ถ้าเป็นแถวๆวงเวียน22นี่ก็จะมีอะไรก็แถวๆที่เป็นมังกรมังกรจีนน่ะก็จะมีเหลาสวนมะลิมีอะไรนะอะไรอ่ะที่เขาจะมีเขาก็จะมีในกลุ่มอะไรของเขาอยู่หลายคนเนี่ยชื่อต่างๆเหล่านี้มันเป็นชื่อแล้ววงต่อมาเราก็มีอะไรนะมี
1: เนวัตดาว
0: ก็มีก็ยังมีรุ่นอะไรพวกนี้ที่รุ่นใหม่ๆ
1: มันหมายความว่าไม่มีวันหมดไปมีตัวไทยมีตัวตายตัวแทนตลอดเวลาค่ะ
0: ทุกยุคทุกสมัยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตั้งแต่อายุไอ้เสือเพ่นอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมคะเสือฝ้ายเสือใบเสืออะไรสารพัดเสือก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆไม่จบอะค่ะนะฮะ
0: ก็ยังแสดงว่าเขาก็ยังมีที่ทางอะไรของเขาอยู่นะ
1: เป็นธรรมดาค่ะว่าสังคมก็ต้องมีคนแบบอะไรแบบเนี้ยไม่เคยหมดไปค่ะ
0: ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเมืองที่พัฒนาแล้วมากๆเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกาก็มีนะคนที่เขามากบาร
1: มีฉายาเหรอ
0: คะแม้คือฉายานี่มันก็เป็นชื่อในวงการเขาแหละแต่หมายถึงว่าเขาโลดแล่นอยู่ในยุทธจักรยุทธภพอะไรอย่างเงี้ย มีธุรกิจมีแวดวงมีอะไรต่างๆเขาที่มีความเฉพาะของเขาอยู่นะมีกฎกติกามีอะไรของเขาอยู
1: ่และตำรวจที่มีฉายาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
0: ก็ที่เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นข่าวเนี่ยทราบว่าไม่ใช่เฉพาะตำรวจอย่างเดียวนะบางคนก็เป็นทหารนะอย่างผมทราบเนี่ยอู๊ดรัชดาเนี่ยเป็นนายทหาร
1: ที่เราอ่านเมื่อกี้เหรอคะ
0: ที่เขาที่เราเรียกเขาอู๊ดรัชดาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นนายทหารนะมียศมีตำแหน่งอยู่
1: อ้าวเหรอทำไมเราไม่อ่าน
0: แต่ในแวดวงแต่ในแวดวงอีกแวดวงหนึ่งเนี่ยที่เป็นที่รู้จักเนี่ยทุกคนจะรู้จักเขาไม่ใช่ในชื่อแล้วก็ยศต ำแหน่งอะไรของเขานะแต่รู้จักกันใน

0: ชื่อของอู๊ดรัชดาเนี่ยมากกว่า
1: เป็นเจ้าของบ่อตกกุ้งชื่อดังบ่อตกกุ้งนี่ไม่เคยไปเลยมันเป็นยังไงอะพี่ไพศาล
0: ผมก็ไม่ทราบกันที่รู้จักแต่บ่อตกปลา
1: ทำไม
0: แต่ว่าบ่อตกกุ้งเนี่ยมันยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปแต่บ่อตกปลาเนี่ยเคยไปนะแต่ว่าผมไม่ได้ตกปลานะก็นั่งดูเขาตกปลาแต่ว่าเคยไปนั่งดูพวกที่เขาไปตกปลาแล้วก็ไปสังสรรค์อะไรกันเนี้ยเคยไปอยู่ครับ
1: ค่ะแต่ไม่เห็นมีใครบอกเลยนะว่าอู๊ดรัชดาเป็นทหาร
0: ครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุทธากรสุธรญาติกันครับ
1: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Electronics Circuit Asia 2026หรือ TECA 2026ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียโดยจะมีการรวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วัตถุดิบการผลิต PCB และ PCBA เทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตระบบสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงไปจนถึงเทคโนโลยี AI และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะงานเทคก้าเป็นเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้พัฒนาเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้ซื้อจากทั่วโลกนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกโดยในปีนี้ BOI ได้ขยายบทบาทด้วยการจัด Workforce Pavilion ค่ะหรือว่าโซนพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นครั้งแรกโดย BOI และสอวช.ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาการจับคู่งานและสร้างโอกาสการสมัครงานและฝึกงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศค่ะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านเว็บไซต์ tekaregistration.com นะคะเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างานค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินนะได้ยิน
1: ค่ะค่ะพี่ไพศาลคิดว่าในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยจะมีใครมีโอกาสได้พูดเรื่องหัวสวไหมคะ
0: คงจะเป็นยัตติหนึ่งที่เขาต้องเสนอเข้าไปแต่คราวนี้ในการอภิปรายเนี่ยก็คงจะต้องมีการก็ต้องดูอ่ะแต่ว่านายกเห็นบางคนบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ตอบใช่ไหม
1: ไม่ตอบแล้วก็ดีไม่ดีน่าจะไม่ได้เอาเข้าไปสู่เป็นยติได้นะพี่ไพศาลเพราะถ้าเกิดเขายืนยันว่านี่มันคือสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เกี่ยวกับสวที่มาของสวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลและมาก่อนรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวเลยเอามาอภิปรายได้ยังไง
0: ก็เป็นไปได้ที่อาจจะอยู่ที่การกรองของทางประธานเวลายื่นยัตติเข้าไปพอประกาศประธานเขาคงจะดูอำนาจของเขาสามารถที่จะพิจารณาได้มากน้อยแค่ไหนก็คงจะมีเกมอะไรที่เขาคงต้องต่อกรกันอยู่พอสมควรเพราะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเปิดให้มีการอภิปรายมันก็คงจะหนักหน่วงเราเข้าใจว่าตอนที่เปิดอภิปรายนั้นเนี่ยผลมันชัดเจนแล้วด้วยนะก็คือกกต.เนี่ยชี้ขาดไปแล้วชี้ว่ามีมูลก็ส่งให้ศาล

0: หรือยกคำร้องก็เป็นที่ทราบกันชัดเจนแล้วว่าไม่มีใครผิดนะซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างหลังเนี่ยผมเชื่อว่าการอภิปรายจะเผ็ดร้อนมากแล้วก็คงจะไม่ต่างจากตอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือจะมีการขุดข้อมูลอะไรออกมาถล่มกันหนักมากเลยเพราะการที่อาจจะต้องพยายามสกัดไอ้เรื่องของอภิปรายเรื่องนี้น่าจะยังไงก็ต้องหาทางสกัดอยู่แล้วแต่จะทำได้แค่ไหนผมไม่แน่ใจนะ
1: คือไอ้พูดกันข้างนอกเนี่ยหรือว่าเอาหลักฐานนู่นนี่มาแฉเนี่ยมันแทบไม่เหลืออะไรแล้วล่ะพี่เพชรเดนก็ไม่คิดว่าเข้าไปพูดในสภาเนี่ยมันจะมีอะไรมากไปกว่าที่จัดเสวนากันทุกอาทิตย์นะคะ
0: คือเอาเป็นว่าที่เขาแฉข้างนอกเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงข้อมูลที่พาดพิงไปถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้เลยนะทั้งที่อยู่ในสิ่งที่ถูกสอบสวนนะ
1: อยู่ที่ DSI แจ้งแต่
0: อย
1: ู่
0: ในช
1: ื
0: ่ออยู่ในชื่อที่ถูกสอบสวนใช่ไหมฮะแม้กระทั่งคุณเนวินกับภรรยานี่ก็อยู่นะแต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณเนวินกับภรรยาเขาไม่ได้อยู่สภาถ้าอภิปรายไปพาดพิงไปมันอาจจะถูกประท้วงหรือว่าถูกฟ้องร้องได้แต่ว่าถ้าอย่างตัวนายกอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณชัยชนกอย่างเงี้ยคุณกรวีอะไรเงี้ยพวกที่มีชื่อคุณสุขสมรวยอะไรเงี้ยที่มีชื่ออย่างเงี้ยนะที่มีชื่อแล้วถูกสอบ
1: เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ดีเอสไอเคยแจ้ง
0: อันนี้ผมคิดว่าโดนถ้าสมมติว่าอภิปรายวางใจเนี่ยคงจะงัดเอาข้อมูลอะไรแบบพูดกันอภิปรายกันหนักหน่วง
1: อ๋อแสดงว่าที่เขาพูดที่เขาจัดเจวดากันทุกอาทิตย์ยังออกมาไม่หมดใช่ไหมคะ
0: เขาไม่มีพูดเลยถึงกลุ่มอย่างนี้เป็นตัวละครแบบ
1: เป็นตัวพวกอะไรแค่นายกเทศบาลอะไร
0: นายกเทศบาลหรือว่าผู้สมัครด้วยกันที่มีข้อมูลอะไรต่างๆไม่มีเลยไม่มีนักการเมืองเลย
1: เขาไม่มีข้อมูลเขาไม่มีข้อมูลมั้งคะเขาหาข้อมูลไม่ได้เขาไม่มีข้อมูลมั้ง
0: เขาให้ข้อมูลมาเขาคงให้ทั้งชุดนะครับเขาไม่แบ่งให้ครับขนาดมีชื่อถูกสอบสวนด้วยก็ต้องมีพฤติกรรมอะครับแล้วเขาคงไม่แบ่งให้มาบอกเอาน้ำจิ้มไปแล้ว
1: เอาแค่เธอสมบัติไป
0: เอาน้ำจิ้มไป
1: เอาไว้ก่อนเลย
0: เมนคอร์สผมเขาเก็บเอาไว้ไม่นะครับเขายกให้ทั้งกระบี่หมดอะ
1: คลิปทั้งหมดก็น่าจะมีมากกว่านี้นะถ้าระดับ
0: มันต้องมี
1: มีคลิปประธานสภาแล้วมีคลิปคุณนั่นน่ะนายกเทศมนตรีที่หนองคายแล้วอันอื่นมันก็น่าจะมีนะพี่เวสัน
0: คือผมเชื่อว่ามีนักการเมืองที่เขามองว่าเรื่องนี้ในท้ายที่สุดแล้วกกต.จะยกคำร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปูพื้นก่อนที่กกต.จะลงมติยกคำร้อง
1: ให้กกต.ตัดสินใจยาก
0: เขาปูพื้นปูเรื่องปูอะไรไว้มีตัวละครตัวเล็กตัวน้อยอะไรมาเป็นลำดับมานะแล้วพอมีมติปั๊บมันก็เป็นจังหวะที่ยื่นยัตติแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการอภิปรายวางใจนะแล้วถล่มหนักในสภาเลยคราวนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีล้วนบิ๊กเนมล้วนๆเอางี้อย่างนั้น
1: พวกพรรคประชาชนเขาดูวางแผน
0: สเต็ปเขาก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี
1: ้แต่พรรคประชาชนเขาไม่เก่งขนาดนั้นนะคะไอ้ที่จะวางแผนการอะไรขนาดนั้นน่ะ
0: คงไม่ใช่พรรคประชาชนเจ้าเดียวหรอกครับมันก็มีการร่วมกันอยู่พอสมควรนะการเข้าถึง
1: ข้อมูลพี่ไพศาลบอกว่า
0: การเข้าถึง
1: พรรคประชาชนไม่ได้วางแผนเก่งกันมันมีพรรคอื่นด้วยค่ะ
0: เรื่องนี้มันมีก็เวลาขึ้นเวทีก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะคุณผลิตไม่ใช่เหรอมีคนนู้นคนนี้ที่เขามีจุดยืนพัดพานในเรื่องเหล่านี้อะไรกันอยู
1: ่แต่มันก็ต้องมีผู้ไม่ประสงค์จะเปิดตัวด้วยนะคะเรียนเข้าใจถ้าแผนการเป็นขนาดแบบ1ไปดึงข้อมูลสำคัญมาได้2วางไทม์ไลน์ไล่1 2 3แล้วกะเป็นเผด็จศึกวันไหนเนี่ยไอ้นี่ระดับเซียนพอสมควรนะคะ
0: ก็มีทั้งที่เปิดหน้าเปิดตามีทั้งที่เปิดครึ่งกลางแล้วก็มีที่ปิดส่วนใหญ่ปิดส่วนใหญ่ที่เดินเกมกันอยู่แล้วปิดเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ที่เปิดแล้วนับคนได
1: ้พี่ในสายคิดว่าพวกที่เขาปิดพวกเนี้ยเขาแบบว่าอยากจะล้มรัฐบาลหรือว่าอยากจะล้มสว.หรือเขาอยากจะอะไรฮะหรือไม่ต้องการล้ม

0: อะไรเราแต่ต้องการทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
1: ผมว่ามันก็คงจะทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันจะน้ำหนักมันจะไปได้ถึงแค่ไหนคือเอาเรื่องนี้แล้วมาถล่มรัฐบาลได้ไหมก็คงไม่ได้หรอกจำนวนมือใน
0: เดี๋ยวก็แพ้
1: รัฐบาลยังไงก็ผมเชื่อว่าเขาต้องยกมือผ่านให้กันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมาหักมาโค่นไอ้ที่ข่าวปล่อยออกมาว่าสีนู้นสีนี้จะจับกันแล้วจะดันคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกแทนคุณอนุทินผม
0: ดู
1: มันเลื่อยเปื่อยไปหน่อย
0: โถเรียนดูตรงไหนรู้ไหมคะดูแค่คุณเจเสดไปอุ้มผู้ชายคนนั้นที่จังหวัดน่านกับคุณอะไรอ่ะ
1: เอาขึ้นบาแบกหลังก็ขึ้นหลังเลยเนี่ย
0: กับอีกคนหนึ่งหลานคุณทักษิณเขาเนี่ยน่ะใส่เสื้อสีขาวเพื่อเชิดพับแขนเดินไปเดินมา
1: โอ้แกถือไอ้หัวฉีดน้ำอะผมกลัวกลัวนะกลัวเปิดน้ำแรงขึ้นมาแก
0: ดีดเลย
1: แกดีดขึ้นมาวุ่นเลย
0: ต้องมีคน
1: ส
0: ัง
1: เกต
0: ว่า
1: ต้องมีคนยืนข้างคอยดัน
0: หลังเหมือนพวกยิงปืนใหญ่ต้องมีคนดันหลังก็มันดูแล้วจะอย่างที่พี่ไพศาลว่าจะดันใครมาเป็นนายกดูฟอร์มก็สิคนหนึ่งเด็กก็นั่นนะอุ้มคนขึ้นใหม่คนยิง
1: แต่ว่ามันข่าวเยี่ยมข่าวผมคิดว่ามันเป็นข่าวเสี่ยมลักษณะปล่อยข่าวเพื่อเสี่ยมอะไรต่างจับปรากฏการณ์อะไรต่างการเริ่มเปิดตัวครั้งแรกคุณทักษิณด้วยใช่ไหมมันมีภาพงานศพที่อุบลคุณอนุทินเขาก
0: ็ไปกราบ
1: เกือบสองรอบสามรอบซึ่งจริงๆแล้วเราก็ถ้าเรารู้จักคุณอนุทินเขาก็จะเป็นคนบุคลิกแบบนี้
0: เขาเป็นคนไนส์ค่ะพี่ไพศาล
1: กับผู้ใหญ่นะ
0: ประยุทธ
1: ์กับคนที่เขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนนอบน้อมแต่กับคนที่เขาผมต้องบอกไงบอกว่าอันนี้หลัง
0: ได
1: ้ก็ข่มได้ข่มแบบไม่นั่นเลยแบบคำขวัญของสยามรัฐเลยนะเนี่ยใช่ไหมชมคนที่ควรชมข่มคนที่ควรข่มโอ้กับพักกับอะไรคุณสุกัญคุณสิริกัญญาคุณอะไรก็ใช่ไหมชนเด็กเขาอะไรอุตลุดหมด
0: ชนตึกชนอยู่นั่นแหละสองวันสามวันพูดไม่เลิกไอ้ตึกไอ้กำแพงเนี่ยจนหมอว่าลงหมอเลือกพูดเรื่องนี้เวลาไปทำอย่างอื่นเถอะ
1: เทงอะไรบอกว่าเนี่ยแพ้เลือกตั้งแล้วก็ที่มาขุดคุยเรื่องสว
0: อ๋อสว
1: บอกว่าแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องก็ควรจะจบจะมาคิดอะไรกันนั้น
0: ก็เป็นพวกอยากไปรัฐบาลไง
1: คือท่าทีแบบนี้เขาเรียกว่าข่มเลยนะฮะซึ่งเป็นลักษณะปกติของคุณอนุทินเขาอยู่แล้วไม่ได้เป็นผมไม่ได้มองเป็นเรื่องว่าโอ้ยน่าจะมีนัยยะมั้งไปกราบตรงกราบตักอะไรเงี้ยไม่มีนัยยะอะไรปกติคือยังไงมันก็ยังไม่ใช่
0: ผู้ใหญ่เขาก็จะนอบน้อมกับผู้มีบุญคุณเขาก็จะไม่ลืม
1: ครับคือพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นพรรคอันดับ3ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะจะอยู่ได้นานยาวนานแค่ไหนก็อยู่ที่ฝีไม้ลายมือคุณอนุทินแล้วก็ภูมิใจไทยครับแล้วก็ไปวัดผลในทีก็เลือกตั้งอีกรอบหน้ามันก็เกมมันก็หลักมันก็คงประมาณอย่างนี้อาจจะไปพลิกแพลงมากกว่านี้ก็คงยากนะ
0: โอ้พูดถึงคนนิทินมันมีข่าวเนี้ยค่ะบูมเบิร์กรายงานเปิดเผยรายงานระบุว่าข้อมูลจากเอกสารนำเสนอและวิเคราะห์ไตรมาส2ทับ2569ของบริษัทสเตคอนกรุ๊ปมีแผนเข้าประมูลงานก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยจำนวน3โครงการมูลค่า 49,800 ล้านบาทหรือ 1,500 ดอลลาร์โดยคาดว่าเจ้าของโครงการจะเปิดประมูลภายในปี69ค่ะธุรกิจก็ดีด้วยนะคะพี่อาจารย
1: ์
0: แต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อเจ้าของโครงการแต่ว่าจะเข้าประมูลล่ะ
1: ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นว่าตอนนี้เพื่อที่จะขึ้น Data Center ใน EEC เนี่ยจะต้องไปหาทางทำอ่างเก็บน้ำอยู่ที่จันทบุรีกันเลยใช่ไหมแกงหางแมวอะไรนี่จะต้องลงทุนอีก 7,000 ล้านเพื่อขึ้นไอ
0: ้ Data Center
1: ไอ้ขึ้นเนี้ยไอ้อ่างเก็บน้ำใหม่อีกอ่างนึงอ่ะขึ้นมาแล้ว3อ่างนะแล้วจะขึ้นอ่างที่

0: สี่เสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยที่เขามีสวนเขามีสวนทุเรียนสวนยางพาราแล้วก็อยู่เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นมาแล้วสามอ่างเนี่ยคนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ในการจัดสรรน้ำเลยเพราะนั้นอ่างที่สี่เนี่ยขอให้กรมชลประทานช่วยทำแผนการจ่ายน้ำให้ดูซะหน่อยเลยว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แก่งหางแมวเนี่ยชาวเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยจะทำไอ้ทางส่งน้ำมาให้ด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้ต้องไปตั้งเครื่องปั๊มแอบสูงขึ้นมานะผิดกฎหมายนะแต่ยอมเสียค่าปรับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำลดเอง
1: แล้วน้ำพ่อไปไหนอะคะ
0: ก็ไปทำเป็นอ่างเก็บน้ำหมดอะไง
1: ใช่ใช่แล้วชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ใช้หรอคะ
0: เขาบอกว่ามันเขาทำเป็นท่อแล้วส่งแล้วไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่ E4 ทำท่อขนาด
1: แล้วตอนลงทุนไม่แล้วตอนลงทุนมันเป็นเงินใครลงทุนนะฮะ
0: ก็ไปใช้เงินงบประมาณ
1: เอาทั้งงบประมาณลงทุนมันก็ต้องมีทั้งส่วนของอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนของเกษตรสิคะเกษตรไม่ได้เลยมันก็แปลกนะคะ
0: เขาก็คงจะมีการจัดสรรให้แต่หลักๆจริงๆเนี่ยเขาต้องไปเติมให้เขาที่ประแสอะไรเนี่ย
1: อ่างเก็บน้ำประแส
0: เขาบอกว่าไอ้อ่างเก็บน้ำที่แก่งหางแมวเนี่ยที่สร้างไว้ 3-4 แห่งเนี่ยเขาจะมีระบบท่อเนี่ยส่งไปเพื่อไปเติมน้ำให้กับประแสแล้วประแสเนี่ยจะต้องส่งไปให้กับ
1: EEC ฟัง
0: EEC
1: ฟังดูดีแต่จริงๆแล้วมันคือ data center หมดเลย
0: มันไอที่มันต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยที่จะใช้น้ำเยอะมากนี่คือ data center แต่จริงๆก็ในเรื่องของไอปัญหาในภูมิภาคตะวันออกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ในชลบุรีและระยองเนี่ยไม่พอแล้วเขาจึงต้องขยายมาที่จันทบุรีมาเอาคลองนู้นคลองนี้มาทำเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปช่วยใน EEC แต่แน่นอนอ่ะเขาก็ต้องเพื่อทำอย่างนี้เขาก็ต้องกระจายให้กลุ่มเกษตรกรด้วยเลยด้วยแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่ทางเกษตรกรเขาบอกว่าไอ้สามอ่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เลยเพราะนั้นอ่างที่สี่
1: บริษัท East Water Stacon Utilities ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Stacon Power กับ East Water ได้ทำสัญญาผลิตและจำหน่ายอุตสาหกรรมจ่ายน้ำอุตสาหกรรมค่ะเขาทำสัญญาผลิตและจ่ายน้ำอุตสาหกรรมให้กับโครงการ Hyperscale Data Center ของ Bit Data Centers ในจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา10ปีแล้วก็รองรับการใช้น้ำสูงสุดประมาณ 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีค่ะคือ Stacon เขามีบริษัทที่ขายน้ำเลยล่ะ
0: รวมหุ้นกับ East Water
1: Stacon Utilities ร่วมกันระหว่าง Stacon Power กับ East Water ค่ะเป็นคนหาน้ำให้ Hyperscale Data Center ของ Bit Data Centers ในชลบุรี10ปีเลย
0: เพราะเขาต้องหาไปหาแหล่งอยู่นั่นก็ทางมีชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปขุดคุยหาข้อมูลกันมานะน่าสนใจมีสื่อเขาเริ่มไปให้ความสนใจแล้วผมเห็นไทย PBS เขาลงไปทำสกู๊ปทำอะไรกันอยู
1: ่จริงๆแล้วชาวบ้านต้องตระหนักแล้วนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยได้เลือกทั้งอบต.ได้เลือกทั้งอบจ.เพราะฉะนั้นปัญหาของท่านทั้งหลายเนี่ยมันควรจะมีอบต.ที่เก่งและอบจ.ที่เข้มแข็งเป็นปากเป็นเสียงถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นจังหวัดน่านเนี่ยจังหวัดน่านที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมทุกปีอ่ะคุณจะต้องมีอบจ.อบต.
0: เทศบาลนะครับ
1: ที่เข้มแข็งได้แล้วถามว่าบางทีจะเอาแต่ส่วนกลางให้เตือนน้ำถ้าหากว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีอบต.อบจ.ที่เข้มแข็งอ่ะมันก็รอดค่ะเอาจริงๆนนทบุรีอ่ะสภาพเมื่อตอนปี54อ่ะดีกว่ากรุงเทพตั้งเยอะใช่ไหมคะพี่ไพศาลนั่นก็คือ
0: บางพื้นที่รอดได้ซ้ำไปอย่างปากเกร็ด
1: เนี่ยรอดได้ซ้ำไปท้องถิ่นสำคัญมากนะคะ
0: คร
1: ับ พูดอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะ
0: ปิดท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันแล้วจะไปดูเรื่องการลงทุนนะ รองแซมเบ

0: ุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรซึ่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะบอกว่าจะส่งนิติกร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
2: 19:31 ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังในช่วงที่2นะใครอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็นะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเรามีหลายช่องทางนะทั้งจริง SMS ก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าทางวิทยุก็ได
3: ้ SMS ยังจะมีอยู่หรอ
2: เอามี SMS เรามี
3: เออเราไม่ค่อยได้อ่านเขาว่าสิ
2: 468
3: ต้องมองเห็นแล้ววันเนี้ย
2: 9อะไรนะ
4: 9400
2: เออนะฮะ468 9400นะครับ SMS เปิดได้เนี่ยผมเปิดหน้าจอไว้อยู
3: ่
2: เออใครมีอะไรก็นะได้หลากหลายช่องทางนะครับแต่ Facebook ก็ได
3: ้ค่ะ
2: Facebook ได้ไม่นะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วย
3: ค่ะ
2: มาลุยเลยมั้ยพี
3: ่ไปเลยค่ะ
2: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: พรุ่งนี้นี่กำลังพอดีพูดถึงวันนี้พอดีมีเห็นวันก่อนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการประกาศนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ไปตรวจนะคะความพร้อมของ M6
2: ครับผม
3: เออบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 M6 สายบางปะอินนครราชสีมาจะเปิดทดลองให้บริการแล้วนะคะในวันที่21
2: ก็คือวันนี้เที่ยง
3: เปิดไปแล้วดิ
2: ใช่ก็คือเขาจะ
3: ตอนเที่ยง
2: เขาจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
3: เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรีคือวันนี้เอออยากรู้เหมือนกันว่าคนใช้เริ่มป่ะนะมีป่ะ
2: น่าใช้แล้วขับแบบบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปปากช่องนี่ไปเช้าเย็นกลับสบายๆเลยนะ
3: แบบใช้เวลาเท่าไหร่เคยไหมเคยขึ้นยัง
2: มีคนรีวิวว่าถ้าจากด่วนด่านบางปะอินแล้วไปลงปากช่อง50นาที
3: โอ้เหรออ
2: ่าไม่นับวิ่งจากกรุงเทพออกไปนะ
3: เหมือนพี่มาไปกลับทำงานเลยเนี่ย
2: คืออันนี้50นาทีจากตรงบางปะอินเลี้ยวออกไปทางนู้นนะพี
3: ่
2: ในเวลาเราวิ่งมอเตอร์เวย์อ่ะนะที่มันมีสตาร์บัคสวยๆมีตรงนั้นอ่ะถ้าขึ้นไปเลยเนี่ย55นาทีถึงปากช่องเพราะฉะนั้นคนไปเช้าเย็นกลับมีนะผมว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์เนี่ยคนไปดื่มกาแฟไปเที่ยวนะ
3: ระยะทางเนี่ยนะคะบางปะอินนครราชสีมาแล้วก็เพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตร
2: ไป
3: ขึ้นที่ด่านบางปะอินพระนครศรีอยุธยาเออให้ประชาชนใช้เส้นทางขึ้นได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ตอนเที่ยงจนถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะอันนี้ไม่เหมือนกับ M82 บ้านพี่ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะ
2: เสร็จสมบูรณ์แล้วไงใช่ไหม
3: เออแต่เขาเปิดใช้ถึงเมื่อไหร่เมื่อฟรีถึง2ปีป่ะเห็นประมาณนั้นก็ได้แหละนะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสู่นครราชสีมาแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะก่อนจะมีการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายมากนะ196กิโลเมตรเลยอ่ะฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วย
2: ถ้าตลอดสายคือไปถึงโคราช
3: เออแต่นี่ถึงแค่ปากช่อง
2: ตอนนี้ถึงปากช่องก่อน
3: เออเนี่ยตลอดสายเนี่ยจะไปปีใหม่เพื่อรองรับ2570
2: ก็คือปลายปีนี้
3: เพื่อจะรองรับเทศกาลปีใหม
2: ่
3: ตอนนี้สามารถขึ้นลงเพิ่มเติมได้5จุดคือที่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กแล้วก็ด่านปากช่องโดยเส้นทางจะเชื่อมต่อกับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วค่ะก็ไปใช้บริการกันได้โอ้น่าขึ้นเหมือนกันเนี่ย
2: ก็ขาไปจากกรุงเทพเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งสายใหม่เลข9อ่ะมอเตอร์เวย์นะครับที่ผ่านลำลูกกาลังสิตนะออกไป

0: นะพอโค้งไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเนี่ย M6 รับเลยปุ๊บขึ้นยิงยาวเลยฮะเป็นถนนเส้นใหม่นะผ่านลำตะคองผ่านอะไรไปทางนู้นได้เลยนะครับถ้าปากช่องก็ลงก่อนเนาะปากช่องก็ลงก่อนแต่ขากลับเนี่ยเห็นบอกว่าพอออกจากเขาใหญ่มาเนี่ยยังขึ้นด่านปากช่องไม่ได้นะเพราะว่าทางขึ้นนั้นยังไม่เสร็จต้องเลยมาด่านหนึ่งต้องเลยมาที่มวกเหล็ก มาขึ้นที่มวกเหล็กเพื่อกลับไปกรุงเทพ
1: ถ้าเกิดว่ายังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สายด่วนของกรมทางหลวงนะคะ1586ตลอด24ชั่วโมงนะคะเนี่ยดงเป็นด่านเป็นทำมีทำอินโฟกราฟิกด้วย
0: เยี่ยมไปเลยฮะใครที่จะเดินทางไปโคราชสุขเสาร์
1: แต่ว่าขึ้นมาแล้วไม่มีทางลงนะโปรดเติมน้ำมันหรือว่าชาร์จไฟให้เพียงพอก่อนใช้เส้นทางนี
0: ้มันก็ลงได้5ด่านป่ะพี่ลงได้5 6ด่านที่เขาบอกป่ะแต่ว่าไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จไฟ
1: มันก็เหมือนทางหลวงทั่วไปเนาะ
0: แต่จะมีจุดให้เข้าห้องน้ำเป็นตู้ให้เข้าห้องน้ำได้
1: โอเคค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: วันนี้นะครับแหมพวกคนไทยกลุ่มนี้นะครับไปทำอะไรอยู่ที่นู่นเนอนะรับคนไทย44คนกลับจากกัมพูชาพบ5รายมีหมายจับ11หมายนะครับนะก็วันนี้ฝ่ายความมั่นคงนะครับรับ44คนไทยนะฮะเดินทางกลับมาจากที่ด่านถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสระแก้วนะก็เป็นผู้ชาย27คนผู้หญิง16คนเป็นเด็ก1คนนะครับก็หลังพ้นโทษได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับจากทางกัมพูชานะฮะแต่ว่าจะมี5คนเนี่ยที่ยังมีหมายจับนะครับหมายจับอยู่ทางฝั่งโน้นก็พอเขาส่งตัวมาก็ผลักดันกลับนะครับผลักดันนะฮะกลับไปใช่ไหมหลังรอบนะครับผ่านแดนเข้ามานะก็ฝ่ายความมั่นคงนะครับนะก็บอกว่าได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดสระแก้วฝ่ายปกครองนะเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการรับตัวคนไทยที่พ้นโทษนะครับจากฝั่งกัมพูชาให้กลับมาที่ประเทศไทยนะฮะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยนะ44คนนะครับภายหลังรับตัวก็คัดกรองซักประวัติแล้วก็ประสานไปยังตำรวจท้องที่ในที่เกิดเหตุให้รับตัวไปดำเนินคดีนะฮะตามกฎหมายนะครับยังมีคนไทยที่เหลืออีก39คนนะจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบประวัตินะครับก็ให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้ทันทีนะฮะไปอยู่นู่นนี่เขาไปโดนจับเนื่องจากอะไรเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่นะพี่นะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
1: ถ้าเข้าไปที่นู่นจะทำอะไรกันนอกจาก
0: ใช่ไหมไม่รู้ว่าไปเป็นคอนเซนเตอร์อะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรือเปล่า
1: ใช่
0: โดนจับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยได้รับเลยโดนหายเงียบ
0: ไป
1: เลย
0: ก็ไม่ค่อยมีนะเขา
1: ไม
0: ่ค่
1: อยมีแล้วตอนนี้ยิ่งไม่ค่อยมีเลยเน
0: า
1: ะ
0: นะครับก็ถ้าได้โอกาสแล้วก็หวังว่านะอย่ากลับไปหลอกคนไทยด้วยกันอีกนะเน
1: า
0: ะ
1: กลับมาแล้วก็
0: ส่วนใหญ่อ่ะก็ไม่รู้
1: แห
0: ละ
1: แต่ว่าเมื่อกลับมาก็คงต้องถูกดำเนินคดีที่ไทยแหละเนาะจะไปลงโทษอะไรยังไง
0: ม
1: ีบางคนเน่าสาเนี่ยนั่งรถเข็นมาด้วย
0: ไม่นะถ้าคนไหนเห็นเขาบอกนะพี่ว่าถ้าคนไหนไม่มีคดีติดตัวก็คือให้กลับ
1: ภู
0: ม
1: ิลำเนาไปได้เลย
0: เพราะว่าถือว่าไปรับโทษทางฝั่งนู้นแล้วได้ส่งตัวกลับมาแต่ก็หวังว่าอย่าไปไอ้ประเภทไปให้ไปเป็นแอดมินเงินเดือน 18,000 ถึง 20,000 ทำงานสบายๆพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับไปถึงอ่ะใช่ไหมโดนบังคับให้เป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มาหลอกคนไทยด้วยกัน
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: มันเป็นมหากาพย์หรือเปล่าในดงเรื่องข้างเมนของเธอเนี่ย
0: จะยังไงครับมัน
1: สมดุลนี่วันนี้ก็เลยปมนี้เนี่ยคนที่เป็นพ่อของลูกสาวที่ว่าไปมีอะไรกับพ่ออเนี่ยออกมาโต้แล้วนะล
0: ู
1: กสาวไม่ออกจากบ้านเลยตอนดึกก็ไม่เคยเลยแล้วก็แขวะลูกเขยด้วยนะว่ามาแล้วเหรอส่งเงินมาเลี้ยงลูกมาให้ลูกเถอะ
0: อ้าว
1: เนี่ย
0: วันนี้นะแต่ว่าลูกเชื่อลูกเขาว่าไม่ได้ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพ่อ
1: เน
0: ี่
1: ยว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ผู้สื่อข่าวไปเลยไปที่บ้านของฝ่ายผู้หญิงได้เลย
0: ตอนฝ่ายเขาบอกเขามีข้อความมีลูกไปนะ
1: นั่นน่ะสิเป็นครูธุรการอายุ29ปีนะคะแต่ว่าไม่เจอคุณครูคนนี้นะคะแต่เจอพ่อของครูเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสามีของลูกสาวเนี่ยอายุ40นะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นชาวจังหวัดชลบุรีแล้ว

0: ก็ทำงานอยู่ที่ชลบุรีด้วยส่วนลูกสาวเนี่ยทำงานเป็นครูธุรการอยู่บุรีรัมย์มีลูกด้วยกัน2คนโอ้โหคนโต4ปีคนเล็ก7เดือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่าตนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยได้ยินแค่ข่าวส่วนที่บอกว่าลูกสาวตัวเองออกบ้านตอนออกจากบ้านตอนกลางคืนบ่อยๆไม่เป็นความจริงเพราะว่าตัวเองก็อยู่ที่บ้านด้วยแต่ด้งที่ต้องบอก4เดือนนี่เขาบอกลูกสาวคนเล็ก7เดือน
1: 7เดือนใช่พี
0: ่เออ7เดือนก็บอกไม่จริงเลยลูกสาวไม่เคยออกจากบ้านตอนดึกๆบ่อยๆตัวเองก็อยู่ที่บ้านด้วยนะคะส่วนกรณีที่ลูกเขยเนี่ยเอาเงินไปจ้างนักสืบเนี่ยส่วนตัวก็บอกว่าเอามาเลี้ยงลูกดีกว่าไหมเพราะที่ผ่านมาลูกเขยส่งเงินมาให้บ้างไม่ให้บ้างเนื่องจากว่าเขาก็มีลูกติดต้องจ่ายสองทางส่วนตัวของผู้อำนวยการเนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนเนี่ยก็บอกว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีแค่รักษาการผู้อำนวยการเท่านั้นหลังจากมีข่าวนี้ไปเนี่ยเขตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ไปหาข้อมูลไปสืบไปสอบเหมือนกันแต่ก็ยังไม่พบความผิดปกติแล้วรักษาการผอ.คนเนี่ยเมื่อวันที่19สิงหาคมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะเพราะไปสัมมนาแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงขั้นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเพราะยังไม่มีใครมาร้องเรียนนะคะถ้ามีเรื่องร้องเรียนจริงเนี่ยทางเขตก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแค่บอกว่าภาพถ่ายเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นความผิดไม่จบง่ายๆนะโดมพี่ว่าเดี๋ยวต้องรู้ความจริงแหละ
1: ครับผมนะฝั่งนักสืบบอยเนี่ยเขาไปกองปราบวันนี้
0: ไปแล้วเหรอ
1: เขาไปพาฝ่ายชาย
0: อ่ะเดี๋ยวเล่าไหม
1: อันนี้วันนี้อันประหงใช่ไหมหกหรือเจ็ด
0: เดี๋ยวเล่าต่อ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เนื้อต่อเนื่องไปได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับทางทนายเนี่ยนะครับพาบอยนักสืบเอาหลักฐานนะฮะนะไปกับทางฝั่งสามีนะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจพี่นะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้หญิงเอ่ยฝั่งชาวบ้านเอ่ยที่ไม่เชื่อบอกว่าโอ้ยนี่มันวัดใครจะมาพิเรนทำอะไรกันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะฝั่งนี้เนี่ยเขาเอาหลักฐานนะไปให้ตำรวจไว้ละนะครับเพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเขาไม่ได้สร้างเรื่องเขาไม่ได้กลั่นแกล้งทางฝ่ายหญิงนะครับก็เดินทางไปที่กองปราบนะครับนำหลักฐานไปยื่นหลักฐานเรื่องของประเด็นชู้สาวนะครับโดยคุณบอยนักสืบเนี่ยนะฮะบอกว่าการมาในวันนี้เนี่ยเพื่อให้สังคมตัดสินเอาหลักฐานมาให้ตำรวจเลยไม่ต้องมาโต้พันกันอย่างนี้หรอกใครถูกใครผิดไปว่ากันในกระบวนการเลยไปต่อสู้กันในกระบวนการทางศาลเลยนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะทางฝั่งนี้เขามั่นใจในพยานหลักฐานในคลิปเสียงนะเขาบอกว่าคลิปเสียงเนี่ยนะครับมีการระบุนะครับว่าอยู่ในเมนในวัดใกล้กับโรงเรียนที่คู่กรณีเนี่ยทำงานอยู
0: ่
1: มีการใช้ด้านหลังเมนซึ่งเป็นจุดลับตาเป็นจุดนัดพบเนอพลอดรักกันเขาว่าไปถึงนั่นนะเขารู้เลยนะว่าไปมุมไหนของเมนอ่ะพูดง่ายๆที่รักจะหลังเมนจะหลังเมนหน้าเมนคนเห็นอ้อมไปข้างหลังนี่เขารู้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเอาไม่รู้ละฝ่ายผู้หญิงใช่ไหมก็ต้องหาหลักฐานมาว
0: ่
1: าฝ่ายนี้เนี่ยแต่งเรื่องขึ้นยังไงเพราะฝั่งนี้เขามีคลิปเสียงมีภาพมีสถานที่นะมีข้อความแชทนะข้อความแชทระหว่างภรรยากับผอ.ที่มาเป็นเหมือนเป็นชู
0: ้
1: นะเอามีการนัดหมายกันยังไงนะเขาก็ยืนยันว่าคดีนี้เนี่ยอยากให้ไปพิสูจน์ชั้นศาลเพราะเรื่องนี้มีตัวตนและเกิดขึ้นจริงเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ่ะป้าดาเขาไปที่สำนักพุทธแล้ววันเนี้ยวันนั้นที่ไปยื่นเนี่ยเพื่อจะขอดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุลยารามเนี่ยแต่ปรากฏว่าผิดหวังค่ะวันนี้ป้าดาเขาไปนะไปด้วยแล้วก็มีลูกด้วยนะคะมีนางบัวไขนางบัวเลียงด้วยนะคะปรากฏว่าทางป้าดาก็บอกแสดงความไม่พอใจนะเมื่อได้รับเอกสารแล้วอะเพราะว่ามันไม่ตรงประเด็นนะนะคะแล้วลูกของคุณเฮียงเนี่ยก็คนหนึ่งก็บอกรู้สึกผิดหวังเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ดูพวกเราเนี่ยมาจากขอนแก่นนะก็อยากรู้ความจริงเลยอะส่วนที่จะถูกดำเนินคดีนั้นเฉยๆลูกก็ร้องไห้ทุกคนว่าแม่จะถูกจับเหรอก็บอกไปว่าไม่ต้องกลัวอะไรเป็นความจริงก็คือความจริงเราแค่ไปถามว่าโฉนดอยู่ที่ไหนตัวเราเป็นผู้จัดการมรดกแต่ไม่เคยเห็นจึงอยากรู้ว่า

0: อยู่ที่ไหนถามมา20ปีแล้วเนื้อของเอกสารที่เขาขอวันนี้ก็ปรากฏว่าไม่ได้เอกสารนี้เพราะว่าทางสำนักคุณบอกว่าให้ไม่ได้ในเรื่องของการตั้งวัดไม่ได้ให้ก็เลยไม่ได้เอกสารตั้งวัดไปผิดหวังไปป้าดาม
1: หานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
4: ทางช่อง 9M Court HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
12: พี่หนูวันบอกว่านะคุณป้าหนูวันนะบอกว่าแชร์แล้วค่ะนะครับพี่จุ๊บแจงบอกสวัสดีนะครับถ้าขึ้น M6 ได้จะประหยัดค่า
13: เ
12: ซเว่นไปได้เยอะพี่วันชัยอย่าแวะบ่อยสิพี่เออนี่ฉี่บ่อยนะท่าทางเออนะ
13: แล้วคนเป็นเบาหวานทำไงอ่ะ
12: จะต้องเข้าน้ำก็วิ่งข้างล่างก็อย่าวิ่งข้างบน
13: 110โลนี่มันต้องมีแวะบ้างเนาะ
12: มันมีแวะแค่จุดเดียวเลยเขาบอก
13: หรอ
12: เออเขาเป็น
13: อ๋อเธอบอกมีข้างบนมีห้องน้ำไม่ใช่หรอ
12: มีจุดนึงแต่บางคนปวดก่อนทำไงใช่ไห
13: ม
12: เออนะฮะใครเข้าห้องน้ำบ่อยก็วิ่งข้างล่างแล้วกันนะครับที่นนทบุรีนะครับเมื่อเช้าก็เกาะติดข่าวนี้อยู่เหมือนกันที่กรณีคุณแม่เขาไปโวยนะครับว่าลูกเขาอยู่ชั้นป.2 นะก็อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดละหารนะครับที่บางบัวทองนนทบุรีจู่ๆลูกแกเนี่ยไม่ได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนนั่งคอตกรอผู้ปกครองมารับโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองมารับนะเพราะมีใบตอบรับเขียนมาให้กับครูว่าไม่อนุญาตให้ไปนะฮะเด็กก็ไม่รู้เรื่องเลยเด็กจะตื่นเช้ามาแม่วันนี้ได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนดีใจนะครับตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวเตรียมของไปปรากฏไปถึงโรงเรียนครูบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ได้ไปนี่แม่เธอเซ็นมาว่าไม่อนุญาตนะเดี๋ยวเธอนั่งรอเดี๋ยวพ่อเธอจะมารับนั่งรอที่หน้าโรงเรียนกับรปภ.นะเพื่อนเขาก็ไปกันรถก็ออกไปแล้วนะฮะปรากฏว่าแม่บอกว่านี่ไม่ใช่ลายเซ็นแม่ไม่เคยบอกว่าแม่ไม่อนุญาตอะไรเลยวันนี้ก็เลยไปเคลียร์กันที่โรงเรียนเลยครับนั่งถกกันอยู่2ชั่วโมงนะฮะมีทางผู้อำนวยการสำนักการศึกษานะครับพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองละหารเชิญแม่ของน้องออก้าเชิญสามีนะครับของคุณแม่เชิญครูประจำชั้นมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อสรุปโรงเรียนก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีใครยอมรับนะว่ามีคนปลอมลายเซ็นแม่เนี่ยบอกไม่ใช่ลายเซ็นแม่แน่ๆ
13: แต่แม่ไม่คนเซ็นเลยว่าอนุญาตเหรอ
12: แม่ไม่ได้เซ็นแต่มีคนเขียนชื่อแม่เขียนว่านางสาวคือคุณแม่เนี่ยเขาชื่อวรณิฐาเซ็นว่านางสาววรณิฐาไม่อนุญาตแต่แม่บอกว่าแค่นางกับนางสาวก็ผิดแล้วแม่ไม่ได้ใช้นางสาว
13: ไม่ใช่นาง
12: แล้วลายมือเนี่ยก็ไม่ใช่ลายมือแม่โรงเรียนก็บอกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนปลอมก็เดี๋ยวต้องไปไล่ตามหากันแล้วปลอมเพื่ออะไรใช่ไหมอยู่ๆมีใบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะครูประจำชั้นนะครับก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเห็นบอกว่าปรับความเข้าใจกันได้ก็มีการขอโทษขอโพยกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทีนี้เนี่ยนะจะให้มันมีความชัดเจน ทีนี้จะใครที่ไม่อนุญาตเนี่ยเดี๋ยวครูจะต้องเหมือนกับไลน์ส่วนตัวไปโทรศัพท์ไปหาแม่ว่ายืนยันว่าไม่ไปใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยเออแต่ตอนนี้เขาบอกเดี๋ยวก็ไปไล่หรือไล่พยายามโรงเรียนก็พยายามจะไปตั้งเรื่องสอบขึ้นมานะครับว่ามันเกิดความผิดพลาดจากตรงไหนใครเป็นคนเซ็นไอ้ที่ไม่ให้ไปเนี่ยเออสงสารเด็กคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะชดเชยความรู้สึกลูกด้วยการพาลูกไปเที่ยวลางานไว้ละจะพาไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้นะเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องในเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนเขาคุยกันเรื่องไปทัศนศึกษาน้องก็จ่อยไม่ได้ไปซึมนะมีภาวะซึมไปอย่างเห็นได้ชัดโอ้เรื่องนี้แปลกมากนะครับใครเป็นคนเซ็นเนาะเซ็นว่าไม่ให้ไปคุณครูก็เลยเข้าใจว่าแม่ไม่ให้ไปนะ
11: มหานครรอบทิศอันดับ4
13: พูดถึงตอนนี้นะมีเขาเรียกว่ากระแสเรื่องการดูแลสุขภาพเยอะนะเยอะมากขึ้นอย่างคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่เนี่ยพร้อมเนาะไม่นึกว่าจะมีปัญหานะเนี่ยปรากฏว่าเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาพบว่าค่าไขมันเลวคือ LDL เนี่ยสูงเกินเกณฑ์จนต้องเกือบกินยาแล้วนะโดยใหม่ดาวิกาบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยตัวเองก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับที่บ้านมาก็มีสิ่งที่อาจจะแปลกใจหลายๆคนคือใหม่เนี่ยไขมันเลวเยอะมากเลยนะคะถึงขั้นอีกประมาณไม่กี่เท่าไหร่ใหม่จะต้องกินยาลดไขมันแล้วนะแต่หมอบอกว่าอย่าเพิ่งเลยยังเด็กอยู
12: ่
13: ให้ไปปรับในเรื่องการกินก่อนก็ได้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะเพราะใหม่เนี่ยมีคนใกล้ตัวที่เป็นโรคอุดตันไขมันอุดตันในเส้นเลือดเลยจะบอกว่าคนผอมๆตัวผอมๆตัวเล็กๆมากๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคอเลสเตอรอลนะแล้วเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะดงบางทีมันไขมันอุดตันนี่นะมันเป็นที่มาของปัญหาหลอดเลือดตีบเส้นเลือดตีบนี่แหละก็ใหม่เขาเลยแนะนำกับแฟนคลับเลยหลายๆคนบอกว่าไปตรวจสุขภาพนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรหินปูนอะไรก็ควรตรงเส้นเลือดตรงคออะไรเงี้ยก็ไปเข้า MRI ดูนะคะแต่ว่าใหม่เนี่ยเขาก็เจอแล้วก็เหมือนกับพี่ตอนแรกหมอบอกใครเอ้ย

ไขมันเกินนะคุณจะกินยาเลยไหมหรือว่าคุณจะไปปรับการกินก่อนอ่ะก็บอกปรับการกินก่อนเวลาปรับแล้วอ่ะไปรู้อีกทีอ้าวมันไม่ลดดีกว่าก็เลยต้องยอมจำนนกินยา

0: เป็นอะไรขึ้นมาเราจะได้รักษาได้ทันอย่างน้อยกินยาอย่างเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ก็ได้รู้รายการของคุณพี่กับพี่กัญชัยเนี่ยก็บอกตัวเองก็เป็นนะคอเลสเตอรอลก็เยอะตอนแรกก็ไม่กินปรากฏว่าก็ตอนนี้เชื่อหมอก็กินมาเป็น10ปีแล้วนะคอเลสเตอรอลคนไทยเนี่ยกินเยอะนะ
1: กินผมก็กินก็
0: เธอกินแล้วเหรอคอเลสเตอรอล
1: ไปหาหมอทุก6เดือนมา3รอบใช่ไหมก็ปีครึ่งเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกหมอบอกลดอาหารนะครับที่2ลดอาหารจนครั้งที่3หมอบอกว่าผมดูแนวโน้มน้ำหนักคุณแล้วเนี่ยคุณไม่เชื่อผมเลยว่าเอายาไปกินหมอด่า
0: เกิน200เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นประมาณ250
0: อุ้ยเยอะ
1: 250
0: เยอะๆๆแล้วนี่หมอบอกหยุดกินยัง
1: ยังพี่
0: เวลากินแล้วมันต้องกินตลอดนะ
1: กินตลอด
0: โอ้ยตาย
1: ให้กินตลอด
0: วันละเม็ดวงการเร็วเหมือนกันนะ
1: เพราะวงการเร็วแล้ว
0: เร็วเพราะพี่ต้อง50กว่าถึงได้กินนะ
1: ก็หมอบอกว่าโหน้ำหนักคุณขึ้นทุกรอบเลยอ่ะที่มาหาหมอ
0: แต่ว่าพยาบาลที่อสมทบอกว่าแล้วว่ากินไปเถอะยาพวกนี้มันเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาที่คนอายุเยอะต้องกินความดัน
1: เขาตรวจสุขภาพ
0: ความดันไขมันเนี่ย
1: คือพวกเราเนี่ยทำงานอย่างน้อยก็ได้ปีละครั้งเพราะว่าออฟฟิศเขาให้ตรวจแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เสียเวลาไปสักวันนึงเหรอพี่ปีละครั้ง
0: ใช่ใช่
1: เนาะฝากไว
0: ้ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อาจจะได้สักข่าวนึงนะพี่ก๋วยนะที่ขอนแก่นนะครับโอ้โหมีต้องบอกว่าคุณแม่ใจยักษ์หรือใจร้ายไม่รู้ล่ะนะทิ้งร่างทารกเอาไว้นะครับไว้ที่ข้างกำแพงเลยนะเพราะประชดรักสามีนี่นะไม่อยากได้ลูกใช่ไหมไม่อยากได้ลูกก็ทิ้งโอ้โห
0: ชดรักสามีได้ไงลูกตัวเองด้วยทั้งคน
1: ไม่สนใจนะสามีไม่สนใจยังก็ไม่เอาเหมือนกันนะนะครับเธออายุ32ปีนะครับตำรวจสภ.เวรุวันนะครับที่ขอนแก่นนะก็ได้รับแจ้งนะครับว่าพบร่างเด็กทารกเสียชีวิตอยู่บริเวณรั้วนะฮะหลังบ้านหลังหนึ่งนะฮะในพื้นที่เป็นเพศหญิงนอนหงายอยู่ในผ้าห่มนะห่มผ้าไว้ครึ่งตัวเห็นแต่ใบหน้าแต่ว่าไม่มีลมหายใจแล้วนะครับก็ลงพื้นที่ไปตามหาดูแหละครับว่าใครเป็นคนนำร่างของน้องเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะก็จากการสอบถามเนี่ยนะครับพบว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีคนตั้งครรภ์อยู่คนหนึ่งชื่อกุ๊กไก่แล้วกันนามสมมตินะกุ๊กไก่เนี่ยอายุ32ตำรวจก็เลยไปตามมาว่าอ้าวตอนนั้นท้องแล้วเด็กอยู่ไหนสุดท้ายกุ๊กไก่ก็สารภาพนะครับว่าเธอเนี่ยเอาลูกเนี่ยไปวางไว้ข้างกำแพงแต่เธอบอกอย่างนี้เธอบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนตีสองนะเธอปวดท้องคือลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะคิดว่าปวดท้องเข้าห้องน้ำปรากฏพอลุกขึ้นมาปุ๊บเด็กหลุดออกมาเธอบอกนะแล้วเด็กเนี่ยไม่มีเสียงร้องอะไรเธอก็ตกใจก็เลยเอาเด็กไปทิ้งนอกจากนี้เธอยังบอกว่าแฟนที่เคยคบหากันมาเนี่ยดันเลิกนะเลิกไปมีผู้หญิงคนใหม
0: ่
1: ไม่รับผิดชอบอะไรเธอเลยไม่มาดูแลเลี้ยงดูอะไรเธอเลยนะครับนะก่อนที่เด็กจะคลอดเนี่ยนะฮะเธอก็ไปประชดเธอก็ประชดรักด้วยนะนะเนี่ยนะเธอบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กไปทิ้งเธอพูดไว้ก่อน
0: เจอตัวแล้วนี่มีความผิดไหม
1: ก็ตอนนี้ก็เอาตัวไปสอบปากคำนะครับก็ยังเดี๋ยวต้องรอสอบก่อนว่าเธอตั้งใจคือเด็กคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตหรือยังไง
0: เพราะว่าเขา
1: ใช่ก็เดี๋ยวต้องไป
0: มาแล้วเสียชีวิต
1: ส่งเด็กไปชันสูตร
0: แต่ถ้าเกิดเอาเด็กมีชีวิตรบไปวางทิ้งเนี่ยน่าจะเป็นการตั้งใจ
1: นะแน่นอนอย่างนั้น
0: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะขอมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะขอบค
1: ุ
0: ณทุกสายทุกอะไรด้วยที
1: ่ก็ฟังเพลงพอๆกันต่อ
0: ใช่ยาวๆอย่าก็อยู่กับ FM 95ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ราชสำนัก
7: ประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม

0: ทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสารบัญสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปฏิทานกถาเกี่ยวกับพระชนประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชบัณฑาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมานนรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดปกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนและวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทมิสุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพไปเป็นกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬาลัตรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรปูตานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟรังซิสซอเวียคอนแวนต์
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดิน

0: งใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เลยว่าเพลงนี้ตั้งใจเปิดให้ชาวคณะโดยเฉพาะนะครับพี่จิตบอกเลยว่าหวานระดับ10นะครับผมนี่คือเพลงนี้เพื่อเธอนะครับจากไม้เมืองนะครับมีเพราะว่าคิดถึงนะจากน้อง X อาสยามนะครับแล้วก็มีขอโทษที่คิดถึงนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูพีกับลูพีตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับช่วง6โมงกว่าๆนี่มีแบบฝนลงมาช่ำๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่าชาวคณะก็มีความสุขนะครับในช่วงของวันหยุดเขาเรียกไม่ใช่วันหยุดวันศุกร์แห่งชาตินะครับพรุ่งนี้อาจจะมีหลายๆท่านได้หยุดพักผ่อนใช่ไหมครับนะแต่วันนี้ก็นั่งฟังเพลงสวยๆนะครับนะหรือว่าใครที่เสร็จงานเสร็จภารกิจแล้วนะฮะก็เข้ามาทักทายนะครับมีชาวคณะของเราก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะฮะเพราะว่าวันศุกร์ไม่มีใครรีบนอนหรอกครับพี่นะครับนะเพราะเขาต้องมาเล่นกันก่อนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะทำอะไรอยู่ก็เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะฮะเพราะว่าบางทีช่วงกลางวันเนี่ยชาวคณะทำงานผมเข้าใจนะฮะก็อุตส่าห์เจียดเวลามาเล่นก็ขอบคุณมากเลยนะแต่ตอนนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าปลดล็อกนะครับนะก็เป็นช่วงสบายๆก็เข้ามาทักทายได้นะครับนะรวมถึงแม่นะครับผมแม่เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมารายงานชาร์ตนะครับก็จะมาลุ้นกันว่าเอ๊ะเพลงที่เราขอที่เราลุ้นกันทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างคะแนนอันดับจะขึ้นหรือจะลงก็ไปลุ้นกันต่อนะครับนะเอาเรียนเชิญนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่ด้วยนะครับหรือว่าขับรถอยู่นะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็ถ้าสะดวกก็แวะเข้ามาสวยๆสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะฮะก็แวะเข้ามารับไหว้เฮียก่อนนะครับนะใครที่มาส่งแล้วนะครับลูกพี่อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดหัวเราะด้วยนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะครับมาฮะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาละเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่อัญชลีนะฮะคุณแม่รัตนาพี่อรพินพี่สราวุธนะครับพี่จันเพ็ญนะฮะมีพี่จูนยายนานะครับพี่ณัฐพงษ์นะฮะพี่สิทธินนท์นะครับพี่สินชัยพี่ศรีประภานะครับพี่บรอนนะครับมีพี่ชัดนะฮะพี่สำโรงพี่คนสันโดษพี่อ้วนวรรณสาคุณใหม่มีพี่หานใจหล่อก็มาแล้วนะครับมีเชฟพงษ์เจนีนะครับนะพี่จิตนะครับนะพี่วิจิตนะครับแล้วก็มีพี่หนูริงนะครับมีน้ำเมย์นะครับนะน้องนับดาวนะครับนะพี่เอนะครับพี่พีระเดชนะครับเดี๋ยวก่อนนะสติกเกอร์เริ่มรัวนะครับนะพี่หญิงศรีก็มาแล้วนะครับนะมีเดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวมากนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่อรุณแสงสอนก็มาแล้วนะครับนะพี่ละไอนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาพี่เรือนพี่สำรวยครับผมมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงามนะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับนะวันศุกร์แห่งชาติเราพยายามตามใจชาวคณะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรอย

มาครับตอนนี้ยังปูเสือรอชาวคณะอยู่นะช่วงนี้รู้สึกว่าอู้จากต่างจังหวัดนี่เยอะมากเลยนะครับนะภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับได้หมดเลยนะครับปูเสือรอลูกพี่อยู่นะฮะเดี๋ยวผมบอกเบอร์ช้าๆอีกทีหนึ่งนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายรัวๆ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับผมพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับ
1: ครับทำอะไรอยู่ครับพี่
2: อ๋อตอนนี้ฝนก็เปรียวพลอยนิดหน่อยครับกุยบุรีครับผมอยู่อำเภอกุยนะคร
1: ับ อ๋อฝนตกปล่อยๆเหรอครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับอุ้ยอากาศดีสิครับพี่ตัวนี้ฟังเพลงแบบสบาย
2: ๆโอ้โหสบายมากเลยน้อง
1: ครับอันนี้เป็นช่วงที่เราพักผ่อนเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ได้ครับ
1: ผมโอ้ดีจังเลยแบบโลห่มผมผ้าหน่อยไหมครับพี
2: ่อ๋อนี่มาแทนน้องทรายใช
1: ่
2: ไหม
1: ครับใช่ๆมาแทนน้องทราย
2: ข่าวได้ข่าวว่าเขาเป็นผู้กองเลยใช่ไหมครับ
1: ครับครับโอ้ได้ดิบได้ดีหมดครับน้องๆ
2: ด
1: ี
2: ใจมากครับ
1: ครับครับ
2: ก็ติดต่อกันมาหลายวันหลายเดือนหลายปี
1: โอ้ขอบคุณมาก FC ตัวท็อปนะครับพี
2: ่ได้โทรนะครับ
1: ครับครับกินข้าวยังครับพี
2: ่ขอทานแล้วฮะ
1: ทานแล้วนะฮะ
2: สมัยนั้นผมได้รับราชการที่คสชบนะครับที่บางกระบือคือแยกเกียรติกายนะครับ
1: คสจดนี่มันตำแหน่งอะไรครับพี่ช่วยขออนุญาตช่วยแปลหน่อย
2: เป็นกาแก
1: ่
2: ฮะ
1: อะไรนะครับพี
2: ่กาแก่
1: กาแก่คืออะไรมันมีตำแหน่งนี้ด้วยเหรอครับ
2: ครับผม
1: กาแก่
2: ผมก็เสียแล้วครับผมก็เสียแล
1: ้
2: ว
1: ไม่อยู่ก่อนตชดก็ตำรวจชายแดนใช่ไหมแต่เมื่อกี้แบบ
2: ใช่ฮะแยกเกียรติกายบางกระบือบางซื่อบางต้น
1: ไม่ตำแหน่งเราคืออะไรแบบ
2: นักเรียนใน10ครับนักเรียน
1: โอ้นักเรียนใน10แต่เมื่อกี้พี่พูดตัวย่อนี่ผมงงเลยนะครับ
2: เป็นทหารครับทหารราชการทหาร
1: บอกทหารก็จบแล้วนะแบบนะพูดยศเยอะแล้วแบบงงบอกเป็นทหารก็ได้เนาะเกษียณแล้ว
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ผมเข้าใจยากครับนะโอเคนะวันนี้นะอยากฟังเพลง
2: คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดคงคุณ
1: จินตลา
2: อาจ
1: ารย์ได้ครับได้ครับน้ามอบให้ใครไหม
2: มอบให้คุณหลวงพ่อที่คุณวี
1: ครับ
2: คุณพ่อหน้าแก่ตาไม่ดีหรอกมองไม่เห็น
1: ครับครับ
2: หน้าสงสารมากนะครับ
1: ถ้า
2: ใครบุญกุศลทรงติดต่อผมได้นะครับ
1: ครับครับ
2: ที่เดิมอยู่ที่น้องแป้งใช่ไหมฮะ
1: ได้อยู่ที่น้องแป้งนะ
2: น้องแป้ง
1: ครับครับเดี๋ยว
2: นะตาก็เสียทั้งสองข้างเลยคุณพ่อเอ็มโอครับ
1: ครับครับนะก็ส่งเพลงมอบให้เขานะ
2: คร
1: ับ เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ผมดีใจมากเลยที่ว่าคุยกับน้อง
1: โอ้ยขอบคุณมากดีใจเหมือนกันนะพี่นะเมื่อกี้เป็นน้าตอนนี้เป็นพี่แล้วโอเค
2: ผ่านหน้าภาคใต้นะ
1: ครับ
2: หัวหินปานบุรีสามย่อยกุยบุรี
1: ครับ
2: ผ่านไปได้เลย
1: ครับครับโอ้ยสวยแถวนั้นทะเลสวย
2: กุยบุรี
1: จ้ะจ้ะได
2: ้
1: งั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: คร
1: ับ ผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนๆนสทททุกคนนะครับที่มาหากันในงานดีๆในวันนี้กับมหานครคาร์นิวัลนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่จัดงานดีๆในวันนี้ที่ให้พวกเราได้มาฟังเพลงแล้วก็ได้มาพบกันขอบคุณทีมงานทุกๆภาคส่วนเลยนะครับขอบคุณน้องเมเซอร์ด้วยนะครับ

0: รบมือดังๆหน่อยได้ไหมขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ได้เลยครับผมขอบคุณด้วยนะครับน้องตรีนะครับโอ้นั่นนี่ต้องบอกเลยว่า FC นี่มาเยอะมากนะครับแล้วก็ยืนรอต่อแถวถ่ายรูปด้วยนะครับน่ารักมากนะครับมันแปลว่าฮักนะครับโอ้พี่จิตนี่กรี๊ดกันมันเลยนะครับผมนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดในงานมหานครคานิวาลนะครับดนตรีแห่งภูษาสิทธิ์นะครับนะอ้าวจัดไปในช่วงนี้จ้ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตัวนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยนะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทเนี่ยก็เริ่มออมได้นะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงนะฮะทุกทางเลือกนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือน

แล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินนะฮะที่ให้ลูกพี่คุ้มนะครับตั้งแต่ก้อนแรกนะครับนะหนึ่งเลยคือเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินนะครับรับฝากสูงสุดนะฮะสองคือบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับนะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะครับแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าชาวคณะนะฮะจะเลือกฝากแบบไหนนะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับนะฮะแล้วก็ให้ลูกพี่เนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th นะครับหรือ GSB Contact Center1115ย้ำนะครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟคุ้งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ัวจริงทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้ามี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% 4กันยายนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2วันที่4กันยายนวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการการออมของประชาชนหลังประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งแรกที่มียอดจองซื้อสูงถึง 16,511 ล้านบาทหรือกว่า8เท่าของวงเงินจำหน่ายด้วยคงอัตราดอกเบี้ยและรุ่นอายุเดิมคือรุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทน 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตรา

0: ตอบแทน 2.8% ต่อปีสำหรับการจำหน่ายในรอบนี้จัดแบ่งเป็น2ช่องทางหลักช่องทางแรกผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจำหน่าย4กันยายนลงทุนได้ตั้งแต่100บาทถึงไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายจัดสรรแบบมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนโดยได้ปรับลดวงเงินจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนช่องทางที่2ผ่าน Bond Connect Platform ร่วมกับธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรวม24รายวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจองซื้อ 7-9 กันยายนขั้นต่ำ 1,000 บาทใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับจัดสรรพันธบัตรอย่างแน่นอนและจะประกาศผลพร้อมคืนเงินกรณีไม่ได้จัดสรรในวันที่10กันยายนทั้งนี้พันธบัตรดังกล่าวเป็นรูปแบบไร้ใบตราสารสามารถตรวจสอบรายการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและวิสเซตได้อย่างสะดวกชัยชนกย้ำข้อมูล THI Passport ปลอดภัยไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานเกิน1ล้านรายแล้วและเหลือสิทธิ์อีกไม่ถึง4ล้านสิทธิ์จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนรีบมาลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองสำหรับอุปสรรคในช่วงวันแรกที่ระบบเกิดการติดขัดเนื่องจากมีผู้ใช้งานหนาแน่นขณะนี้ได้เร่งแก้ไขระบบเพื่อลดความแออัดโดยแนะนำว่าหากพบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้ทดลองสลับไปใช้ระบบไทย ID แทนสำหรับข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลการยืนยันตัวตนทุกอย่างอยู่ในประเทศโดยใช้เชิงเทคนิคระบบจะใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก GPU ซึ่งเปรียบเสมือนสมองในการคำนวณเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นระบบจะลบทิ้งทันทีและไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ต่อหรือเก็บไว้ในต่างประเทศแน่นอนทั้งนี้วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google และ Microsoft เพื่ออธิบายรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดให้ประชาชนคลายข้อสงสัยมหาดไทยจับมือ DSI สนธิกำลังบุกตรวจค้น3จุดพัทยาทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติตั้งบริษัทบังหน้าถือครองที่ดินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการสนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการตรวจสอบในพื้นที่เกาะพะงันเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบธุรกิจที่มีพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบเป้าหมาย3จุดมีทั้งสำนักงานกฎหมายสากลที่ต้องสงสัยนำชื่อพนักงานคนไทยมาถือหุ้นแทนเจ้าของต่างชาติที่แท้จริงโรงแรมที่พบการนำชื่อพนักงานสำนักงานกฎหมายมาเป็นผู้ก่อตั้งและบริษัทที่มีนายทุนสัญชาติอิสราเอลเป็นกรรมการและใช้นอมินีไทยถือหุ้นแทนมาตั้งแต่ปี2553เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมหลายร้อยล้านบาททางนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดเอกสารรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยกระทรวงมหาดไทยจะประสานความร่วมมือกับ DSI อย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเด็ดขาดต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทาง

0: และยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องหมีคณัชชัย
2: ครับผมพี่นิตยานะครับ
3: ค่ะ
2: โอ้ยตอนนี้เชียงใหม่อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
3: ฝนตกทุกวันค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ดีจังเลยนะครับแล้ววันนี้นี่เย็นสบายเลยไหมครับพี
3: ่ก็เย็นสบายนะคะ
2: ครับ
3: พี่ฟังตั้งแต่น้องจัดตั้งแต่น้องจัดกับน้องแคนดี้นะ
2: โอ้ครับผมอุนานเหมือนกันเนาะ
3: นานเหมือนกันค่ะ
2: ครับพี
3: ่ค่ะ
2: ครับแล้ว
3: ฟังมาตั้งนานแล้ว
2: อย่าย้ำมากครับ
3: ฟังอสมทมาตลอดเลย
2: เราจะดูเท่ามากเลยนะครับพี
3: ่ไม่ถึงขนาดนั้น
2: แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างสุขภาพดีนะ
3: อสมทอะ
2: ครับขอบคุณมากเลยก็ดีใจนะที่พี่นิตยาก็ฟังมาแบบยาวนานนะ
3: ใช
2: ่ฟังพี่ดีเจท่านอื่น
3: ฟังมาตั้งแต่
2: ครับ
3: ฟังมาตั้งแต่พี่โจพี่รัตอะ
2: ครับครับ
3: ใช่ครับ
2: ก็
3: พี่โจพี่รัตเออรี่ไปแล้ว
2: ครับ
3: ใช่ค่ะ
2: เราก็ยังฟังเป็นกำลังใจกันต่อเนอะพี่เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวได้จ้ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
3: ตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจของพี่มนแคนแก่นคูนค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: น้องมีน้ำหน่อยค่ะ
2: ได้ครับผมนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: จิ้มสุกี้สุดกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: จิ้มกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินนะครับแล้วก็และไอ้ไอยราอ่าฮะ
3: แยะและ
2: ไอ้
3: ไอ
2: ย
3: รา
2: Rสชาติดีดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายอย่าเพิ่งทุกทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมี
2: จบไอยราอ่าฮะ
3: ไอยราอ่าฮะ
2: โอเค

0: วันนี
1: ้
0: พี่นิตยามอบให้ใครไหมครับพี่ชุดนี
1: ้มอบให้ FC คืน95ทุกคนค่ะ
0: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่นิตยามากเลยนะ
1: นะเราไม่ได้เข้าหน้าใหม่ค่ะ
0: ครับผมนะว่างๆสะดวกก็แวะเข้ามาทักทายกันเน
1: าะได้ค่ะ
0: ครับพี่ขอบคุณมากนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่ๆทหารหานนะครับนะเราก็ต้องส่งพลังรัวๆนะครับเพราะว่าต้องโอ้โหเสียสละเยอะมากนะครับทบ2ลูกอีสานนะครับพี่ไผ่นะครับตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจนะครับพี่มนแคนนะครับทหารวอนแฟนนะครับมดรังสิมันนะฮะแล้วก็มีงานจากพี่แอลนะฮะจดหมายจากแนวหน้านะครับวันนี้พี่จำลองจากสุโขทัยนะโทรเข้ามาหลังไมค์ก็ขอเพลงนี้ด้วยนะครับก็จัดไปเลยจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะฮะก็แทนน้องทรายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศบ้างนะครับโหวันนี้แบบหลายท่านนี่ผมว่านอนแบบชิลมากเลยนะครับอากาศเย็นๆนะครับก็ลูกพี่ของเรากรมอุตุก็มาอัปเดตตอน 18:00 นนะครับนะมาดูกันฮะภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อากาศนะครับเย็นสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับมาที่ภาคกลางนะครับนะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็เย็นสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้มีฝนตกประมาณ 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่25องศานะครับนะแล้วก็มาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 30% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ้ำมาเลยนะครับนี่คือหัวอกพ่อห้างนะครับจากพี่แมนมณีวรรณนะฮะสังกัดอิสระนะคำร้องทำนองพี่พศสุวรรณพันธ์เป็นคนแต่งนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ตูนน้อยนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

แอลกอฮอล์ไอทูอีนะครับแหมเพลงนี้พี่เปิ้ลอ่างทองก็ช่วยผมเลือกมาด้วยนะครับจากทางหลังไมค์นะครับนะเอาล่าสุดนะครับนะอยู่ในที่ที่5นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับดอกชบาสีแดงนะครับน้องลูกตาลนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในที่ที่4นะฮะก็มีชาวคณะแล้วก็หนูดีเข้ามากรี๊ดด้วยนะครับผมอ่ะ2เพลงรัวๆจ้า

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อย

นะครับชาวคณะที่ติดตามกันมาในช่วงบ่ายโมงนะจนถึงตอนนี้นะก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบลอยสักวันหนึ่งนะครับนะวันนี้ผมลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะเพื่อเธอตลอดไปทำไมต้องทำเสียงหลอกด้วยเล่าสักดานะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความ

ปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะ41สถานีค่ะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะ LTM FM 95แล้วก็แอปใหม่ของอสมทของเรากับ MCOT Connect ด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตอนนี้สมาชิกของเราก็เข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เคยแวะเข้ามาชมนะคะเรียนเชิญนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเห็นหน้าดีเจด้วยนะเห็นหน้าคุยด้วยได้ด้วยนะจะแชทได้แล้วก็ฟังเพลงได้นะคะตรงนี้ด้วยฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอาล่ะนะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่ตานมาทักทายคุณผู้ฟังคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะวันนี้วันที่21นะคะสิงหาคมนะคะ2569นะคะเอ้าคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะบางทีอารมณ์มันมาฟีลมันได้คุณผู้ฟังจริงๆนะเริ่มต้นมากับอยู่กับเขาเหงาด้วยหรืออันนี้เป็นเรื่องราวนะคะเผื่อว่ามีคน

ที่เขาบอกว่าผมเหงาครับฉันเหงาค่ะอะไรเงี้ยเหงาจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาบอกเราว่าเขาเหงาเนี่ยงานจากข้าวทิพย์ที่ดาดินนะคะแล้วก็เทพบุตรใจม้าค่ะงานจากน้องถาคณิตนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกูเป็นมาเบิร์ดแล้วนะคะงานจากน้องน้ำแข็งทิพย์พวันนะคะสามงานเพลงแบบเจ็บนะเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บจี๊ดจี๊ดทำไมเจ็บนิดนิดเจ็บจี๊ดจี๊ดทุกผู้ฟังนะคะก็เป็นแนวแบบว่าอีสานอินดี้นะคะลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคะก็หลายๆคนชื่นชอบนะคะทั้ง3ศิลปินด้วยนะคะวันนี้จัดให้ในช่วงแรกต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเอาล่ะนะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ที่อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนชื่อของวันนะคะดังนั้นแล้วอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะ LTM FM 95อีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิวใจสายชิลฮิวใจรับสายหน้าไมค์หนึ่งสายค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์โทรเข้ามาคุยสายกับดีเจและที่สำคัญก็คือขอเพลงขอเพลงหน้าใหม่นี่แหละนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยนะคะจองเข้ามาเลยตอนนี้022481366นะคะ022481366อ่ะนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังใหม่นะคะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะรับ1สายในชั่วโมงแรกแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2แล้วก็รับอีก1สายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางทาง SMS แน่พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะมีเข้ามาแล้วด้วยแหละตั้งแต่22:05 นี่ข้อความแรกนะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของไอ้ใหม่ไทยเด้อจากพี่คนโคราชนะคะขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไดอันอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะสวัสดีหวัดดีครับพี่ตาลต้องอ่านแบบที่เขาพิมพ์มานะหวัดดีครับพี่ตาลขอเพลงเหงาเข้าใจของพี่ปานธนพรจากน้องโบนัสวันนี้โบนัสส่ง SMS มานะขอบคุณมากเลยแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะทุกช่องทางของเรานะคะก็ส่งข้อความเข้ามาได้จะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกับช่วงเวลานี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งรายการด้วยคุณผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์นะคะเจอกันได้อีก1วันวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ2ชั่วโมงที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเก่าๆเผื่อว่าอยากจะย้อนยุคนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆนะคะจัดให้เลยนะคะเป็นพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยนะก็มีดีเจลูกตาลชุนิชานนะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะดังนี้เนี่ยหลายๆคนชอบเข้ามาฟังคุณพ่อเล่าเรื่องราวแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยตอนที่คุณพ่อไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกหรือว่าที่มาที่ไปของเพลงที่พ่อชายแต่งที่พ่อชายร้องอะไรเงี้ยนะคะก็มีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจนะก็ฝากอีกหนึ่งรายการนะคะวันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มด้วยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิลฮิวใจแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงก่อนจะไปคุยกันนะงานจากพี่ดิดคิตตี้คุณผู้ฟังเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าหน้าตามันไม่ค่อยตรงปกหน้าตาบ่พานค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้มาคุยสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายน้ำไมค์มารออยู่แล้วนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะลูกตาล
1: คุณแม่ทำไมวันนี้ถึงโทรมาได้ล่ะคะเย่
2: yeah. แต่ฟังทุกวันนะลูกเพราะว่าสู้เขาไม่ได้ลูกบางท
1: ีก็ไม่ใช่คือจะแซวเฉยสวัสดีนะคะแม่เกลนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะน่ารักที่สุดคือไม่ใช่เมื่อกี้หนูเห็นแล้วว่าอุ๊ยแม่เกลโทรมาฝากเบอร์ด้วยเอ๊ะเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันจะโดนดุอะไรหรือเปล่าเนี่ยหยอกเล่นนะจ๊ะแม่จ๋าฝนตกไหมอ่ะวันนี
2: ้ไม่ตกเลยค่ะ
1: เมื่อวานตกใช่ไหมคะเหมือนแม่ส่งข้อความเข้ามา
2: ใช่ลูกใช่ใช่ค่ะ
1: นี่แหละค่ะนะคะสาวสวยแห่งลาดพร้าว101หรือ71นะแม่แม่พิมพ์เข้ามาวันก่อนฮัลโหลแม่หาย
2: แม่หายลูกไม่หายฟังหนูอยู่ลูก หนูชื่อเหมือนหลานสาวแม่เลยลูกตาลเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวคนเดียว
1: เออใช่ค่ะค่ะหน้าตาดีเป็นพิเศษค่ะคุณแม่
2: ใช่ล
1: ู
2: กใช่
1: เนี่ยน้องหนูดีก็บอกแม่เกลนานๆไม่เคยเห็นแม่เกลออกหน้าไมค์เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้บอกอยากฟังคำเอ่ยของยุ้ยมานาศักดิ์ล่ะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แต่แปลกนะเพราะว่าปกติอ่ะคุณแม่จะขอเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรือไม่ก็เป็นลูกกรุงวันนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งอีสาน

0: ฮัลโหลเอาคุณแม่หายไปไหนอ่ะ
1: ไม่หายลูกฟังเสียงหนูว่าเสียงหนูใสสดใสดีล
0: ูกคุณแม่อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะเพลงนี
1: ้ก็มอบให้หนูนี่แหละกับน้องแป้งแหละ
0: อ๋อมอบให้หนูกับน้องแป้ง
1: ค่ะ
0: โอเคฟังกันสองคน
1: ให้ทุกคนนะลูก
0: หยอกเล่นค่ะโอเคได
1: ้
0: เลยได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคุณแม่รักษาสุขภาพนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันลูก
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หยอกน้องๆแบบนะไม่เคยได้ยินเสียงคุณแม่เลยเห็นแต่ข้อความนี่แหละเห็นไหมเสียงก็สวยตัวจริงก็สวยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้คำเอ่ยยุ้ยมานะสักค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแม่ทันพิชาจากลัดพร้าวนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆนะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเพลงฝากชื่อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราหลังไมค์เอาไว้ได้เลยที่02-248-1366ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะเรื่องของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้คอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเราจะจัดที่นี่เลยค่ะที่อสมทของเราด้านบนชั้น6ห้องออดิทอรียมนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังงานนี้อยากให้มากันจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สามารถมาได้นะคะอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือว่าอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าสามารถเดินทางมาได้อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็อยากให้มาร่วมสนุกแล้วก็มาทำบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอเชิญชวนแฟนรายการนะคะแล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนะคะในกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นนะคะจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังมากมายวันนี้มาอัปเดตเลยค่ะว่ามีใครคอนเฟิร์มมาเจอกับพวกเรานะคะการทัศนะนะคะมิวเชคแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกนะคะวง My Eyes จัดเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกนะคะแล้วก็พี่ทาค่ะสิรินทรานิยากรพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะพี่ลิ้วอาจารยาค่ะติ๊บสุรางคณาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันนะคะนี่คือศิลปินที่คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าจะได้เจอกันแน่นอนนะคะและอาจจะมีมาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อได้นะคุณผู้ฟังและที่แน่ๆคือเหล่าดีเจของเรานะคะนักจัดรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันแน่นอนกับพอ.วาสุเลิศจัญญานะคะพี่จิงของเรานะคะพี่อ้อยวิภาค่ะพี่หญิงหนุ่ยนงลักษณ์พี่อ้อยกระท้อนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะคะเฮียหมีคณชัยพี่เพชรพุ่มพวงนะคะพิมพ์ดาวมหานครโอ๊ตคณิตอุ้มกัสยาบอสธีรพงษ์และแน่นอนนะคะคนนี้ค่ะลูกตาลชนทิชานะคะเจอกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับแอบสปอยว่ามีเพลงมาฝากด้วยฮะแน่อยากให้มานะคะอันนี้พูดจริงๆและจะบอกว่าไม่หมดแค่นั้นนะคะกิจกรรมของเราเยอะมากๆนะคะมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายภายในงานนะคะโดยรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มาไม่ได้แต่ไม่อยากพลาดติดตามชมผ่านทางไลฟ์ของเราได้นะคะจะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยตรงนี้พบกับความสนุกนะคะแล้วก็มาร่วมกันสร้างกุศลส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไปด้วยกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ฟังแล้วอาจจะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานและอยากสมทบทุนนะคะสามารถสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันค่ะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเลขที่บัญชี020-3-04545-1นะคะอีกครั้งนะคะเลขที่บัญชีนะคะ020-3-04545-1นะคะก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนได้เลยค่ะ และงานครั้งนี้

0: จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะแล้วก็ยังมีอุ้ยฟู้ดซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนในเรื่องของอาหารนะคะด้านหลังเวทีให้กับทีมงานศิลปินแล้วก็ดีเจของเรานะคะขอบคุณขนมจีบจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะนะลูกชิ้นจากป้าศรีสามโคกทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์นะคะมีส้มตำด้วยแล้วก็กระเพาะปลาจากเชฟเดย์อู้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็เรามาพูดถึงบูธจำหน่ายสินค้ากันสักนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ฟังว่าภายในงานเนี่ยมีบูธสินค้าอะไรบ้างนะคะไส้กรอกยุคหินจากดร.ตานะคะดร.ดานะคะขออภัยนะคะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคราะห์และชุมชนบ้านวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะคะมาจำหน่ายภายในงานราคาพิเศษด้วยแล้วก็มีกุ้งเหยียดจากลุงกาสาขานะคะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะฮะทองม้วนจากวีคลับนะคะกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนพีระดอกไม้นะคะมีขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่ด้วยนะคะถั่วต้มจากซานต้ายีนนะเพจแม่ถักอะไรอ่ะบ้าบินมะพร้าวอ่อนโอ้โหทั้งของคาวของหวานนะคุณผู้ฟังนะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะคะผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมสบู่ว่านงาช้างแก้กระฝ้าโอ้โหมีทุกแบบเลยนะคะสินค้านะคะก็มาช้อปปิ้งแล้วก็ร่วมทำบุญกันได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจอยากจะมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าฟรีภายในงานคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะคะบอกเลยว่าฟรีด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะกับงานมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเลยว่าติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อเรามาได้เลยที่เบอร์ของเรานี่แหละค่ะเบอร์ที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะงานนี้ฟรีทุกอย่างค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญด้วยคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้30สิงหาคมนะคะที่อสมทของเรานี่แหละค่ะเอาละนะในช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเนาะนะคะอุ้ยหลายคนอยากมาใช่ไหมคะนะติดตามได้เลยนะคะเราก็จะอัปเดตรายละเอียดของงานนะคะทั้งตอนที่เราจัดรายการนะคะในรายการแล้วก็รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะทั้ง Facebook Fanpage IG TikTok ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาพอดีเลยนะคะว่าอยากฟังเพลงของสองสาวเนี่ยนะน้องเมลตะวิสาน้องเมลตะวิสานะคะแล้วก็น้องตุ๊กตานริศรานี่ซึ่งเขาอ่ะก็เคยมาร้องเพลงมาขึ้นคอนเสิร์ตนี่แหละกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะจัดให้เลยนะคะกับเจ้าดอกจำปานะคะน้องแก้วใช่ไหมจากพิษณุโลกนะคะฝากมานะจ๊ะ

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

0: ษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

พื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับงานเพลงของพี่อ้อยกระท้อนขอมาจากทางเกาหลีเลยนะเพลงเนี้ยฟังทางออนไลน์มานะคะนึกแต่ว่าสงสารเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ชั่วโมงที่2นะคะ23:02 น.นะคะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะสายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วด้วยจ้าโอ้เอ๊ะเราเหมือนเพิ่งคุยกันไปวันก่อนนี้ไหมหรือไม่ใช่ แต่ว่าจะมีสายพี่ๆคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีเจ้าไอ้อนันต์เนาะ
2: ใช่แล้วครับ
1: เจ้าเป็นจังได้พ่องตีน่านเนาะไอ้อยู่ตังได้ฮั่นเจ้า
2: อยู่อำเภอเมืองสาครับผม
1: อ๋อไก่กันก่อกับปัว
2: โอ้ไก่
1: กันอยู่เนาะแล้วแถวนั้นฝนตกกับเจ้า
2: ตกขนาดนักตกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเลย
1: อืมละลากน้ำท่วมก่อแถวบ้าน
2: แต่บ้านผมได้บ่ได้ท่วม
1: ไม่ได้ท่วมเน
2: า
1: ะ
2: มันคือว่าไก่จากน้ำน่านไปประมาณ3 โลเนี่ย
1: อ๋อโอเคว
2: งที่น้ำท่วมก็คือติดๆตำนานเนาะ
1: เจ้า
2: บ้านป่ากล้วยกับบ้านขึงเจริญกับบ้านเงี่ยวงามกับบ้านดอนใจวันนี้มันน้ำท่วมใกล้ๆ
1: จ้าแล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่กับเจ้า
2: ตอนนี้ช่วงนี้คาดพองละ
1: อ๋อยังไปพองแล้วเนาะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเห็นข่าวก็บอกว่าฝนเริ่มซาละเนาะเขาก็ยังแควนน้อยเจ้านะว่าไม่ได้อู้กันจนเมินเนาะนั่นเน
2: า
1: ะ
2: เมินแล้วเป็นเดือนกว่าแล้ว
1: เป็นเดือนแล้วเป็นเดือนเนาะโอเคเลยแต่ว่าเห็นมีฝากเพลงเข้ามาเรื่อยๆก็เปิดให้อยู่นะได้ฟังกับเจ้า
2: ได้ฟังอยู่ครับ
1: ได้ฟังอยู่เน
2: า
1: ะ
2: เรื่องมากนี่อยู่ฟังรอทุกคืนแหละ
1: ไอ้ขอบคุณจันนักเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรยัง
2: ก็ว่าอันทำบุญลำชาติจักบานลมขันของใช้เป็นสิงเนี
1: ่
2: ย
1: ได้เลยเจ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
2: นี่ไงมอบเพื่อน้องแป้งด้วยแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็ทั่วประเทศทุกคนที่ฟังรายการเนาะ
1: พอบอกว่าพอไอ้อนันต์บอกว่ามอบเพื่อน้องแป้งน้องแป้งยืนยิ้มอยู่นี่เลยนะยืนยิ้มว่ะ
2: น้องแป้งเสียงหวาน
1: เลยเสียงหวานอี
2: เด็กเจ๊เกิดเจ๊เกิดเจียงหวานกันนะ
1: เจ้า
2: อยู่นั่นนะ
1: เจ้าขอบคุณจะนักเลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะสำหรับทำบุญร่วมชาติแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเฮามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนที่จะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวไอ้นั้นพูดตามเลยเนอะ
2: ครับเดี๋ยวหอบบอกอันมันหมายเลขบัญชีบอกเจ้ากับที่จะได้จะร่วมทำบุญนั่นไง
1: อ๋อร่วมทำบุญจะจดมันก่อ
2: จะจด
1: เลยเดี๋ยวเนอร์กันเลยก่อนแปนมันอยู่ตรงนู้นแปนหยิบให้หน่อยจะจดนะเดี๋ยวจดก่อน
2: เดี๋ยวไปว่าเร็วนะ
1: เดี๋ยวทีละตัว
2: บอกไหม
1: เลขที่บัญชีนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะ020 020
2: 3
1: ขีด
2: 3
1: ขีด045
2: 045
1: 45
2: 45ถูกต้องกะ
1: จ้ะ
2: 45
1: แล้วก็ขีด1
2: ขีด1
1: เดี๋ยวทวนให้เนอะ020
2: 3
1: ขีด3ขีด045 45ขีด1โอเค
2: ขอบคุณมากครับ
1: จ
2: ้
1: าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะประเภทกระแสรายวันเนอะ
2: ไทยพาณิชย
1: ์เจ้า
2: ไทยพาณิชย์
1: เจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเนาะเราจะได้ไปฟังเพลงเนาะ
2: ครับ
1: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
2: และอะไรอะไรฮะ
1: รสชาเอาใหม่และไอ้ไอยราอาห่า
2: และไอ้อะไรฮะ
1: รสชาติดีดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทานทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
2: อะไรอายาฮ่า
1: อายาระฮ่าขอบคุณจนาเจ้าแล้วก็อนุโมทนาเนอร์สำหรับที่จะ

0: ร่วมทำบุญนะเจ้า
1: ร่วมทำบุญมันทั่วประเทศเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าแม่นเจ้า
1: ใส่เงินร่วมทำบุญจุดบีกิบชาติก็คนได้พระใส่เขาของเงินทองตลอดไปคนได้นั่งกล่องเงินทองชดนี่ชาติหน้าเน
0: าะเจ้าจ้าตัวขอบคุณจะนักเลยขอบคุณที่โทรเข้ามาตัวเนอไอเนอ
1: ครับผม
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: เนี่ยฟังทุกวันน่ะ
0: กา
1: เดเจคุยกันครับอันสายไม่สิงนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้ามันละโอเคเลยขอบคุณจะนักไอ
1: โชคดีนะครับ
0: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้นะฮะแต่เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่จดไม่ทันนะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามทางเพจของเราด้วยก็ได้นะเพราะว่าก็จะมีรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะในโพสต์ของเรานะคะเอาล่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่พี่อนันต์ฝากเข้ามานะคะทำบุญร่วมชาติชาย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เสียงเพลงสนุกๆ นะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับเรื่มเร่เรไรค่ะงานจากพี่กุ้งสุธิราวงเทวันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีแม่อยากอุ้มหลานค่ะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะแอบรักแอบมองแจ็คธนพลค่ะแล้วก็ทำบุญร่วมชาตินะคะของพ่อชายเมืองสิงห์นะคะกับสายหน้าใหม่นะคะที่ฝากเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เสียงเพลงลูกทุ่งสนุกๆ นะคะคุณผู้ฟังนะคะนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมที่แนะนำเข้ามาเนี่ยก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่ประยงนะคะคุณแม่ธันพิชานะคะพี่ประเดิมพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะพี่แอปเปิ้ลต้นเขียวเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนชื่ออ่ะเปลี่ยนชื่อพี่ชัดชัยนะคะน้องมังกรอ๋อวันนี้น้องมังกรมาดึกเชียวนะแล้วก็พี่นางหนูวันนะคะพี่สุจินนะคะสวัสดีน้องลูกตาลฟังจากสงขลานะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็พี่จรูนพี่จาเรินนะคะจากนราธิวาสด้วยนะคะนะแล้วก็มีพี่ธนิตนะคะพี่วุฒิชัยพี่รัตดาวันนะคะพี่สุรีนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่นักรบพี่คันชิตใครอีกหนอพี่จรัสนะวันนี้สมาชิกเยอะเลยนะคะทักทายนะค่ำคืนวันศุกร์นะคะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็พี่จรัญทองบัวนะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะคะสมาชิกของเรานะคะแวะเวียนมาทักทายกันได้ที่เพจ LTM FM 95ตอนนี้ขออนุญาตจัดให้จากทาง SMS นะคุณผู้ฟังนะคะนะพี่คนโคราชนะเขาฝากมาในเพลงนี้สิทธิ์ของเจ้าค่ะงานจากไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้จ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังกับงานเพลงคืนเธอนะคะจากบิ๊กสุรินทร์นะสังกัด B Studio นะคะคำร้องทำนองเนี่ยเขาแต่งเองเลยนะคะบิ๊กสุรินทร์แล้วก็เรียบเรียงโดยเบิร์ดกีตาร์บลู

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเรานะคุณผู้ฟังสามารถที่จะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเพลงอะไรนะคะเข้ามาอยู่ในชาร์ตอยู่ฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะเราจะมีการรายงานชาร์ตทุกวันเสาร์นะคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเอาล่ะวันนี้2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยกับเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนเอ่ยเอ้าหาไม่เจออ่ะจัดให้เลยนะคะกับแผลใหม่นะคะแผลใหม่ของน้องหมิวนะน้องหมิวรัชดาพรเนี่ยนะคะเพลงนี้ก็โอ้โหหลายคนแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานจากสองศิลปินนะคะสองศิลปินนะคะพี่มนแคนแก่นคูณแล้วก็เวียงนฤมลนะคะกับ30พ่อด้วยนะคะสำหรับ30พ่อเนี่ยอยู่ในฮิตที่10แน่นะแล้วก็แผลใหม่อยู่ในฮิตที่ไม่หาไม่เจออ๋อนี่ไงฮิตที่16 ดีเจตาลายนะคุณผู้ฟังนะเอาจริงๆนะนะคะ2งานเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดให้แล้วนะคะสำหรับกลางดาวงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะมีข้อความส่งเข้ามาทั้งทาง SMS แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะจากพี่ๆแม่ๆแฟนคลับของน้องไรอันนะจ๊ะนะคะไม่ได้ลืมนะจัดให้เรียบร้อย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะน้องโบนัสบอกว่าส่ง SMS มาให้พี่ตันตั้งแต่ต้นชั่วโมงพี่ตันอย่าลืมนะคะ อย่าฟังเพลงของพี่ปานนะคะนะคะเอาใจคนขี้เหงาหน่อยกับเหงาเข้าใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยแล้วก็

รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันตอน 5:00 น.ส่วนใครที่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็เจอกันอีกทีวันจันทร์ 4:00 น. ถึงเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

จะเสกไล่มุนให้สะกดมุนตาให้หลักกูล่งกูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่งกูหลักกูล่งกู

มาแล้วจ้าสามผลงานเพลงนะคะเพราะพี่รักจริงนะคะจาก 1BK Band นะคะผลงานเพลงนี้นะคะมีคุณแอนนะคะขอมาตรงจากสุพรรณบุรีเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแม่ซามเชยจากอานัทนะคะรักกู้ลงกู้จากสายศิวพร3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆได้เลยนะผ่านทุกๆแอปพลิเคชันของเรามีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น LTM FM 95แฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok ของน้องเมย์เองด้วยนะหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็สามารถไขเข้ามาได้ที่FM 95 MHz นะคะหรือ LTM FM 95นั่นแหละนะคลื่นของเรานี้อยู่กันมายาวนาน22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะปีนี้มีสโลแกนว่าปล่อยได้ใจก็เบานะคะดังนั้นเนี่ยวันไหนที่เกิดภาวะความเครียดนะคะหรือว่าเกิดภาวะที่เรียกว่าไปเจอสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีท็อกซิกมากๆก็กลับเข้ามาฟังเพลงนะคะซึ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงในช่วงสถานการณ์แต่ละช่วงด้วยเหมือนกันเหมือนจดหมายเหตุนะเคยได้ยินใช่ไหมจดหมายเหตุนะคะสวัสดีใบเฟิร์นด้วยนะคะบอกว่าเพื่อนเมย์สวยมากเลยนี่ชมอีกค่ะเพื่อนชมอีกค่ะอันนี้หน้าม้านะคะสวัสดีน้องไบด้วยนะคะสวัสดีพี่ช้างค่ะพี่นารีน้องเต้ยนะคะสวัสดีเสือสิบตัวพี่บอลพลัสนะคะสวัสดีค่ะพูดถึง plus สมัครกันหรือยังคนที่เล่นแอปพลิเคชันบ่อยๆกับที่ HAI Passport นะคะสมัครได้5ล้านสิทธิ์นะคะถ้าเพียงคุณเป็นคนไทยและสามารถมีใจรักในการเล่น AI นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะก็คือตอนนี้ลงทะเบียนได้นะคะผ่าน de.aipass.netนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ต้องรีบเข้าไปลงทะเบียนกันแล้วนะสวัสดีนะคะเลรายไร้สดด้วยบอกว่าวันนี้ดีเจลิปสีลิปสวยมากค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่ลิปของหนูนะคะเป็นลิปของพี่แป้ง เดินเข้ามาก็คือพี่แป้งมีลิปไมล่าขอก่อนได้ไมล่าอย่างงี้นะคะสวัสดีพี่นุชเจริญ

เชิญด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่พีรพงศ์พี่ณรงค์นะคะสวัสดีพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์รับฟังชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับขอฟังเพลงขออยู่ด้วยคนด้วยนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะเน้นทางโทรศัพท์ก่อนนะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยจะได้แบบมีเมมเอาไว้ไงว่าวันนี้มีใครขอเพลงอะไรนะคะจะได้บวกคะแนนให้กับศิลปินด้วยถ้าขอมาตามแบบโซเชียลอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนแม่ค้าออนไลน์เด้อที่มันจะดูดให้อย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้นะสวัสดีพี่จตุพลด้วยนะคะพี่คมสันพี่อัญชรีบอกว่าน้องเมย์พี่ฟังอยู่นะจ๊ะขอบคุณนะคะนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะล่าสุดนี้แอบมีผู้ใหญ่เขาบอกว่าน้องเมย์ทำไมคนกดไลค์น้องเมย์น้อยจังนั่นน่ะสิทั้งที่คนดูเข้ามาดูเยอะแยะทำไมคนกดไลค์น้อยจังไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะใครที่อยากจะขอผลงานเพลงโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะจดเบอร์ไม่ทันตีนะ02ช้าๆนะ02นะ2481366พี่สัมภกรบอกว่าเนี่ยก็ดูน้องเมย์เพลินไงก็เลยลืมกดไลค์ให้เลยกดให้ด้วยนะสวัสดีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ยังไงก็กดติดตามกด follow กดอะไรมีอะไรให้กดก็กดมันก็เป็นกำลังใจของคนทำรายการนะเนาะอยู่ดึกดึกดื่นดื่นเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะชาวมหานครคนนอนดึกมีคนขอเพลงหม้อหุงข้าวมาด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยในช่วงนี้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านเนาะแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากอู้ตอนนี้นี่บอกเลยว่าหนักอยู่นะโดยเฉพาะแม่สอดนะคะเขาก็มีการเตือนภัยพิบัติอะไรไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเตือนกันกลางดึกหูเรียกว่าตื่นมาได้ยินเสียงหวออย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ต้องรีบแบบขนของขึ้นที่สูงทรัพย์สินมีค่าอะไรเงี้ยเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆนะคะอะไรที่พอจะแพ็คของได้ก็แพ็คก่อนเนาะเพราะว่าน้ำอ่ะมันเวลามันมาไวไปไวพอมาแล้วมันก็มาแบบข้ามคืนอย่างเงี้ยตอนนั้นเห็นบอกว่ามาช่วงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยตี 3 ตี 4คือมิดแล้วนะมิดชั้นหนึ่งแล้วนะแล้วคนชาวบ้านอ่ะเวลาเขาตื่นบางทีเขาตื่นมาช่วง6 โมงเช้าโอ้โหอีกนิดเดียวต้องต่อเรือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจ๋าคุณผู้ฟังจ๋านะดูแลตัวเองให้ดีนะคะอะไรที่เตรียมพร้อมได้ก็อย่าลืมเตรียมด้วยนะนกหวีดน้องเมย์เคยบอกว่ามันสำคัญอันนี้สำคัญจริงๆนะมีได้ก็ต้องมีเสื้อชูชีพอะไรก็ตามถังแกลงแกลอนพกอะไรได้ก็พกนะแล้วก็มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะชื่อแอปพลิเคชันว่าเช็คน้ำนะคะมันเป็นจากทางดาวเทียมเลยเวลาส่องลงมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยน้ำมันมาจากไหนถึงไหนแล้วเนาะชาวอยุธยาเขาบอกว่าพี่เนี่ยท่วมทุกปีใช่มันท่วมทุกปีแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้มันก็คือการเตรียมพร้อมนั่นแหละความไม่ประมาทอย่างน้อยอ่ะหายนะมันก็ยังพอจะฟื้นฟูได้ในบางอย่างใช่ไหมถ้าเราเตรียมพร้อมใช่ไหมความเสียหายมันก็จะไม่เกิดมากจนเกินไปเกินกว่าเหตุอ่ะนะหนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องแข่งกับใครนะคะผลงานเพลงนี้จากสาวเรไรไลฟ์สดค่ะเพลงเพราะๆที่มอบให้ในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณนะคะกับต้องบอกว่าช่วงนี้ยำยำครับเขามาแรงเหมือนกันนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเสียงดังฟังชัดนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมฟังผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
2: ฟังผ่านแอปครับแล้วก็ดูทาง Facebook บ้างแล้วก็ TikTok ก็ดูบ้างครับ
1: โอ้ยแย่แล้ว พี่ธินกรเนาะ
2: ครับ
1: ครับแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยเร็ว
2: เด็กชายธินกรครับ
1: ครับผมเพิ่งย้ายโรงเรียนมาเหรอครับ
2: คร
1: ับ บอกว่าแนะนำตัวทุกครั้งเลย
2: ย้ายมาอยู่9
1: ห้อง9ทับ5อ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ห้อง9ทับ5มหานครคอนแวนต์นี่เห็นไหมเราเป็นเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับ
1: สบายดีครับวันนี้ทำไมเสียงรอบข้างไม่มีเสียงอะไรเลยอะเงียบกิ๊บ
2: ฝนมันจะอ่อยครับเลยไม่ได้ ยังลังเลอยู่จะกรีดยางไม่กรีด
1: แล้วคิดว่าจะไปไหมนะ
2: ก็อยู่สวนยางนะครับเนี่ยแต่ยังไม่ได้นะลม

0: ลมแรงด้วยวันนี้ลมแรงมาก
1: ปกติบางพื้นที่ฝนจะตกนี่ได้กลิ่นไอฝนมาเลยเนาะแบบได้กลิ่นแบบน้ำๆกลิ่นฟางๆอะไรเงี้ยไกลๆรู้แล้วว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงฝนจะตกแต่บางทีมันก็คลึ้มมาบางทีก็ตกเลย
0: ใช่
1: ล่าสุดเห็นคลิปที่มันตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดอ่ะหนูแบบบางทีฝนก็กวนเหมือนกันเนาะ
0: เออมีพายุเนี่ยเชื่อไหมเข้ามาเนี่ยมาปาจีน
1: ค่ะ
0: สะแก้ว
1: ค่ะ
0: ไปจันตาดระยองผ่านนะระยองชลบุรีผ่านไม่มีฝน
1: อ
0: ่ะ
1: มีงี้ด้วยเหรอคือข้ามไปเลยกระโดด
0: ใช่วันนี้ก็มีฝนนะแต่ว่าไปจันกระตาดที่ระยองไม่มีภาคตะวันออกอ่ะ
1: ก็ข้ามซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: แต่คึ้มไหมคึ้มหน่อยไหม
0: คึ้มทั้งวันเลย
1: แต่ถ้าคึ้มมันก็เหมือนกับอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนมากไหมแดดไม่ออกเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะได้ถ่ายรูปสวย
0: ๆใช่ก็ไม่ได้ร้อนหรอก
1: แต่คนที่อยู่เนี่ยร้อนอกร้อนใจ
0: ร้อนทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าไม่รู้ไงว่ามันจะตกไหมนะหรือมันจะไม่ตกนะเดาต้องมานั่งเดาอีกเอาใจยากจังเลยน้องฝนเนี่ย
0: จะกรีดยางเนี่ยถ้ากรีดเสร็จอ่ะฝนตกก็เก็บไม่ทันเซ็งอีก
1: ไม่รู้หาวิธีแก้ไม่ได้สักทีคิดอยู่เหมือนกัน
0: แล้วยางพันเนี่ยมันมี1,251ใช่ไหมกับ600แล้วก็600เนี่ยโดนน้ำไม
1: ่
0: ค่อยนั่นนะถ้า251เนี่ยโดนน้ำปุ๊บกรอกทันทีเลย
1: หนูแยกไม่ออกอ่ะ
0: เป็นแบบยางถ้วยอ่ะโดนนิดเดียวก็กรอกแล้ว
1: เศร้าเนาะ
0: เศร้า
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงปลอบใจวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: รองูเข้าฝัน
1: รองูเข้าฝันทำไมอ่ะ
0: ฮะก็รอเฉย
1: ฝันว่าอะไรฝันว่าอะไรอยากให้งูเข้าฝันว่าไงดี
0: ไม่รู้อยากเจอเรื่องคู่มั้งถึงรองูเข้าฝัน
1: โอ้ไม่ใช่แบบเข้ามาฉกอะไรอย่างงี้นะ
0: แล้วเมื่อวานต้องมีไปซ้อมอะไรซ้อมแบดล่ะ
1: เมื่อวานซ้อมแบดหรอไม่ได้ซ้อมตีเล่น
0: อ๋อ
1: ไปแบบพอดีเพื่อนเขาอยู่เหงาเหงาไงปกติอยู่บ้านเหงาเหงาเราก็เลยแบบพยายามชวนเขาคุย
0: คนอื่นเขาร้อนหมดและทำไมน้องเมย์เย็นคนเดียวอ่ะ
1: เขาเรียกพัดลมมือถือ
0: เ
1: นี่ยแสดงว่าแอบไปดูจริงข้ามเอ๊ะรองูเข้าฝันมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ผู้ฟังทุกคนแล้วก็น้องเมย์พี่แป้งด้วยพี่แป้งรับโทรศัพท์ใช่ไหมวันเนี้ย
1: ได
0: ้เมื่อวานอ่ะเจอน้องเมย์เรียกน้องเมย์แล้วไม่ยอมหันอ่ะ
1: ทำไมอ่ะทำไมยิงอ่ะ
0: จะขอถ่ายรูปหน่อยไม่ยอมหันอ่ะ
1: ทำไมยิงอ่ะ
0: ไม่รู
1: ้เจอที่ไหน
0: ในเฟซ
1: อ๋อนึกว่าในไมโครเวฟ
0: ในเฟซเจอในเฟซ
1: ทำไมไม่หันอ่ะทำไมยิงขนาดนั้นอ่ะ
0: สงสัยไม่ได้ยินว่า
1: ใช่ป่ะได้เดี๋ยววันหลังจะหันนะหันเมื่อไหร่วิ่งด้วยนะไม่น่าจะปกติ
0: ไม่วิ่งบวกเลยไม่กลัว
1: หรอแต่ถ้าหนูหันเนี่ยหนูแนะนำนะไปหาหมอน่าจะผิดปกตินะคะโอเคได้เลยลองงูเข้าฝันเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะน้องเมย์
1: บทหนูของหนูหนูพูดเองค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: รองงูเข้าฝันนะคะผลงานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนั่นเองค่ะก็เป็นผลงานเพลงเพราะสนุกสนุกมอบให้นะคะใครที่ลุกขึ้นเต้นโยกย้ายโยกย้ายย่อตัวขึ้นลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดหัวเข่าได้เหมือนกันนะดังนั้นนะคะให้ Heal Life ดูแลหัวเข่าของคุณค่ะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวเลยนะระบายอากาศได้ดีค่ะดีเยี่ยมไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมแล้วทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ฝากใจไปกับนกค่ะ

โอ้โหคนนี้คนดังเลยเนี่ยออกดาราภาพยนตร์ทุกฉบับเลยแม่คณิษฐาขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วแม่ฝากด้วยนะครับนะบ้างฝากหัวใจไปกับนกอ่ะมีซีดีมาขายด้วยเหลือ2แผ่นรีบซื้อให้หมดนะอ่ะ

0: บมือแล้วขอให้รวย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเลยนะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่30สิงหา2569นี้นะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะโดยกรุงเทพที่เราจัดกันเนี่ยมันก็คือจะอยู่ที่พระรามเก้ากรุงเทพมีคนถามว่าเอออสมทเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมนะคะพิมพ์จริงๆพิมพ์อสมทก็เจอนะพิมพ์คำว่าอาคารปฏิบัติการก็เจอเหมือนกันนะคะก็ลองดูนะอยากจะให้มากันหลายๆคนนะคะลูกทุ่งมหานครค่ะ LTM FM 95ขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้มีใจบุญทุกท่านนะคะมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะประจำเดือนสิงหาคมนี้นะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานนะคะด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นนะคะกับกองทัพศิลปินมีใครบ้างมีการทัศนะนะคะมีมิวเชคมีแป้งร่ำนะคะศิวนารีแล้วก็มีน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะมีเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะมี My Eyes นะคะมีจัดเพลงเอกมีบาร็อกนะคะเพลงเอกด้วยมีนุเพลงเอกมีแบงค์เพลงเอกโอ้โหมาเยอะแยะเลยนะพี่สิรินทานิยากรนะคะพี่สลักจิตดวงจันทร์พี่หลิวอาจารยานะคะพี่ติ๊บ

รางคณามีคุณดำรงวงทองนะคะพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็มีเกษมคมสันด้วยนี่เห็นไหมมาเยอะแยะมากมายและจะบอกว่านักจัดรายการของเราก็คับคั่งด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผอ.วาสุเลิศจัญญาพี่อ้อยวิภาจันทกูลนะคะพี่หญิงน้อยมานะแล้วก็มีพี่อ้อยกระท้อพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะคะมีพี่หมีคณัตชัยพี่เพชรพุ่มพวงมีพี่พิมดามหานครพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาอุ้มกัสยาบอสธีรพงษ์นะคะก็อย่าสิอย่าทักสิว่าเมธิชามาไหมเดี๋ยวอย่าทักสิเจ็บปวดน้องเมย์มาไม่ได้น้องเมย์มาไม่ได้ก็ฝากดูแลพี่ๆนักจัดรายการทุกคนด้วยละกันนะคะเพราะว่าเวลาอยู่รวมกันเนี่ยเหมือนจับปูใส่กระด้งนะฝากเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะวันนี้งดนิดนึงงดสาระดีๆไปก่อนมันก็บอกได้แค่ว่าช่วงนี้อาหารก็ต้องทำให้อุ่นให้สุกให้ร้อนให้สะอาดนะคะส่วนพื้นที่ที่เจออุทกภัยเนี่ยก็อย่าลืมนะอะไรที่เราขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเนี่ยก็ต้องรีบนะคะขอไปก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ติดตามข่าวสารเลยแล้วพอมันเกิดเหตุแล้วเราไม่ทันที่จะป้องกันอันนี้อันตรายมากๆนะคะใครที่แบบมีผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กมีผู้ป่วยหรือว่ามีคนชรานะคนสูงอายุอันนี้ต้องรีบบอกเจ้าหน้าที่เอาไว้นะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เข้าไปช่วยทันนะมีคนบอกว่าผู้ติดงานน้องเมย์ไม่ได้ไปน้องเมย์ติดอบรมผู้ประกาศข่าวนะคะน้องเมย์ก็เลยไม่ได้ไปเสียดายเหมือนกันเสียดายเหมือนกันแต่ถ้าแวบมาได้ยังไงเดี๋ยวจะแวบมาแล้วกันนะก็อยู่ให้ตลอด ไม่รู้เหมือนกันเผื่อแวบมาได้เผื่อออกมาก่อนได้เดี๋ยวต้องดูก่อนจริงๆอยากมาจริงๆแต่ว่าเหมือนวันสุดท้ายเขาจะมีมอบพิธีมันเป็นวันสุดท้ายของการอบรมอ่ะมันจะมีมอบเกียรติบัตรอ่ะสิหนูก็เลยคิดว่ามันปกติมันจะเลิกประมาณถ้าเขาเลิกเร็วเขาเลิกบ่ายสี่โมงไม่รู้เหมือนกันว่ามาทันไหมถ้ามามันก็ห้าโมงเย็นแล้วอ่ะ มันก็ไม่ทันทุกคนดิทุกคนก็กลับแล้วอ่ะใช่ไหมอดเลยนะคะเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้จัดไปกับเพลงคาราบาวหวานนิพกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกับน้องเมย์นะคะนี่ไงมีคนขอวิชามารมาแล้วเนี่ยรีบโทรมาขอเยอะๆเยอะๆนะคะจะได้เป็นเพลงของพี่อีฟด้วยเป็นไงล่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
0: ชั่วโมงที่2นะคะพร้อมสายหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณภูเมธี
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ครับผมเด็กชายไบครับหัวหน้าห้องม.9/5ลูกทุ่งมหานครคอนเวนครับ
0: ครับผมครับน้องไบสบายดีนะครับ
2: ครับผม
0: วันที่30นี้จะมาไหมครับ
2: มาครับ
0: มาล่ะครับแล้วมีใครมาอีกครับ
2: แล้วก็มีแก๊งเฝ้าดีเจครับ
0: แก๊งเฝ้าดีเจมีใครบ้างครับพี่ยังไม่รู้เลยครับว่ามีทั้งหมดกี่คน
2: มีหนูดีมีอุ้มมี่มีฟ้าใสมีแวนว้าวฮะ
0: โอ้ทุกคนมีฉายาหมดเลยเนาะ
2: ใช่จ้า
0: อุ้มอะไรนะอุ้มอะไรนะ
2: อุ้มมี่จ้า
0: อุ้มมี่ฟ้าใสอ๋อแล้วก็น้องหนูดีอ๋อต้องสองพยางค์อ่ะแล้วไบต์อ่ะ
2: ไบตี้จ้ะ
0: ไบตี้

0: โอ้โหแล้วมีใครอีกไหมมีกลุ่มพี่ๆใครมาอีกไหม
1: น่าจะพี่ๆก็น่าจะมีพี่แต่พี่ร
0: ักนะคะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า FC ของเมธิชาเนี่ยเขามีกลุ่มไลน์แยกออกมาต่างหากด้วยชื่อกลุ่มว่าโซแสนดีจะบอกว่ามันมีแต่ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้เมื่อสักพักแล้ว แล้วทำไมฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่มอ่ะฉันไม่เข้าใจมีกลุ่มมีการห้ามศิลปินเข้ากลุ่มด้วยดูดิคนเราอ่ะ นะพี่ยาย่าบอกว่าน้องไบท์โทรติดหน้าไมค์ด้วยเก่งมากเลยนะคะวันนี้น้องไบท์ขอเพลงอะไรคะ
1: วิชามานะครับของพี่อีฟอรวรรณจ้า
0: ครับผมพี่อีฟยังอยู่ไหมนะพี่อีฟบอกว่าฟังไปด้วยอาบน้ำไปด้วยนะคะโอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหนพูดดังๆสิ
1: มอบให้ครูเมย์ครับมอบให้พี่อีฟแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับแล้วก็นักเรียนห้องการทำงานทุกคนเลยจ้า
0: ครับผมครับอ่ะขอบคุณซะหน่อยแล้วให้นำใช่ไหม
1: ขอตามครับ
0: โอ้ยฟังอยู่ทุกวันน่ะเราอ่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไออัยาราอาฮะ
1: และไออัยาราอาฮะ
0: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยาราอาฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยาราอาฮะ
0: น้องหนูดีบอกพี่ไบลืมแวนหรือเปล่าแวนเขาพูดไปแล้วชื่อแวนว้าว ใช่ไหมพูดไปแล้วเนาะ
1: พูดไปแล้ว
0: จ้าโอเคขอบคุณไบมากๆเลยนะครับ
1: จ้า
0: สวัสดีฮะนะคะก็ทักทายพี่อีฟอรวรรณด้วยนะคะไม่รู้ว่ายังอาบน้ำชุ่มฉ่ำอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าโผล่มาเมื่อกี้บอกว่าน้องเมย์ฟังอยู่นะฟังไปด้วยอาบน้ำไปด้วยนะคะแฟนรายการพอเห็นดังนั้นก็เลยพยายามจะโทรเข้ามากันแบบทีๆนะก็เห็นเลยว่าก็มีคนขอเพลงนี้กันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะกับวิชามานจากพี่อีฟอรวรรณนะคะจัดให้

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่คือหนึ่งในผลงานเพลงโปรเจกต์ไผ่กับไผ่สังกัดเซิร์ฟมิวสิกนะคะบ่อมีสิทธิ์จากทีเร็กซ์นะคะฟีเจอริ่งกับหยุดสารวันผลงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองได้อาจารย์เวฟอภิลักษ์นะคะและเรียบเรียงโดยออนบอร์ดสตูดิโอด้วยนะคะก็ไพเราะเพาะพิงนี่ก็เชื่อว่าแฟนรายการก็ชอบเพลงแนวนี้เหมือนกันเนาะใครที่สนใจนะคะก็ส่ง SMS มาให้กำลังใจกับศิลปินที่อยู่เบื้องหลังนะคะรวมถึงคนแต่งเพลงคนทำงานคนทำ MV นู่นนี่นั่นถ้าเพลงมันประสบความสำเร็จนะคะมีหรือนะคนเบื้องหลังเขาทำงานเหนื่อยเขาเห็นอย่างเงี้ยนะมันจะได้สบายใจเขาก็จะได้มีงานกันต่อเนื่องนะคะอ่ะมาในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตกับ2ผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเยอะมาก
1: ๆสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ได้ฟังเพลงเพราะๆยาวกันไปเลยนี่นะคะจัดให้ในวันศุกร์หันษาวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะก็ผลงานเพลงเพราะๆนะจ๊ะจัดให้ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตราคายางส่งท้ายสัปดาห์นี้กันก่อนนะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท10สตางค์ค่ะยางลูกขุน87บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์น้ำยาง74บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนด้วยผลงานเพลงฝากรักไว้ในเพลงจากนันทิดาแก้วบัวสายนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับ3เพลงจบไปบทเพลงเรือนแผ่นะครับเริ่มต้นวันนี้ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หยาดเพชรครับพี่เท่อุเทนพรหมินทร์รอวันฉันรักเธอนะครับจากพี่ออสคิริบูลนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงจัดให้นะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับพี่สันทัศน์นะฮะทักทายครับทาง LTM FM 95นะครับแล้วก็พี่บ๊อบบี้นะฮะสวัสดีครับพี่สว่างพี่นุจเจริญพี่โอเว่นพี่สุภัทรานะฮะพี่อุทัยครับพี่สุดารัตน์ครับพี่สิริพักนะจากส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมนี่มาแล้วแล้วก็พี่บางปลาบอกเอาที่บายใจครับนี่ของพี่บ่าววีใช่ไหมครับแล้วก็พี่อมรานะฮะสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะสวัสดีคุณคุณก้อยด้วยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สว่างครับพี่รมิดานะฮะสวัสดีทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02-248-1366นะครับสวัสดีน้องแบมมาแล้วนะน้องแบมมาทุกวันเลยน่ารักมากๆนะฮะสวัสดีพี่ยูนิคยูนิคด้วยนะครับสวัสดีครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

เลยร้องตามก็เลยโยนให้แถวนี้มากนะคะขอบคุณมากค่ะอมแล้วต้องร้องเพลงตามหนูได้

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จากพี่อ้อยกระท้อนนะครับสาวน้อยกลับบ้านตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเต
3: ๊สวัสดีครับพี่ฝน
4: ค่ะ
3: พี่ฝนตอนนี้อยู่แถวไหนทำอะไรอยู่
4: อยู่จังหวัดจังเหมือนเดิมค่ะตัดยางเหมือนเดิม
3: ฝนตกไหมครับ
4: ไม่ตกเลยค่ะร้อนมาก
3: โอ้ยร้อนมากๆใช่ไหมแต่ว่าก็ยังดีนะถ้าฝนตกนี่ตัดยางไม่ได้นะ
4: ค่ะอันนี้มาได้หลายเช้าแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยนะครับพี่ฝนนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงยกไอ้หมดเลยของน้องเอ็มซีตูค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะให้น้องหลังไม้ด้วยน้องเป็ดด้วยนะคะ
3: ได้ครับผมพี่ฝนขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
4: ค่ะฟังทุกคืนค่ะ
3: ขอบคุณมากมากครับผม
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับนี่นะฮะพี่ฝนนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับยกให้หมดเลยฮะน้องแอมซีทู

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะจบป้ายยาวๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแทบบุตรใจหมาจากน้องเบลท้าคณิตครับแล้วก็แก้บนน้องก้านตองทุ่งเงินนะฮะนาฬิกาทรายนะครับจากบุกกี้ไลออนครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีหลอกกันไซจากคุณอันดาอิจฉาจากพี่บิวกัลยาณีไม่มีประโยชน์นะครับจากคุณพี่บาวี่นั่นเองทักทายครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook นะครับพี่สิริพรสวัสดีครับสวัสดีน้องปามี่สวัสดีพี่วันวิสานะฮะสวัสดีพี่กาละเกดนะฮะพี่สุจันทร์นะครับบอกว่าหนองคายชัดเจนดีครับพี่รัตดาวันพี่สุภัตรานะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่แมวภูวการด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่เจริญสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะสวัสดีครับ very good very good เหมือนเดิมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะฮะโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำได้ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะฮะสวัสดีพี่ฮักตลอดนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนีด้วยนะครับผมอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่ชื่อคุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ฮะ
1: คุณพี่ชื่ออะไรครับผม
2: ชื่อเล็กสุโขทัยครับผม
1: พี่เล็กสุโขทัยนะครับตอนนี้อยู่ที่สุโขทัยเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมรับฟังชัดเจนนะครับ
2: ฮะ
1: รับฟังชัดเจนนะครับ
2: เด็กที่เปลี่ยนเพลงใหม่เลยไหมเอาหัวใจเรียกหาก็จะประพันธ์นะ
1: โอ้ยผมว่าไม่น่าจะทันแล้วเพราะว่าตอนแรกขออีกเพลงหนึ่งมาใช่ไหม
2: อยู่แต่ตอนนี้มาอยู่ที่วันด่านันหอยแล้ว
1: ครับผมแต่ว่าตอนแรกขอเพียงรอสายใจสั่งมาใช่ไหม
2: เหมือนเดิมขอเพลงรอสายใจสั่งมา
1: ครับเพราะว่าเอาเพลงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าน้องข้างหลังเขาเตรียมไว้แล้ว
2: คร
1: ับได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ฮะ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ผมมอบให้ทุกเสียงทุกสายก็น้องเมย์ด้วยแล้วก็เพชรพุ่มพวงด้วยคร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบพระคุณมากมากครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับเดี๋ยวพูดสโลแกนตามเพชรนะ
2: ครับ
1: นี่แป๊บหนึ่งนะฮะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: ขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะไอเดียละฮะ
1: รสชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอเดียละฮะ
2: ไอเดียละฮะ
1: ครับผมพี่เล็กขอบพระคุณมากมากนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับครับผมนะครับพี่เล็กสุโขทัยนั่นเองนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เพลงรอสายจะสั่งมานะครับตามคำขอแต่ว่านั่นแหละครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะถ้าเวลาขอเพลงอะไรมาแล้วนะครับเพราะว่าต้องเอาเพลงนั้นน้องๆทางเป็นโคโปรแกรมนะครับเขาจะจัดหาเพลงให้นะครับเพราะว่าถ้าจะมาขอแบบหน้าใหม่บางทีก็เปลี่ยนฉุกเฉินเปลี่ยนไม่ทัน จริงๆนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปฟังเพลงกันนะฮะทั้ง4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรอาห่าก
1: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีคอยทางที่นางรองนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์คนที่รอคอยนะครับพี่แจ็คธนพลโทรหาไนเดอร์พี่ต่ายอรทัยรอสายใจสั่งมานะครับเพลงจดของเราวันนี้พี่ไม้พี่รมพรนะครับทักทายครับพี่เจริญครับพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่ไทยรัฐแตงโมพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวนะฮะน้องแชมป์มาแล้วกำนันแดงมารายงานตัวนะครับพี่ปรีดาครับพี่อาทิตย์ครับพี่อารมณ์ครับพี่หนิงวิภาดาพี่สาวขามพี่ไพศีพี่คมคายพี่พีรพลนะฮะพี่วัลไลพรทักทายนะครับพี่สันทัศน์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกยูฮิตกันวันนี้เพลงอะไรขอดูซิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับเกือบแตะแพ้ส้นหย่องเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันนะครับเป็นขับร้องโดยน้องบิวจิตชริยาครับต้นฉบับคือคุณไหมพรมอุดมพรนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับในช่วงของจอกชีวิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับผมจ
2: อกชีวิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wild Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158สองเพลงเมื่อกี้นี้แผลในใจจากวงไมโครร่ำลาพี่อู๋ธนาธรนะฮะทักทายครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องแชมป์มาแล้วเนาะพี่สาวขามนะครับพี่แก้วมณีพี่จูสนธยาใช่ไหมครับพี่ชลิตาสวัสดีครับผมพี่ปราณีตนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่มันเทาพี่วิวัฒน์ NT พี่อาทิตย์นะครับพี่ดวงใจพี่ไทยรัฐพี่ดุมดอยหวดทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อฮะตามคำขอเลยครับบทเพลงนี้ฮะแพ้ใจครับพี่หมายเจริญบุระครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ครับสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2เพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีนางเอ๋ยนะฮะจากแจมพลอยไพรินนะฮะแล้วก็ชอบแบบนี้จากคุณน้ำเต้ยสวัสดีครับพี่สุภัทราพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวีมาแล้วนะครับพี่ณรงค์พี่พรชัยนะฮะพี่สุมาลายังอยู่นะครับคุณแม่บุญเรือนพี่เทวีพี่จันทราพี่จรูนพี่คมคายพี่ลุงต๋อยนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับ2เพลงจบไปมีเพลงเมานะฮะจากน้องเนสกาแฟนั่นเองครับแล้วก็ศาลาคุณเมาจากน้องดอกแคร์ท็อปไลน์สวัสดีครับพี่จรัสครับพี่สุภัทรานะฮะพี่สุมาลายังอยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันมาดีกว่านะยิ่งวันศุกร์แบบนี้เพลงจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับ
2: พ่อหน้าพ่อตากันทั้งสี่

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะฮะหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรครับ1158 4เพลงจบไปนะครับมีจี้หอยพี่พีเสด็จนะครับวุ้นบ้างไฟเดน6นะฮะโจอี้ภูประสิทธิ์ครับเอิ้นสั่งน้องครับจากคณะมีซอเอิ้นไอเนเดอร์ยามเธอมีแหงนะฮะบทเพลงจากน้องลำไยไฮทองคำนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานคร
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: านท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ลับมานะฮะท้ายชั่วโมงแล้วนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้หมดห่วงนะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากวงค็อกเทลนั่นเองครับสวัสดีพี่บงกตทิพย์ฮะสวัสดีน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ชาลิตานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะฮะพี่ฟ้าวันใหม่ที่ยังคงสดใสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องดาราวานบอกหนูตื่นแล้วพี่ยังไม่เลิกงานสู้ๆงับ จ้ะนั่นสิทำไมถึงตื่นแล้วปกติตื่นสายๆไม่ใช่หรอแล้วก็สวัสดีฮะไปถึงพี่สำลีพี่ปราณีตคุณพี่บุญเรียนนะฮะทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว

บู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีม

0: ู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ับมาอีกแล้วอย่างหน้าไม่อายในทุกสัปดาห์จะต้องเจอดิฉัน1วันนั่นคือเช้าวันเสาร์ที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect จะได้เห็นดีเจแก่ด้วยตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังนะคะพี่น้องคะพี่น้องที่เคารพที่รับฟังรับชมนะคะขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงทุกสันสดใสเฮง

เฮงปังๆมีเงินมีทองครองความสุขเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะจ๊ะนะดิฉันจะทักทายปั๊บแล้วดิฉันก็เปิดชื่อพี่น้องของดิฉันแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบัติบุญประเสริฐคุณป้าเป้าคุณอนันทองพลัดคุณอรุณีเชื้อผู้ดีนะจ๊ะนี่คนนี้ค่ะประจำแฟนดิฉันนะคะตามต่อมาด้วยคุณสุตาขานดาบคุณมานีนะคะสวัสดีคุณอเกนเจริญพรจากพะเยาคุณอเกนเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณน่ะน้ำท่วมเปล่าแถวอำเภออะไรตรงนั้นนะปงใช่ไหมน้ำเขาท่วมเนาะคุณอเกนเป็นยังไงมั่งนะคะตามต่อนะคะคุณอภิชลัตนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาสวัสดีจ้าแม่ทักกันไปรู้สึกสบายใจได้ทักพี่น้องนะคะตามต่อพี่น้องค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพอพูดถึงคุณอเกนเจริญพรก็กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเรานะคะว่ามีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็สปป.ลาวนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังที่แรงขึ้นเพราะฉะนั้นเตือนให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมจนกระทั่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรุงเทพไม่พ้นนะคะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ไอ้ยาใจเย็นไว้นะคะพี่น้องทางน่านทางพะเยานะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะจากนี้น้ำมันจะลงมาเรื่อยๆพี่น้องนะคะจากเหนือลงมานี่แหละแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงนครสวรรค์ถ้าเข้านครสวรรค์แล้วก็จะต้องตัดออกตรงไหนล่ะอยุธยาพอลงอยุธยาแล้วมันจะไปค้างคาอยู่ที่แถวๆบางบานน่ะแช่อยู่อย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้เตรียมใจเตรียมตัวไว้รับสถานการณ์น้ำที่กำลังจะมานะคะแล้วก็พอดิฉันอ่านแบบนี้พื้นที่บางพื้นที่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเตรียมสบายเดี๋ยวเราจะมีคนมาช่วยอย่าคิดถึงคนอื่นว่าจะมาช่วยช่วยตัวเองก่อนด้วยการไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกับชีวิตอะอยู่ได้สักประมาณสัก3วันมีน้ำดื่มมีไฟฉายใช่ไหมแล้วก็มีอาหารแห้งแบบเนี้ยแต่หลายคนก็บอกนะว่าเวลาน้ำมาแบบเนี้ยถ้าเป็นคนที่อยู่เป็นแล้วก็เป็นคนบ้านนอกแบบดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันนี่นอกจัดเลยเพราะดิฉันโทรจากภูเก็ตนะคะเขาบอกว่าเวลาน้ำมาแบบเนี้ยโอ้ยอาหารการกินบริบูรณ์นะคะโดยเฉพาะพวกของปลาปลาเนี่ยมาตามน้ำใช่ไหมเวลาภาคเหนือเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยแต่งวดนี้มันไม่ใช่น้ำมันมีขี้โคลนด้วยเพราะฉะนั้นจะลำบากนะคะเป็นแบบนี้แต่ถ้าตกในเมืองแล้วในเมืองน้ำท่วมอันนี้ละสาหัสขยะสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะเทมาละมันจะไม่เหมือนน้ำต่างจังหวัดไงมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในบริบทของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบนะคะถัดมาโอ้พี่น้องทักกันมาอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณแป้งเว้นวรรคหอมคุณชีวิตต้องทนคุณมานิดกันมธุรพจน์คุณเกศรละใหม่คุณสสิธรศรีวิรัตคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลคุณฮารุสวัสดีค่ะไอ้ทักมาขนาดนี้ดิฉันก็ดีใจลุฟี่พี่น้องค่ะวันนี้ในอดีตค่ะวันนี้ในอดีตเนี่ยนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2407เป็นวันก่อตั้งกาชาดสากลโดยประเทศในยุโรป12ประเทศด้วยการร่วมลงนามในอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกจากการผลักดันขององรีดูนังเขาชื่อองรีดูนังส่วนถนนอังรีดูนังในกรุงเทพที่อยู่ในเขตปทุมวันเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยระยะทางเนี่ยยาวกิโลกับอีก
1.6 กิโลเมตรนะคะประมาณนั้นเชื่อมต่อระหว่าง3แยกเฉลิมเผ่ายาวไปจนกระทั่งถึงถนนพระรามที่4เดิมๆเนี่ยถนน

นเนี่ยนะคะชื่อว่าถนนสนามม้าเนื่องจากตัดผ่านสนามม้าปทุมวันหรือชื่อเต็มๆก็คือราชกีธาสโมสรนะคะแล้วถามว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่ฉันอ่านคำว่าอองรีดูนังคนผักดันน่ะชื่ออองรีดูนังแต่ถนนในบ้านเราเนี่ยอ่านว่าอังรีดูนังนะคะต่อมานะคะพอมีถนนสนามม้าเนี่ยนะคะในปีพ.ศ.2506ไม่ทราบพี่น้องเกิดหรือยังซึ่งปีนั้นเนี่ยนะคะครบรอบ100ปีกาชาดสากลสันนิบาตสภากาชาดก็ขอความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิกให้จัดทำอนุสรณ์ระลึกถึงอองรีดูนังสภากาชาดก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าถนนสนามม้าเนี่ยเป็นถนนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานสภากาชาดมากที่สุดจึงประกาศเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2508เกิดกันหรือยังถ้าเกิดแล้วดิฉันก็รู้แหละว่าท่านนะคะอายุประมาณเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่แมมค่ะหนูนี่รายงานตัวนะคะฟังเสมออยู่ที่8ริ้วจ้ะคุณสมทรงจิตประสานนะคะรายงานมาว่าสาวแป้รายงานตัวเจ้าคุณสุธีบรรเทาทุกคนนี้จังหวัดระยองนะจ๊ะคุณทวัชชัยขวัญวงทิมส่งสติกเกอร์มาขอบพระคุณค่ะนะคะน่ารักทุกคนนะคะแล้วก็เขียนต่อมาด้วยว่าคุณย่าแหม่มสวยที่สุดในปัตตภีแข็งแรงนะฟังอยู่เมืองมีนนะจ๊ะแล้วก็ถามต่อมาว่ารวยเปล่าอ่ะรวยสิ แต่รวยเท่าไหร่อ่ะถ้าเราคิดว่าเราอ่ะมี2บาทเราก็รวยกว่าคนที่มีบาทเดียวล่ะแล้วเราจะไปบอกคนอื่นว่าทำไมว่าเราจนใช่ไหมประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วยผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะวันนี้นำเสนอแกงรัญจวนแกงรัญจวนเนี่ยนะคะเป็นอาหารไทยโบราณตำรับชาววังความโดดเด่นเนี่ยคือการนำน้ำพริกกะปิอ่ะน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกค้างคืนอ่ะอันนะที่รสชาติเนี่ยนะคะเขาจะแห้งใช่ไหมแล้วก็จะครบรสประโยคเค็มหวานเผ็ดเอามาได้ก็เฮ้ยตั้งน้ำก่อนตั้งน้ำก่อนนะเสร็จแล้วก็นี่แหละเอาน้ำร้อนๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถ้วยน้ำพริกกะปิล้างน้ำใส่ลงไปในหม้อใช่ไหมพอเดือดดีแล้วเนื้อวัวนะคะที่ติดเอ็นที่เคี่ยวจนกระทั่งเปื่อยนุ่มอ่ะนั่นเอามาหั่นใส่ลงไปชูรสแล้วก็กลิ่นให้หอมหวนด้วยตะไคร้พริกขี้หนูแล้วก็ใบโหระพาลูดๆใส่ลงไปเลยหอมอร่อยกลมกล่อมจนได้ชื่อว่าแกงรัญจวนสื่อถึงกลิ่นที่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลองด้วยตัวเองจะว่าไปเนี่ยนะคะแกงรัญจวนเนี่ยย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่5ณวังสวนสุนันทาก็เป็นตำรับนะคะที่คิดค้นขึ้นโดยหม่อมเจ้าหญิงแย้มเยื้อนสิงหรานะคะที่แก้ไขปัญหาวัตถุดิบเหลือจากสำรับเสวยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิแล้วก็เนื้อวัวติดเอ็นเนี่ยเอามาปรุงให้เด็ดเสด็จญาติเนื้อเพลงบทเพลงนี้เนี่ยนะคะดิฉันชอบแม่ก็ชอบมากคุณนายพรทิพย์ของดิฉันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนะท่อนที่ร้องว่าเป็นวัดทองเลยแหละบอกว่าตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำถี่จนทุ่งสะเทือนนะคะบทเพลงนี้ก็ชื่อว่าเทพธิดาผ้าสิ้นเป็นลูกทุ่งอมตะนะประพันธ์โดยครูชลธีฐานทองเชิญรับฟังค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาเราอยู่กันมา22ปีในปีนี้อีกไม่กี่เดือนจะขึ้นปีที่23แล้วเร็วเนาะดูแล้วเหมือนแก่ๆเนาะจริงๆนะเกษียณค่ะคุณผู้ฟังต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางแบ่งเงินให้ถูกต้องด้วยอย่าไปหลงเชื่อใครเด็ดขาดใครให้ลงทะเบียนใครให้คลิกใครให้นั่นให้นี่ให้โน่นอย่าโลภอย่าคิดว่าจะได้แต่ฝ่ายเดียวมีเสียด้วยค่ะในดีมีเสียในเสียมันก็ต้องเสียแหละ เพราะฉะนั้นเวลาเรามีสตางค์แล้วเราอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยนะคะวันที่เกษียณพี่น้องดิฉันนี่ประสบกับชีวิตตัวเองเนาะดิฉันก็มีแฟนคลับเนาะก็โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยลูกหลานอะถามว่านะมีฝันอะไรไหมในชีวิตอะเขาก็บอกเขาก็ตอบลูกหลานเข้าไปว่าไม่มีเขาทำงานมาทั้งชีวิตเขาเก็บเงินเนี่ยเขาจะสบายแล้วเพราะเขาจะเกษียณลูกหลานบอกว่าทำร้านกาแฟสิเออคนเรามันต้องมีฝันแล้วเขาก็เอาเงินไป ทำร้านกาแฟเสร็จเจ๊งเงินไปไหนเงินหายเลื่อยหลอหมดเลยนะคะเงินนี่อยู่แก่ก็ลำบากประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเกษียณแล้วนะคะจะมีเงินก้อนออกมาก้อนหนึ่งอย่าได้หลงกลใครเด็ดขาดฝันใครฝันมันฝันเราต้องอยู่ให้สบายที่สุดเงินมาก้อนใหญ่ก็เตรียมไว้นะคะหารเลย

นะถ้าอยากจะอยู่ก็หารด้วย300เดือนเพียงพอกับการใช้ไป25ปีลาโลกตอนอายุ85ก็จะกระจายการลงทุนไปสักประมาณ 10-20% ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำนะต้องบอกว่าเสี่ยงต่ำนะเสี่ยงต่ำก็จะมีพวกกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อประมาณสัก 3% จากนั้นแบ่งอีกก้อนหนึ่งนะคะฝากแบงค์ไว้เติมไปปีละครั้งทยอยไปจนกว่าจะหมดอ่ะเงินฉุกเฉินก็ต้องมีไว้ใช่ไหมคะเงินเก็บเพื่อสุขภาพก็ต้องมีด้วยช่วงนี้พันธบัตรรัฐบาลเอาเลี้ยวเข้ามาแหละ เขาเปิดขายใช่ไหมดอกเบี้ยเอาชนะเงินเฟ้อได้ไหมเกือบชนะต้องใช้คำนี้ก็ว่าเกือบชนะแต่ต้องศึกษาให้ดีนะเพราะพันธบัตรเนี่ยจะดู2ตัวเลยตัว3ปีกับตัว10ปีตัว3ปีก็ให้ดอกน้อยตัว10ปีก็ให้ดอกเยอะเราต้องคิดว่าเราจะอยู่จนครบอายุพันธบัตรหรือเปล่าล่ะ10ปีก็เท่าไหร่ล่ะ70แล้วระหว่างนี้ถอนได้ไหมขายได้ไม่ใช่ถอนได้นะฟังดีๆนะคะขายได้แต่ตอนขายเนี่ยนะคะมันจะขาดทุนจริงๆถ้าจำเป็นต้องใช้เงินช่วงนั้นเกิดโอ้โหกระปุกกระเปี้ยเพียแรงเงินไม่พอจะต้องเนี่ยหาเงินมาเงินนี้เป็นเงินของใครเป็นเงินของเรานะแต่ถ้าเรานะคะถอนได้ไหมไม่ได้เงื่อนไขเขาบอกแล้วไม่ได้แต่ตอนเราซื้อด้วยความโลภถูกไหมเห็นดอกเยอะโอ้โหตาโตพอถอนไม่ได้ก็ต้องไปขายแล้วเป็นไงเขาจะให้เสมอทุนไหมไม่มีทางเขาจะต้องกดราคาลงใช่ไหมยิ่งเป็นการขายก่อนครบอายุอ่ะส่วนใหญ่ขาดทุนชัวร์ๆเพราะฉะนั้นช่วงนะคะชีวิตเนี่ยต้องคิดสาระตะดีๆบริบทต้องเรียกว่าบริบทของทุกคนนะต่างกันคนวัยเกษียณก็มีบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความผิดพลาดจะไม่มีเงินใหม่มาเติมนะแล้วชีวิตที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมาจุนเจือให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นคิดแล้วคิดอีกคิดให้ดีเมื่อคิดดีแล้วหาของฟรีมาฝากพี่น้องค่ะพยุงกันเที่ยวเก๋ายกแก๊งเวลาไปนี่นะไป2คนจริงแต่มันจะเหลือสักประมาณ3ขาอีก2ขาไปรวมกันพยุงกันไง งานนี้ฟรีนะคะเชิญนั่งรับลมดื่มด่ำไปกับบทเพลงในบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาทอดตาแหลแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าคู่ไปกับพระปางวัดอรุณวันเสาร์นี้เลยนะคะวันเสาร์ที่22สิงหาคมเนี่ยวงไลท์มิวสิกรีเจนเนี่ยนะคะจากกองดุริยางค์กองทัพเรือก็จะแสดงดนตรีที่ลานริมน้ำหน้าโกลเด้นเพสสาขาท่าเตียนในเวลา 18:30 18:00 เย็นเนี่ยนะคะ 18:00 เย็นจนกระทั่งถึงประมาณสัก 20:30 มีบทเพลงสากลหลายยุคหลายสมัยแล้วก็มีบทเพลงพระชนิพนธ์แสงเทียนใกล้รุ่งชะตาชีวิตยิ้มสู้นะคะเมื่อมีแสงเทียนก็ต้องมีแสงเดือนแผ่นดินของเราแล้วก็มีอะไรอีกล่ะ Still on my mindแล้วก็มีโอ้ไอเซย์นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะพกน้ำไปจากบ้านไม่ต้องไปซื้อน้ำหวงน้ำหวานน้ำอัดลมดื่มเนื่องจากว่า1มันแพง2มันทำลายสุขภาพมันแพงเพราะอะไรมันแพงเพราะทำลายสุขภาพไงน้ำพวกนั้นอะเอากลิ่นเอาสีใช่ไหมมาเติมน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยไม่ได้ถูกกับมนุษย์นะพี่น้องนะคุณผู้ฟังคิดภาพตามนะทำไมไม่ถูกเห็นน้ำเชื่อมมาเหนียวมาเหนียวแล้วถ้าน้ำเชื่อมนั้นไหลไปตามหลอดเลือดท่านผู้ฟังที่เคารพไหลได้นะมันแค่เหนียวหนืดๆบางคนบอกแบบนั้นแต่ถ้ามันไหลไปปลายประสาทล่ะพี่น้องคะงักแข็งงักโอ้โหตื่นมานี่กำข้อไม่เข้าไอ้ยะชีวิตมันเศร้าเพราะฉะนั้นนะคะหาของฟรีมาให้น้ำเปล่าพกไปจากบ้านเห็นไหมสบายละบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาฟรีนะคะก็เชิญนะคะเย็นนี้แหละนะคะ18:30 น.ถึง20:30 น.ที่ Golden Pace สาขาท่าเตียนนะคะช่วงนี้ชะตาชีวิตเปิดให้พี่น้องรับฟังค่ะ

อุ้ยแฟนของดิฉันหายเดี๋ยวดิฉันหาก่อนนะคะข้อมูลทาง LTM FM 95เนี่ยไหลไปไวจริงๆนะคะอ่ะเจอแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะโกรธกันซะเปล่าๆหายทำไมง่ายๆขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาคุณหานใจหล่อคุณหนูเพียรภกากุลคุณสังสุราชคุณศักชัยมหาคีตะคุณสิริวันคุณประพัสสรจิราพรพันคุณภควดีแก้วบ่อทองแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณสักวันต้องเป็นของเราโอ้ยไปแอบชอบใครเนี่ย เป็นกำลังใจนะคะ นี่คุณผู้ฟังครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN เนี่ยยกให้ตลาดอตก.เนี่ยเป็นตลาดสดที่ดีอันดับ4ของโลกเป็นรองก็แค่ตลาดลาโบแกเลียของสเปนตลาดปลาที่ชื่อว่าซึกิจิของญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดยูเนียนสแควร์ของนิวยอร์กนะคะแต่วันนี้เนี่ยตลาดอตก.ที่ก่อตั้งมาเมื่อปีพ.ศ.2517โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรก็มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนะคะส่งผลผลิตผักผลไม้อาหารสดขนมหวานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยถึงมือของผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมในฐานะของตลาดสดพรีเมียมขีดเส้นใต้พรีเมียมก็คือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมในเกรดของสินค้าที่ค่อนข้างจะดีเอาแบบนี้แล้วกันนะคะมาวันนี้โอ้โหเงียบเหงาลงเพราะว่าค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นเพราะว่าเป็นการเช่าที่ต่อมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งการรถไฟเนี่ยนะคะก็ปรับค่าเช่าเนี่ยขึ้นปีนึงก็ประมาณสัก 5% ประกอบกับสัญญาเช่าเนี่ยนะคะกำลังจะหมดอายุ

ลงในปีพ.ศ. 2570ดูเหมือนไกลแต่ไม่ใช่ปีหน้าจ้านะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็ลังเลเลือกสิจะไม่ต่อสัญญาหรือจะย้ายไปตลาดที่มีความมั่นคงกว่าขณะที่ผู้บริโภคก็มีตลาดเอกชนเกรดสินค้าพรีเมียมเนาะไม่ว่าจะเป็นตลาดบองมาเช่ตลาดสดธนบุรีแล้วก็ห้างสรรพสินค้าค่ะตามต่อมาด้วยช่องทางขายออนไลน์ที่ชาวสวนเนี่ยสามารถไลฟ์สดเปิดเพจขายผลไม้เกรดพรีเมียมส่งตรงถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วก็เก็บสตังค์ที่หน้าบ้านลูกค้าเขาเรียกว่าเก็บปลายทางทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนการตลาดก็เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณต้องปรับตัวให้ได้ปรับตัวให้ไวและปรับตัวให้ทันเห็นไหมโลกสมัยนี้เนี่ยนะคะมันปรับตัวไวจริงๆตอนที่ฉันเกิดมาตอนเด็กๆอ่ะกวาดบ้านแล้วอ๋อใช่ไม่กวาดโตมาอีกหน่อยแล้วอ๋อเครื่องดูดฝุ่นโอ้โหแค่นั้นก็รู้แล้วตอนนี้เหรอโอ้โหเป็นโรบอทบดบี้ขยี้ไปทั้งขี้ฝุ่นทั้งคราบสกปรกใช่ไหมเออมันเก็บหมดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ตั้งเปิดปิดได้ตามเวลาเราไม่อยู่บ้านเราก็เปิดโรบอททิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็ทำงานของเขาไปแล้วเราก็มาดูมาตรวจอีกสักเล็กน้อยเนี่ยเห็นมาบอกแล้วว่าทุกอย่างเปลี่ยนเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนจริงๆคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นปรับตัวให้ดีปรับตัวให้ได้และปรับตัวให้ทันเสาร์นู้นนะคะคุยกันในเรื่องของการลงทุนบอกว่าเอ๊ะอะไรคือการลงทุนที่ดีเหรอการลงทุนที่ดีเนี่ยคือการลงทุนในตัวเองเอสเซทเนี่ยนะคะที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือต้องหาสินทรัพย์ที่ไม่มีใครเนี่ยจะขโมยเราไปได้เลยขณะที่เงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลของไทยก็พุ่งปี๊ดปี๊ดปีหนึ่ง 10.8% คุณผู้ฟังสูงกว่าเงินเฟ้อทั่วไปอ่ะประมาณสัก10กว่าเท่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่ารักษาพยาบาลมันเพิ่มขึ้น1เท่าตัวในทุก7ปีถูกไหมหากสังเกตดีๆนะคะตอนนี้จะมีแคมเปญวิ่งแลกเยอะมากเลยแลกอะไรเหรอเอออันแรกๆที่เห็นก็วิ่งแลกแว่นใช่ไหมโอ้โหวิ่งกันเหงื่อท่วมเลยนะคะแล้วก็วิ่งแลกสปาวิ่งแลกลิปสติกเออวิ่งแลกอาหารหมาอาหารแมวนี่ล่าสุดมีวิ่งแลกไก่ย่างนี่แหละนะคะให้ตัวหนึ่งถ้าถึงกำหนดกี่กิโลแล้วก็ถ้าไม่ถึงนะครึ่งหนึ่งของทางเนี่ยก็ซีกหนึ่งซีกหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะคะซีกหนึ่งนะคะแบบเนี้ยอะไรทำให้ธุรกิจเนี่ยเลือกที่จะใช้การวิ่งเป็นเงื่อนไขรับรางวัลคำตอบนั่นคือสุขภาพไงกำลังเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าธุรกิจจึงสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคเร็วๆเนี่ยดิฉันเพิ่งวิ่งเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ยังไม่จบนะคะนั่นคือวิ่งแลกวีลแชร์เฮ้ยเขาจะแจกวีลแชร์เราเหรอไม่ใช่ค่ะคือเราวิ่งเราได้สุขภาพส่วนวีลแชร์เนี่ยนะคะบริษัทเนี่ยที่เขาเข้าร่วมทำโครงการเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาวีลแชร์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลแล้วก็บุคคลที่ขาดแคลนไงคุณผู้ฟังอื้อแล้วจากข้อมูลการใช้บัตรเครดิตก็ไปดูที่การใช้จ่ายนะคะการใช้จ่ายก็จะเจอว่าหมวดกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะการวิ่งมาราธอนเทรลรันนิ่งแล้วก็การออกกำลังกายในรูปแบบคอมมูนิตี้พวกรันคลับการนัดวิ่งการนัดรวมตัวกันตามสวนสาธารณะมีทั้งเต้นมีทั้งโอ้โหสารพัดรูปแบบนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้ก็ใช่การแข่งขันนะคะแต่อันนั้นต้องแข็งแรงมากๆต้องเช็คสุขภาพก่อนที่จะแข่งล่าสุดก็บอกว่ามีตุยไป1รายนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนั่นคือไฮหลอกไฮหลอกนี่ก็จะมีทั้งวิ่งแล้วก็มีทั้งดึงมีทั้งลากมีทั้งผักมีทั้งโยนโอ้มีทั้งกันเชียงบกมีทั้งสกีเอิร์กก็คือทำท่าสกีอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเชือกที่ดึงเนี่ยนะคะกำหนดตามแรงนะคะมี10ไปจนถึง1อ่ะแล้วก็มีชุดของฟิตเนสกรุ๊ปคลาสซุมบ้าโยคะใช่ไหมให้หลอกถ้าพูดง่ายๆก็คือการแข่งฟิตมาราธอนต้องฟิตจริงๆไม่งั้นไม่ฟิตโอ้โหตะคิว

กินไม่ตะคริวกินก็คานอ่ะหนักขนาดนั้นนะคะแข่งแล้วไม่อยากแข่งอีกอ่ะเมื่อทุกก้าวและทุกกิโลเมตรเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ออกกำลังกายจึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการสรรหารองเท้าละมีรองเท้าประเภทไหนจัดไปมีเสื้อผ้ากีฬาค่ะคุณผู้ฟังคะมีสมาร์ทวอชอาหารเสริมทำให้การตลาดเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นแค่การขายของอ่ะแบรนด์สินค้าจึงเป็นแรงดึงดูดสู่ผู้ชนะของเกมธุรกิจยุคใหม่เพื่อที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำแล้วก็ผูกพันกับแบรนด์ในอนาคตลากยาวไปถ้าไปแข่งไฮล็อกแข่งไฮล็อกเสร็จไปไหนเหรออ๋อเฮ้ไปนวดเสมันหนักหนาสาหัสหนักยิ่งกว่าวิ่งเทลอ่ะคุณรู้ฟังประมาณนั้นเลยนะคะมันหนักจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ธุรกิจที่ต่างขั้วแล้วก็สุดขั้วเนี่ยมาเจอกันนะคะลากจากโรงพยาบาลก็มีอาหารเพื่อสุขภาพการเดินทางนะคะโรงแรมเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรเอาเวลาไปแข่งต่างจังหวัดไงก็ต้องมีการเดินทางมีโรงแรมมีสปาเห็นป่ะการออกกำลังกายเนี่ยนะคะมันจึงทำให้แบรนด์สินค้าเนี่ยกำลังแข่งขันที่ไม่ใช่การให้ส่วนลดมากที่สุดหรือแจกรางวัลที่แพงที่สุดแต่เป็นการแข่งกันว่าใครจะเข้าไปครองใจคนที่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเนี่ยเห็นป่ะการดูแลตัวเองจึงเป็นเอเซทที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครขโมยไปได้อ่ะนะคะแล้วก็โอ้ย คุณรู้ฟังบอกพี่แหม่มพี่แข่งไฮล็อกก็ยังรอดไปค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะกำลังจะไปแข่งไฮล็อกชุดเตรียมมาพร้อมใส่มาจากรายการเลยนะคะก็เตรียมไปแข่งกลางเมืองนี่แหละนะคะมันจะมีที่แข่งอยู่ที่หนึ่งเป็นกลางเมืองนะคะแต่ว่าเป็นมินิไม่ใช่ตัวเต็มนะถ้าตัวเต็มสงสัยดิฉันตายเหมือนกันนะคะบังเอิญนะคะมีงานขาวดำก็เลยยกไฮล็อกสองคนนะมันจะมีแข่งคนเดียวแข่งสองคนแล้วก็แข่งสี่คนนะคะดิฉันเนี่ยลงสองคนไว้แล้วก็ต้องยกเลิกแล้วก็หาคนอื่นเนี่ยเข้าไปจัดไปแข่งแทนนะคะส่วนดิฉันนี่ไปงานขาวดำที่นครปฐมซึ่งเจ้าของงานเนี่ยค่ะเขาเกรงอกเกรงใจแต่ดิฉันไม่รู้ทําไมเอะใจแล้วก็ตามไปดูค่ะปรากฏว่าเจอจริงๆมีงานแล้วเจ้าของงานไม่บอกเพราะเกรงใจบอกว่านครปฐมไกลจริงๆแล้วนครปฐมใกล้แค่นี้เองขึ้นเนี่ย M เท่าไหร่ M81 ใช่ไหมตรงพวดไปลงดอนตูมจากดอนตูมเลี้ยวขวาป๊าดเข้าไปคุณรู้ฟังก็ถึงละนครปฐมค่ะนะคะก็เพลงอะไรล่ะหาเพลงนี้โอ้เขาบอกว่าตอนเย็นว่างไหมมื้อแรงว่างบ่อ้ายขอพ่อหน้าจักหน่อยมนรักต่อจวของคุณแดงจิตกรนะคะเปิดให้รับฟังในช่วงเวลานี้เชิญรับฟังค่ะ

0: ชพันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: อู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: นี่ดิฉันเองบุรีรัตน์สามัคคียะเนี่ยนะคะลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณเมตตาเทพชูคุณสุวนีข้องลิ้มนี่คือ5คนแรกนะคะที่ทักมาทาง LTM FM 95ตามต่อมาด้วยคุณล้อมบ้านเรืองคุณสุกัญญาคุณนิภาพรคุณปราโมทผู้วงคุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์บอกบุรีรัมย์เนี่ยแรงมากเลยนะคะอำเภออะไรอ่ะคุณอรุณีแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณแดงขนมจีนลำพูนนะจ๊ะคุณจรัสวราพุทธทักทายมาเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณขนมถังแตกจากตลาดสดพัทลุงคุณโจใจดีจากตลาดรถไฟสงขลานะคะไอ้เบานครหานฮีคุณศรีสาครมาในมุกงอนเล็กๆถึงไม่ทักก็ชมศรีสาครจันทมาศสวัสดีค่ะคุณสุธาทิพย์จันทองแม่แค่นี้ตัวเองก็ต้องงอนเขาด้วยหยอกค่ะหยอกค่ะนี่คุณผู้ฟังจากหน้าหนึ่งของ Daily News นี่หน้าหนึ่งให้เห็นว่าดิฉันเนี่ยรายงานสดรายงานจริงไม่ได้เอาข่าวเก่ามานั่งอ่านเนี่ยนะจากหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะหนังสือพิมพ์ที่สีสันนี่โอ้โหได้ใจวัยสันรุ่นนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูบานเย็นเนาะนี่พาดหัวอย่างนี้ชัดชาตินี่เป็นผู้ว่ากทมนี่แหละนะคะชัดชาติบี้ทุกเขตต่างด้าวย้ายเข้าสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูวันห้วยขวางซ้ำดินแดงโอ้ยตรวจไปเหอะเจอทุกเขตแหละนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมที่ดินอันนี้ไม่ใช่กทมแล้วนะอันนี้ใหญ่ขึ้นกว่านั้นอีกนะเดินหน้าเลยสแกนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงโนมินีงานนี้ทั่วประเทศพี่น้องจ๋าพบข้อมูลนิติบุคคลถือครองที่ดินเนี่ยนะคะกว่า 1.2 แสนรายพร้อมกับเปิดจังหวัดที่ต่างชาติยึดครองที่ดินของคนไทยโดยมีคนไทยเป็นโนมินีกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งก็ได้แก่นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครที่เหลือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองประจวบสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตบ้านดิฉันเองนะคะโอ้โหยสุ่มไปเถอะเจอทุกที่พี่น้องแล้วก็ตอนนี้ที่มานี่ไม่ใช่รัสเซียเยอรมันไม่ใช่ชาติฝรั่งแต่เป็นอิสราเอลพี่น้องเข้าไปดูเลยเห็นชัดแต่เจ้าหน้าที่เห็นไหมไม่เห็นอะไรบางตาไม่รู้ดิฉันไม่ทราบน่าจะไม่ใช่แผ่นบางๆใบเดียวน่าจะเป็นปึกๆแบบเป็นกิโลเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนโดยการถือครองที่ดินเนี่ยนะคะทั่วประเทศน่ากลัวเนาะน่ากลัวค่ะทั้งนี้เนี่ยนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยืนยันจะปราบปรามโนมินีที่คนไทยเนี่ยไปถือแทนต่างชาติไอเนี่ยเรียกว่าไอขายชาติได้เลยอ่ะคุณผู้ฟังส่วนต่างด้าวก็เลี่ยงกฎหมายจากนี้จะจัดการอย่างจริงจังและเด็ดขาดพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงของสุขภาพใช่มั้ยสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดคุณเห็นข่าวคุณเลมั้ยคุณเลเสียชีวิตน้ำเปล่าถูกกว่าน้ำหวานเดินถูกกว่าเข้ายิมผ ผักบ้านๆถูกกว่าวิตามิน

นอนเร็วดีกว่าไปหาหมอตากแดดตอนเช้าโอของฟรีพี่น้องจ๋าถูกกว่ากินแคลเซียมอ่ะเออทำกับข้าวกินเองไม่ต้องไปซื้อร้านสะดวกซื้อแล้วก็ทานอาหารเหมือนที่คุณเลคุณเลนี่ถือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราสะท้อนแล้วก็รู้จักตัวเองถูกไหมทำกับข้าวกินเองอ่ะถูกกว่าไปซื้อในนั้นอ่ะจริงๆนั่งสมาธิถูกกว่ายาแก้เครียดหัวเราะพี่น้องจัดรายการนี่แหละหัวเราะไปด้วยนะคะถูกกว่ายาบำรุงอะแล้วยิ้มค่ะยิ้มดีที่สุดเพราะฉะนั้นบทเพลงมาเลยค่ะรักกันวันนี้ดีกว่านะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรม

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์ในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมดีเจแก่ด้วย ขี้เหร่ด้วยแต่เป็นคนตรงๆนะคะรายงานข่าวก็รายงานกันตรงๆนะคะแล้วก็ให้พี่น้องได้ไปวิเคราะห์ได้ไปคิดเองนะคะที่ฉันจะเป็นแค่คนเล่าข่าวนะคะเป็นแบบนั้นก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะดีเจแก่ๆก็ทำได้แค่นี้แหละพี่น้องเออมีพี่คนหนึ่งนะคะชื่อพี่กัลยาเธอเนี่ยนะคะไปเดินพี่น้องไปเดินออกกำลังกายนะที่สวนรถไฟเธอจะเดินได้สวยมากพี่น้องนึกภาพออกมาเดินแบบนางงามเดินอะ ไม่ได้เดินแบบดิฉันที่แบบตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะดิฉันจะจ้ำเอาควายหายอะเออแบบจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำเออแต่พี่กัญญาเนี่ยนะคะโอ้เธอเดินได้สวยมากก็เลยถามพี่ทำไมพี่เดินออกกำลังกายท่าเนี้ยเออพี่เขาก็บอกว่าสองมือพี่นี้ก็ไม่ปล่อยวางอ๋อพี่เขาถือลูกเหล็กด้านละเป็นดัมเบลด้านละกิโลแล้วจากนั้นก็เดินถือไปแล้วเดินสวยสวยถามพี่เขานะคะว่าเออเมื่อก่อนพี่ทำอะไรดิฉันสงสัยมากเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมใหญ่แล้วก็เป็นโรงแรมที่ติดอันดับอ่ะอ๋อประมาณนั้นที่ฉันก็มีคนสวยเดินเนี่ยดิฉันจำเอาอีกเลยดิฉันก็เจอนะคะคุณพี่เสมอนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณหลงเลยคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมนะอั้นตามต่อมาด้วยคุณอัมพันธ์ศรีมุกดาสวัสดีค่ะคุณอัมพันธ์ศรีมุกดานี่อยู่สกลนครนะคะพี่น้องเตือนแบบนี้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยช่วงนี้นะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการทำบุญสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงขอเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงร่วมงานฉลองครบรอบ83ปีของโรงเรียนพร้อมกับมีกิจกรรมนะคะซื้อรถให้น้องไว้เพื่อการศึกษาเขาบอกด้วยนะคะว่าบุญเกิดจากการกระทำกระทำเพื่อให้ได้ความรู้ให้ปัญญาและให้อุปกรณ์การศึกษาซึ่งเป็นการให้ที่ยั่งยืนในงานนะคะโอ้โหพี่นวดสะตออาสยามเขาไปด้วยเออเวลาเราอ่านข่าวใต้เราต้องเป็นเสียงใต้นะพี่นวดสะตอมานะอันลิลลี่มาหนังเดี่ยวมานะคะแล้วก็งานเนี่ยนะคะจะมีในวันที่22สิงหาวันเสาร์เนี่ยนะคะเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปก็เริ่มจากการแข่งฟุตบอลฟาดแข่งกันเลยนะคะระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงกับศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศตามต่อมาด้วยกันเนี่ยออกสลากนะไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นสุดงานสักประมาณ 2-3 ทุ่มประมาณนั้นนะคะก็จบเป็ดเสร็จเด็ดขาดกันไปก็แต่ละปีนะคะทางสมาคมนักเรียนเก่า

รงเรียนทุ่งสงฆ์เขาก็จะมีกิจกรรมนะคะงานนี้ใครล่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆเขาเรียนโรงเรียนนี้แหละรุ่นป.7สุดท้ายคือตกไม่ได้อะถ้าตกลงไปอยู่ป.6เลยอาจารย์ทนายบอกผมภาคภูมิใจมากผมเป็นป.7รุ่นสุดท้ายในรุ่นนี้เนี่ยนะคะมีอดีตผบ.ทอ.จริงทอ.ก็นั่นไงผู้บัญชาการเนี่ยกองทัพอากาศจบที่นั่นด้วยนะคะก็ถามอาจารย์ว่าผบ.ท่านนั่งตรงไหนโอ้หน้าห้องโดเป็นเด็กเรียนเก่ง ประมาณนี้นะคะพูดถึงเรื่องเรียนนะคะตามต่อมาด้วยน้องจอยน้องจอยเนี่ยนะคะเป็นลูกของเจสุจังหวัดตราดเนี่ยนะคะที่เปิดแผงขายไก่ทอดเช้ามานะคะไม่มีเช้าไหนที่ไม่ขายขายทุกเช้าน้ำมันกระเด็นโดนแขนร้อนไหมร้อนมือพองไหมพองแต่เจสุก็อดทนส่งน้องจอยเรียนจนจบแล้วน้องจอยจะรับปริญญาโทมานะบอกดิฉันนะดิฉันก็ไปไม่ได้เนื่องจากช่วงนี้ดิฉันติดขัดบางประการนะพอดีดิฉัน มีเรื่องเล็กน้อยถึงปานกลางทิ้งยังไปไหนไม่ได้นะคะวุ่นวายอยู่พอประมาณนะคะก็ยินดีนะคะกับน้องจอยแล้วก็เจสุรวมถึงช่างแจวแล้วเขาขอเพลงมาด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยนะคะจัดให้ตามนั้นน้าเล็กวันชนีช่วยชูมาบอกดิฉันนะอ่ะฟ้องอีกนะคะบอกว่าวัวชาวบ้านมาล่ามในสวนนานี่สวนนานี่เป็นสวนปลามนี่อยู่ที่จังหวัดกระบี่เข้าใจไหมพอดิฉันพูดใต้ดิฉันต้องมีสำนวนสำเนียงมาเลยแบบพวกเราคนรวยปากใต้นี่รวยทุกคนเพราะเราทำเหมืองทองแดงที่ปากน้าเล็กเล่าว่าทำสวนปลามแต่วัวชาวบ้านเขาเอามาล่ามในสวนนาน้าเล็งแล้วถ้าเขาไม่เอาไปเขาเอาวัวเป็นๆมานะลูกตามันก็สวยอยู่เขียนมาแบบนี้แต่ถ้าเขายังไม่เอาไปนะอันน้าเล็กก็ว่าจะทำเนื้อวัวส่งไปให้หลานแหม่มที่กรุงเทพเนื้อวัวอะไรเนื้อวัวตากแห้ง เอาใครเป็นเจ้าของวัวนะคะไปล่ามไว้ที่สวนของน้าเล็กไปเอาออกเสียก่อนที่มันจะกลายเป็นเนื้อวัวแดดเดียวแล้วก็ย้อนกลับไปที่เจสุอ๋อคุณแม่ของมุกชูกันดีคุณแม่ของมุกชูวายชนนะคะติดสนิทเลยที่แหม่มรู้อะ แล้วเดี๋ยวแวะไปหามุกชูเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับมุกชูกับหมูนรงแล้วก็หมูเจเล็กตลาดเสรีไทย41นะคะด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะแล้วก็เจสุบอกว่าพี่แหม่มรู้ไหมรู้จริงการทำมาหากินเลี้ยงลูกจนลูกรับปริญญาเนี่ยมันเหนื่อยนะขอบทเพลงนี้ให้กับแม่ทุกคนนะปริญญาลูกแม่ค่ะค่ะเชิญรับฟังค่ะพี่น้องค่ะ

้พี่น้องวันนี้มากันแล้วนะคะทักทายกันเลยนะคะโอ้ยคุณนิรันดร์หมูปิ้ง5บาทหน้า CJ บ้านแก่งอุตรดิตนั่นนะคะบอกว่าขายทุกวันนะคะขายทุกวันค่ะลูกสาวเรียนพยาบาลนะคะจากอุตรดิตดิฉันเห็นข่าวเว็บๆจากอุตรดิตอิตรดุดเอ้ยมาเลยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตจะมีฝนตกหนักน้ำห้วยแม่พูนแม่พล่องเพิ่มสูงน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่นเพราะฉะนั้นให้สังเกตสีน้ำไว้มันพัดพานะคะตะกอนดินและโคลนจากภูเขาลงมาสมทบนะจ๊ะคุณสำราญเจียงวรีวงศ์ก็เป็นคนอุตรดิตถ์นะคะโอ้เป็นห่วงมากนะคะลับแลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบเอ้ยเป็นอำเภอที่ดิฉันชอบแล้วก็ตลาดมีอยู่ตลาดหนึ่งตลาดหัวฝายถ้าจำไม่ผิดนะดิฉันชอบมากตลาดนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสิริพักโชคธนาคโรนะคะสวัสดีค่ะคุณมาลินีศรีกระทุมนะคะคุณประสิทธิ์ลิ้มประเสริฐต่อมาด้วยคุณตั้มกระเตาะนะคะบอกว่าบางพรีฟ้าหลัวๆแล้วพี่แหม่มโอ้ระวังกันเด้อพี่น้องระวังให้มากนะคะเตือนภัยระดับสูงเลยนะคะแหมจริงๆเลยนะคะมาจากข่าวสดค่ะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวบอกน้ำเมยล้นแล้วทะลักจมตลาดแม่สอดนั่นคุณผู้ฟังเมื่อมาขนาดนี้ก็เตือนระดับสูงสุดอำเภอชายแดนของจังหวัดตากรวมถึงเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่ป่าตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาตำบลพระธาตุผาแดงและเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดรวมถึงตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ละมาดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีให้ไปอยู่ในที่สูงรวมถึงกลุ่มเปราะบาง

อพยพย้ำเลยนะคะระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดกำลังจะล้นตลิ่งและคงเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับตามต่อมาที่มติชนนะคะมติชนว่าเหนืออีสานฝนหนัก6จังหวัดจมอนุทินบินน่านช่วยน้ำท่วม23พรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้สิงหาคมค่ะเหนืออีสานระวังเลยนะคะตากนี่เตือนภัยระดับสูงสุด2อำเภออย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบจากหน้าหนึ่งของข่าวสดต่อมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือเดลินิวส์นะคะอ่านความจริงอ่านเดลินิวส์เตือน17จังหวัดรับมือแม่สอดจมน้ำท่วมน่านพ้นวิกฤตดับ3คราวนี้ล่ะค่ะกิสดาก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเตือนค่ะอำเภอเมืองสุโขทัยที่นี่ก็เถอะวอมบ่อยคุณรู้ฟังมีรัฐมนตรีนะบอกตอนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอะน้ำยังท่วมบ้านเลยพี่น้องยังป้องกันน้ำไม่ได้เลยแต่พี่น้องชาวอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะเตรียมรับมือมวลน้ำจากแม่น้ำยมหากระดับน้ำนะคะสถานี Y4 พอพูด Y4 ตู้อยู่ตรงไหนอันนะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่สะพานตลาดธานีแต่ระดับที่ 50.9 ถึง 51.4 เมตรจากระดับเหนือน้ำทะเลปานกลางเมื่อไหร่ให้ระวังสูงสุดทันทีจากหน้าหนึ่งของไทยรัฐมาแล้วนะคะบอกว่าน่านคลายวิกฤตเตือนระวังฝนระลอกใหม่โอ้โหคุณผู้ฟังเตือนระวังเลยนะคะจากนี้จะมีฝนมาอีกนะคะพอพูดถึงเรื่องฝนและพูดถึงจังหวัดน่านมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมดร.สนธิคชวัตรก็โพสต์ถึงสาเหตุน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอ้างบอกว่าเกิดจากป่าถูกทำลายแปลงสภาพจากขัวโล้นนะคะเป็นโล้นกว่าคือมันก็โล้นอยู่แล้วแล้วมันก็โล้นเข้าไปอีกเพื่อที่จะปลูกข้าวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดร.สนธิก็บอกว่าเนี่ยมันทะลุกว่า 1.8 ล้านไร่นะคะเมื่อเกิดร่องมรสุมพาดผ่านปริมาณฝนเนี่ยมันเกินกว่าดินเนี่ยจะดูดซับน้ำไว้ได้น้ำจึงไหลบ่าล้นตลิ่งท่วมพร้อมกับดินโคลนที่ไหลลงมาแล้วจากนี้จะไหลลงท่าวังผากับอำเภอเมืองพูดแบบนี้นะคะด้านดร.ปอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ว่าหากฝนตกหนักแล้วก็น้ำไม่มีทางระบายเนี่ยน้ำมันก็จะวิ่งไปตามถนนตรอกซอกซอยเพราะว่าน้ำไม่ใช่ของแข็งเนาะมันไหลได้คุณรู้ว่ามันก็ไหลไปนะโอ้เหมือนนักการเมืองเลยก็ไหลไปตามกระแสว่างั้นน้ำเชี่ยวเนี่ยนะคะก็จะแก้ปัญหาได้ด้วยการทำทางเบี่ยงน้ำจากนี้ให้ระวังน้ำในแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายที่อาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่อีกพอพูดถึงจุดนี้มันย้อนแย้งข้อมูลของ2คนเนี่ยนะคะดร.สนธิกับดร.ปอดประสบนะคะก็ย้อนแย้งข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ระบุว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะคะมีแต่เขาหัวโล้นมีการตัดไม้ทำลายป่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะพื้นที่ของจังหวัดน่าน 7.58 ล้านไร่เป็นพื้นที่ป่า 4.64 ล้านไร่เท่ากับมีพื้นที่ป่ามากถึง 61.16% ติดอันดับนะคะ7จังหวัดของไทยที่มีพื้นที่ป่าจำนวนมากคือมากกว่าน่านก็มีแค่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีลำปางเชียงใหม่และแพร่เท่านั้นน่านมีพื้นที่ป่ามากถึง7อันดับของประเทศความจริงแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องพูดถึงความจริงนะน่านเนี่ยเคยมีประวัติปัญหาการบุกรุกป่าแล้วก็การเปลี่ยนพื้นที่ไปทำเกษตรเชิงเดี่ยวทั้งปลูกยางพาราปลูกข้าวไร่แล้วก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจริงแต่ไปดูดีว่าบริษัทไหนละที่เข้าไปน่ะอันถ้าพูดให้ชัดนะเอ่ยชื่อเดี๋ยวฟ้องดิฉันหมดเนื้อหมดตัวว่างั้นก
็วอนเลยนะคะบอกว่า

อย่าไปหยิบภาพเขาหัวโล้นเพียงบางจุดเนี่ยแล้วเหมารวมทั้งจังหวัดถูกทำลายป่าเพราะสถานการณ์รอบนี้เนี่ยนะคะความจริงอีกแล้วมันเกิดจากฝนที่ตกหนักและหนักมากด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและพื้นที่ลาดชันจึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพอหลากมาแล้วก็ไปแต่ทิ้งปัญหาไว้นั่นคือดินโคลนวิจารณ์ได้พี่น้องตั้งคำถามได้พี่น้องแต่ก่อนที่จะกล่าวหาคนน่านทำลายป่าจนน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องบอกล่ะค่ะว่าเขามีพื้นที่ป่ามากถึง 61% น้ำท่วมน่านเนี่ยนะคะก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่ทิ้งความเสียหายไว้นะคะกระทบถึง7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้าน 21,000 กว่าครัวเรือนเดือดร้อนชีวิต 66,000 คนลำบากยากเข็ญการที่นักการเมืองไปถือไม้กวาดอันนึงแล้วก็กวาดมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะใครก็กวาดได้ใครก็สร้างภาพได้แต่ทำไมอ่ะไม่ใช้สมองในการคิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและจริงจังไม่ว่าจะทำบัตรเวหรือคิดอ่ะคิดเป็นไหมอ่ะเออไม่ใช่พอน้ำท่วมที่นั่นใส่รองเท้าบูทแล้วก็ไปเดินหยั่งหยั่งหยั่งหยั่งสองทีมันไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าหลงกลนักการเมืองตอนนี้ชีวิตที่นั่นยากลำบากใช่ดับไปแล้วนะคะสังเวยไปแล้วมากถึง3ศพล่าสุดแม่น้ำจะลดลงแต่ฟ้ายังครึ้มเมฆยังหนาเตือนระวังเลยนะคะดิฉันไม่ได้บอกให้กลัวแต่ดิฉันบอกให้ระมัดระวังเป็นกำลังใจนะคะสำหรับชาวน่านนะพี่น้องดิฉันไม่มีคำอื่นเลยพูดจริงนอกจากส่งกำลังใจเพราะดิฉันไม่ใช่นักการเมืองไงพูดแล้วมันช้ำใจประมาณนั้นนะตอนนี้ฟ้าครึ้มเมฆหนานะคะระวังในเรื่องของน้ำที่อาจจะมาอย่างฉับพลันทันทีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตัวดิฉันเนี่ยมีพระธาตุของจังหวัดน่านประจำตัวคนปีเกิดดิฉันจึงไปน่านค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็หลงเสน่ห์น่านเหลือเกินปั่นจักรยานไปพระธาตุเขาน้อยปั่นจักรยานเที่ยวเมืองน่านอย่างมีความสุขและที่สุดของหัวใจดีเจตัวน้อยขี้เหร่และแก่ส่งกำลังใจให้ชาวน่านขอแสดงความเสียใจขอทุกท่านสู้เพราะโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็โลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมจริงๆแต่รักชาวน่านเหมือนเดิมโดยเฉพาะสาวน่านคำตายขับร้องค่ะ

ับมาจ้าเป็นกรณีนะคะที่ต้องกล่าวถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเล่าตาแสนลี่อดีตราชาค้ายาเสพติดออกจากคุกจากเดิมเนี่ยนะคะศาลฎีกาพิพากษายืนให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ความจริงแล้วติดคุกจริงๆแค่8ปี3เดือนหรือเมื่อรวมตามปีปฏิทินนับจากถูกจับเมื่อปี2559เนี่ยนะคะก็คือ10ปีก็เลยทำให้เกิดคำวิพากษ์ในระบบบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์โดยนายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาก็ระบุว่าคดีทุจริตจำนำข้าวอ่ะศาลก็พิพากษาจำคุกสูงถึง58ปีแต่หลังผ่านกระบวนการอภัยโทษลดโทษและพักการลงโทษใช้เวลาอยู่ในคุกเนี่ยนะคะจริงๆก็แค่9ปีบางคนก็น้อยกว่านั้นก่อนที่จะทยอยพ้นคุกและนี่แหละคือประเทศไทยด้านอัยการน้ำแท้ด็อกเตอร์น้ำแท้มีบุญสร้างนะคะอัยการพิเศษฝ่ายแล้วก็เป็นผอ.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอัยการสูงสุดก็ชี้ค่ะว่าคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ลงโทษนับรวมทุกกระทงความผิดเนี่ยนะคะมีมากถึง 49,110 ปีแต่ตามประมวลกฎหมายต้องบอกว่าเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา91กำหนดหลักเกณฑ์ความผิดและบอกระบุไว้ชัดเจนว่าแต่ละกรรมมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปีเมื่อนำโทษทุกกรรมมารวมกันแล้วกฎหมายกำหนดเพดานจำคุกไว้ก็ยังไงไม่เกิน20ปีดังนั้นนายอภิรักษ์โกธิและพวก5คนศาลเนี่ยนะคะถึงแม้จะสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีแต่ติดจริงๆก็สูงสุด20ปีอภัยโทษพักโทษลดโทษจะติดจริงๆก็คงจะเหลือแค่1ใน3เท่านั้นเองคำถามเกิดว่าคุกไทยเกิดอะไรขึ้นนักโทษคดีร้ายแรงออกจากคุกก่อนครบกำหนดได้โดยผ่านกระบวน

การและกลไกตามกฎหมายยังจำพวกเขาได้ไหมคะยังจำพวกเขาได้ไหมแม่ชะม้อยคดีแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่ครั้งนั้นศาลพิพากษาจำคุกหลายกระทงรวมโทษเนี่ยหลักแสนปีแต่ตามกฎหมายอีกเหมือนกันจำคุกได้สูงสุดแค่20ปีอย่างไรก็ตามแม่ชะม้อยรับโทษอยู่ในคุกจริงๆ7ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวต่อมาที่คดีของชลอเกิดเทศอุ้มฆ่าแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์เมื่อปี2537ศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตก่อนได้รับการลดหย่อนใช้ชีวิตในคุก19ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวก็ปล่อยเร็วกว่ากำหนดเท่านั้นคดีของเสริมสาครราชฆ่าแฟนสาวเนี่ยนะคะก่อนที่จะชำแหละแล้วก็ทำลายศพเนี่ยตรงนั้นคำพิพากษาคือจำคุกตลอดชีวิตลดโทษติดจริงเนี่ยนะคะ13ปีกับอีก9เดือนปล่อยตัวเมื่อปี2554ออกมาแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลตอนนี้ไม่ทราบอยู่ที่ไหนยังไม่หมดคดีนายแพทย์วิสุทธิ์บุญเกษมสันติฆ่าภรรยาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโทษคือประหารชีวิตติดจริงค่ะ10ปี7เดือนปล่อยตัวเมื่อปี2557เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหมดแล้วเช่นกันอีกคนนึงนะคะนั่นคือเฉลิมชัยมัชชากล่ำคนนี้ร่วมก่อคดีฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรโทษคือประหารชีวิตติดจริง14ปีนี่แหละค่ะยังไม่หมดเด็ดกว่านั้นนะคะยังมีอีกจึงเกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบเรือนจำและกระบวนการยุติธรรมไทยในขณะที่ตำรวจทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อที่จะจับคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงแล้วอะไรเหรอเมื่อเข้าสู่กระบวนการหลังคำพิพากษาคนเหล่านี้บางส่วนกลับได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดเมื่อการคืนคนสู่สังคมเนี่ยกลายเป็นความเสี่ยงเสี่ยงยังไงคดีของสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุสังหารหญิง5รายถูกจำคุกได้รับการลดโทษจนพ้นคุกในปีพ.ศ. 2562หลังจากที่ฆ่าไป5รายรับโทษแค่14ปีแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็กลับมาก่อเหตุฆาตกรรมหญิงอีกหนึ่งคนที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเหยื่อรายที่6และล่าสุดคือไอ้ป๋องมีประวัติเคยต้องโทษคดีอาวุธปืนภาคผู้เยาว์พยายามฆ่าหลังพ้นโทษแค่2เดือนก็ถูกจับอีกครั้งในคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียย้อนกลับไปนะคะผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงบนรถไฟปี2551ได้รับโทษแล้ว11ปีเหลือโทษอีก42ปีพ้นโทษจริงปี2600แต่เชื่อว่าอีกไม่นานมันน่าจะได้ออกมาแน่เช่นเดียวกับสักปากรอคดีฆ่ายกครัวหมอภาคฆ่าศพก่อนที่จะนำเหยื่อที่เป็นศพผูกคอห้อยต่องแต่งเรียงตามลำดับความสูงของราวบันไดศาลตัดสินประหารชีวิตติดคุกจริง15ปีและพ้นโทษออกมาแล้วนี่แหละค่ะมันเป็นคำถามและเกิดเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุกไทยเมื่อนักโทษคดีร้ายแรงออกจากคุกก่อนครบกำหนดผ่านกลไกตามกฎหมายที่ถูกต้องทิ้งท้ายไว้ให้คิดค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าให้

0: โปรแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
0: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการเพื่อจากลากันวันนี้และพบกันใหม่ตามสัญญาในเสาร์หน้าอีอีอาอาตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอนี่นะคะช่วงที่ดีที่สุดว่ากันว่าหากวันนี้ล้มแค่รอให้ไหวแล้วลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพราะนี่คือการมีชีวิตจากลานะคะด้วยคาถาหัวใจชินะบัญชรชนะมารปัดเป่าอุปสรรคชินะปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพทาลากันตรงนี้โชคดีทุกท่านแบมบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณวรรุธและก็คุณภูเบศรีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศนะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เราก็มาต่อกันเลยนะสถานภาพอาเซียนเนี่ยนะมันอยู่ในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือยังหรือมันยังรวมตัวกันได้อย่างไรเนี่ยนะวันนี้เป็นอีพิโซดที่15แล้วค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
3: แต่ถ้าเราสังเกตในห่วงนี้นะครับก็คือไม่ว่าประเทศไหนในอาเซียน
1: ค่ะ
3: ปัญหาทางการเมืองภายในจะเป็นปัจจัยสำคัญ
1: ค่ะ
3: เมื่อมาผนวกกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดกับมนุษย์ผีบ้าคนหนึ่ง
1: พอจะนึกออกว่าจะ